0: มหาดไทยเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบราชการพร้อมสั่งการให้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยช่วงเช้าวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง
1: ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านแต่ไม่ได้ไปเพื่อจะไปดูน้ำท่วมไปในเรื่องของหน้างานแต่จะไปรับฟังถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ไปรับฟังว่าเขายังต้องการการสนับสนุนอะไรจากส่วนกลางบ้างมีพูดถึงทั้งภาคนะก็คือภาคเหนือเราก็จะประชุมที่ศาลากลางนี่แหละไม่ได้ลงไปในพื้นที่น้ำท่วมนะครับเพราะว่าในพื้นที่น้ำท่วมตอนนี้ก็มีหน่วยอสทหารอาสาสมัครผู้ภัยอะไรเนี่ยเข้าไปช่วยเคลียทำความสะอาดช่วยชาวบ้านให้คืนพื้นที่ให้เร็วที่สุด
0: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับทางอำเภอปัวเพื่อกระจายกำลังพลลงพื้นที่และขยายผลการช่วยเหลือไปยังจุดอื่นๆอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสรรความช่วยเหลือและการฟื้นฟูเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
2: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
0: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนทางนี้ได้แจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชวิสาประทุมมารายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากนั้นจะนำกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาหลังระดับน้ำลดลงนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าจุดเน้นสำคัญของการฟื้นฟูยังคงอยู่ที่อำเภอปัวโดยวันนี้ได้มีการระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมซึ่งภาพรวมดำเนินการเสร็จสิ้นไปตามแผนโดยวางแผนการเก็บกวาดฟื้นฟูทั้งหมดในอำเภอปัวให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่อำเภอปัวจะยกย้ายกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาปัจจุบันในบางพื้นที่น้ำลดหมดแล้วเช่นอำเภอภูเพียงและพื้นที่หลักของอำเภอเวียงสาสำหรับแผนการเยียวยาผู้ประสบภัยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าเงินเยียวยาก้อนแรกจำนวน 6,700 บาทเป็นค่าช่วยเหลือเรื่องค่าเครื่องนุ่งห่มค่าเครื่องนอนและค่าเครื่องครัวมีกำหนดจ่ายให้ครบ 100% ในวันที่30ถึง31สิงหาคมและวันที่1กันยายนนี้ผู้ประสบภัยสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือเทศบาลใกล้บ้านโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ส่วนเงินเยียวยาก้อนที่2จะเป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทส่วนค่าเสียหายของพืชสวนไร่นาทีมช่างจะต้องลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
4: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดพร้อมยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐานนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วโดยการดำเนินคดีมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดโดยไม่มีการกำหนดกรอบว่าจะดำเนินการเพียงระดับใดพร้อมย้ำว่าในปี2566เป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแต่หากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026 Unlock New Possibility วันนี้ว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
4: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ในวันและเวลาราชการ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากระทรวงศึ
6: ึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีร่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอย่างเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
9: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
10: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์เปิดเผยว่านายบัตอัฟเดลตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางและผลักดันให้อิหร่านและสหรัฐกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางการทูตอีกครั้งรวมถึงการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวกำหนดให้สหรัฐและอิหร่านเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันซึ่งครบกำหนดระยะเวลาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจารอบต่อไปท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านร่วมกับสหรัฐจะถือว่าเป็นศัตรู
11: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียรวมถึงพื้นที่ของยูเครนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายโดยการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อพื้นที่อุตสาหกรรมท่าเรือและคลังสินค้าของโอซอนซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่อันดับ2ของรัสเซียด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตือนว่ารัสเซียจะเพิ่มการโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีดังกล่าวขณะที่กองทัพยูเครนยืนยันว่ายูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองโนโวคุยบีเชฟของรัสเซียจนเกิดเพลิงไหม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามตัดแหล่งเงินทุนที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามในยูเครน
3: สำนักงานตำรวจคลิฟแลนด์ของอังกฤษเปิดเผยว่าเกิดเหตุรถยนต์ขับรถย้อนสอนบนถนนสาย A66 ใกล้กับเมืองวิดเดนสโบรทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะพุ่งชนรถตำรวจที่ขับสวนทางมาสมมติให้มีผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้ง2คันเสียชีวิตทั้งหมด7รายจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายขณะที่รถยนต์คันที่ขับรถย้อนสอนมีผู้โดยสาร5คนซึ่งคาดว่าเป็นวัยรุ่นอายุราว18ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีพฤติกรรมน่าสงสัยจึงขับรถติดตามก่อนจะยุติการปฏิบัติการและเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเวลาต่อมา
11: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึก ทีมฟุตบอลชายไทยแพ้คาบ้านให้กับเวียดนาม0-2ในนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินวันที่26สิงหาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศปปวีช่อชูวงศ์มืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ

0: ให้วงการกีฬาไทยกับช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพลดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกและมาถึงโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลที่เจ้าขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมืออันดับ1ของโลกโดยมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์นายนันทพลทองเนนพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้นัดประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกโดยกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์ World Open 2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายตินเผ่าวงสากุลคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมเปิดการแข่งขันเทควันโด PTT Thailand กลางปี2026ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแข่งขันระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคมมีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยกว่า300คนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ30ของพื้นที่

0: ที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาพว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพเขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาลหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพื้นที่ป่าต้นน้ำปัจจุบันพื้นที่ป่าต้นน้ำจำนวนมากทั่วทุกภาคของประเทศเสื่อมโทรมลงจากการตัดไม้ทำลายป่าจนเกิดการกัดเซาะหน้าดินและทำลายอินทรีย์วัตถุในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจนดินเสื่อมสภาพเมื่อฝนตกก็ชะผิวหน้าดินทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดการพังทลายของหน้าดินส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งเป็นเสมือนอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติสำหรับหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียน
3: จากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการรับมือปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ติดตามรับฟังครับ
8: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
9: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นยังมาคุยกันเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ในอนาคตเราจะต้องปรับตัวยังไงถ้าโลกเรามันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้เราคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาชาวยุโรปซึ่งเขาก็จะอยู่ในประเทศที่อากาศจะเย็นแล้วค่อนข้างจะหนาวแต่พอมีปัญหาโลกร้อนปั๊บชาวยุโรปก็เสียชีวิตไปไม่ทราบว่ากี่พันคนกันแน่วันนี้คงจะเห็นแล้วล่ะครับว่าผลของการที่มนุษย์เหล่านั้นสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วก็อุตสาหกรรมเหล่านั้นสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้วันนี้มลภาวะของโลกใบนี้มันได้ตีกลับมาสู่ทางด้านของสิ่งที่เราเรียกว่าผลกระทบนั่นเองโลกร้อนสร้างผลกระทบให้กับมนุษย์เยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวอันแรกก็คือเรื่องความสะดวกสบายความสุขก็จะไม่มีความสุขและส่งผลให้ร้อนตายแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าหน้าหนาวก็หนาวตายเพราะว่ามันกลายเป็นการสร้างนะฮะอุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมันก็ไปสร้างอุณหภูมิให้กับกระแสน้ำในมหาสมุทรที่เราเรียกว่ากระแสน้ำอุ่นหรือกระแสน้ำเย็นถ้าเกิดว่ากระแสน้ำที่เป็นในช่วงที่มันไหลมามันไปผ่านช่วงที่โลกกำลังร้อนมันก็จะกลายเป็นกระแสน้ำอุ่นซึ่งเวลากระแสน้ำอุ่นไหลไปที่ไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วทำให้ฝนตกน้อยลงอุณหภูมิก็สูงกว่าปกติอันนั้นก็ทำให้มีปัญหาเรื่องภัยแล้งมีปัญหาเรื่องของไม่มีน้ำใช้ส่วนอีกอันนึงกระแสน้ำเย็นล่ะครับถ้าไหลไปที่ไหนอุณหภูมิที่นั่นก็ลดลงอุณหภูมิมันลดลงมันก็ดึงความชื้นในบรรยากาศโลกให้ตกลงมาวันนี้น้ำอาจจะท่วมนะครับเพราะว่าปริมาตรของน้ำตกลงมาสูงยังกับผมจำได้ครับที่ญี่ปุ่นนั้นมีวันหนึ่งปริมาตรของน้ำตกมาทีเดียว 5,000 มิลต่อวันซึ่งในหนึ่งฤดูเนี่ยส่วนใหญ่น้ำฝนจะตกมา 2,000 ถึง 3,000 มิลอันนั้นก็สูงสุดแต่ที่บ้านเราจะตกมาประมาณสักเฉลี่ย 1,200 ถึง 1,300 มิลฉะนั้นตรงนี้ล่ะครับก็ทำให้เรานั้นจะประสบปัญหาในเรื่องของอากาศร้อนและอากาศหนาวแล้วน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งสิ่งเหล่านี้ล่ะครับก็ทำให้เราจะต้องเจอปัญหาอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้อย่างกับทางของอมตะเองนั้น เราก็กลัวเรื่องน้ำที่มันจะเกิดแบบที่ว่าเราก็มีการขุดนะฮะบ่อขนาดใหญ่นะเพื่อไปเอาน้ำที่จะก่อนจะไหลออกทะเลนั้นให้ไหลลงมาอยู่ในอ่างนะครับวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าน้ำที่เรามีนั้นเราก็จะทำเผื่อไว้ให้มากที่สุดนะครับเราสามารถจะคำนวณได้ในปัจจุบันว่าถ้าฝนไม่ตกนะฮะหรือตกน้อยเนี่ยเราจะมีน้ำให้โรงงานใช้ได้ถึงประมาณปีครึ่งเลยทีเดียวอันนั้นก็เพราะว่าเราได้เตรียมตัวรับมือกับเรื่องของปัญหาภัยแล้งแต่อย่างอื่นที่จะกลัวว่าหนาวมากไปสำหรับประเทศไทยก็คงไม่เป็นปัญหาเพราะว่าประเทศไทยของเราอยู่ในเขตร้อนถ้าต่อให้มันหนาวขึ้นยังไงก็อาจจะไปที่ศูนย์องศาถ้าเกิดอุณหภูมิศูนย์องศาหรือ5องศาเราก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการทำบ้านนะฮะให้มิดชิดและก็ใส่เสื้อผ้านะฮะให้พอก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ถ้าเกิดไปทำให้หลายๆประเทศเกิดอากาศร้อนเช่นอย่างในยุโรปถ้าผมจำไม่ผิดในเยอรมันนั้นมีคนเสียชีวิตถึง 5,000 คนกำมังฉะนั้นถ้ารวมในยุโรปแล้วหลายๆประเทศแล้ววันนี้ก็คือปัญหาโลกร้อนได้แสดงออกแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับทางมนุษย์บนโลกนี้เรียบร้อยไปแล้ววันนี้ถ้าเราไม่รู้จักถึงประเด็นและปัญหาของโลกที่มันกำลังมีปัญหาอย่างไรเราก็จะปรับตัวไม่เป็นและปรับตัวไม่ถูกและผลกระทบก็จะเข้ามาสู่ตัวเราและประเทศเราและโลกใบนี้ของเรานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
5: ผู้ทุกข์ภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
10: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: นำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายในพื้นที่มาโปรโมทให้มีความทันสมัยแต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวชิมอาหารท้องถิ่นและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนและจังหวัดเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
12: ตรังมีความโดดเด่นในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นการหลอมรวมกันอย่างลงตัวของกลุ่มชนสายเลือดไทยจีนและมลายูมาอย่างยาวนานสถาปัตยกรรมตึกรามบ้านช่องอันเป็นเอกลักษณ์อาหารพื้นถิ่นที่ทำให้จังหวัดตรังได้ชื่อว่าตรังยุทธจักรอาหารอร่อยวิถีชุมชนจุดเด่นของทุนทางประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมในพื้นที่ต่อยอดให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพล้วนเป็นสิ่งดึงดูดใจส่งผลให้ตรังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาซึมซับและสัมผัสกับอารยธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงนางนุชลักษณ์สุขประเสริฐหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในย่านเมืองเก่าขานรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
13: ปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะคะเพราะเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2569มันเป็นโครงการที่อบจ.ตรังเราโดยภายใต้การนำของท่านนายกบุญเล้งโลสถาพรพิพิธก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในย่านของเมืองเก่าอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือที่เราพูดกันตอนนี้ติดปากกันละว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะมาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเราจึงได้จัดทำโครงการตัวนี้ขึ้นมา
12: ในปีงบประมาณ2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน5ย่านเมืองเก่าสำคัญได้แก่ย่านเมืองเก่ากันตังย่านเมืองเก่าสีเก่าย่านเมืองเก่าย่านตาขาวย่านเมืองเก่ายงสตาท่าข้ามทุ่งยาวและย่านเมืองเก่าห้วยยอดซึ่งแต่ละย่านเมืองเก่ามีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันทั้งด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมดั้งเดิมอาหารพื้นถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนโดยจะเริ่มย้อนวันเมืองเก่าตรังตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง20กันยายน2569นี้
13: อำเภอแรกค่ะที่ห้วยยอดค่ะวันที่28ถึง30สิงหาคมนะคะณบริเวณลานวัฒนธรรมวัดห้วยยอดค่ะอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังต่อไปค่ะอำเภอที่2ค่ะคืออำเภอกันตังค่ะ4ถึง6กันยายนณบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกันตังอำเภอที่3ค่ะย้อนวานเมืองสีเก่านะคะวันที่9ถึง11กันยายนค่ะบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลตำบลสิเกาอำเภอที่4ค่ะย้อนวานเมืองเก่ายงสตาท่าข้ามนะคะวันที่14ถึง16กันยาค่ะณบริเวณแหลมยงสตาตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
12: โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังย้อนวานเมืองเก่าตรังโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่าและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของคนตรังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดตรังและเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: น้องคายถอดบทเรียนและเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำโขงล้นตลิ่งตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าหากเกิดสถานการณ์เสี่ยงจะได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินติดตามจากรายงานค่ะ
14: จังหวัดน้องคายเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่แม่น้ำโขงไหลผ่านโดยมี6อำเภอติดขอบน้ำได้แก่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีซึ่งในช่วงปี2567ต่อเนื่องถึงปี2568พื้นที่เหล่านี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักน้ำโขงสีแดงขุ่นล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วกลายเป็นเสมือนพื้นที่รับน้ำอย่างหนักประชาชนเดือดร้อนและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากบางส่วนต้องใช้เรือพายเข้าออกเพื่อเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเกษตรพร้อมนำกระสอบทรายมาทำแนวป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนกลายเป็นภาพสะท้อนความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทางจังหวัดน้องคายไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งถอดบทเรียนเพื่อวางแผนรับมืออุทกภัยปี2569อย่างเป็นระบบโดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการเดินหน้าผลักดัน9มาตรการรับมือฤดูฝนผ่านการสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนายเจเศรษฐไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นห่วงประชาชนและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงพร้อมสั่งการในระดับพื้นที่ให้ยกระดับความปลอดภัยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักร ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อเกิดภัยและแจ้งเตือนภัยระดับบุคคลด้วยเซลล์บอดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย
15: มั่นใจนะครับว่าถ้าจะมีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเกิดขึ้นนะครับจนได้รับผลกระทบก่อนชีวิตความเป็นอยู่ของท่านเนี่ยนะครับท่านจะได้รับการแจ้งเตือนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเรามีระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทุกเครื่องนะครับเสียงมันจะดังตี้ตี้ตี้ตี้ตี้นะครับถ้าเตือนแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องปฏิบัติตามนะครับในสิ่งที่ท่านซักซ้อมเอาไว้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ต้องเร่งในการที่จะอพยพนะครับหรือว่ารับฟังคำแนะนำจากผู้นำชุมชนนะครับนี่ผมก็ขอฝากข้อมูลใหญ่ไว้ด้วยนะครับ
14: ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดเทศบาลเมืองหนองคายได้เตรียมพร้อมตั้งรับทุกวิกฤตในระดับปฏิบัติการโดยเทศบาลเมืองหนองคายได้นำบทเรียนจากปีก่อนๆมาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าในปีนี้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
0: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาติดตามความคืบหน้าของโครงการสนามบินอันดามันและสะพานข้ามเกาะคอเขายกระดับศักยภาพการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดอันดามันเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
16: การผลักดันซีเพลนเพื่อท่องเที่ยวและการแพทย์ฉุกเฉินระบบขนส่งสาธารณะภูเก็ตเขาหลักพังงาในราคาที่เป็นธรรมและการเพิ่มศักยภาพเดินทางทางน้ำรองรับเรือท่องเที่ยวระหว่างประเทศโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้หากเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงเพิ่มคืนพักกระจายรายได้สู่โรงแรมร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนไอเลอร์ศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาได้นำผู้ประกอบการโรงแรมภาคเอกชนและผู้แทนจากพื้นที่จังหวัดพังงาเข้าพบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อสะท้อนปัญหาการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยนำเสนอประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งท่าอากาศยานอันดามันสะพานเกาะคอเขาทำให้พังงาสามารถยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งในฐานะเมืองท่องเที่ยวคุณภาพของอันดามันโดยประเด็นการก่อสร้างสนามบินพังงาอันดามันเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสนามบินภูเก็ตและรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางต่อจากจังหวัดภูเก็ตมายังพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าขณะที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT มีแผนการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการก่อสร้างสนามบินพังงาไว้แล้วคาดการก่อสร้างอาจจะเริ่มได้ในปี2575
17: สนามบินอันดามันที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดพังงาเนี่ยเราเริ่มต้นจากสนามบินภูเก็ตที่มีความโอเวอร์คาปาซิตี้หรือรองรับนักท่องเที่ยวได้เกินกว่ากำลังยกตัวอย่างเช่นเขามีว่าประมาณสัก12ล้านคนอาจจะกระโดดไปถึง15 16อันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตแต่ปัญหาของพังงาของเราเนี่ยเรานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปลงสนามบินภูเก็ต
18: ใช่
17: แล้วเดินทางมาที่เขาหลัก 80%
18: ใช่
17: กลายเป็นว่าเราต้องมองว่าเราจะต้องโฟกัสกลุ่มที่เป็นตลาดภูเก็ตกับกลุ่มอันดามันนี่ก่อน
16: ส่วนสะพานข้ามเกาะคอเขาซึ่งเชื่อมต่อระหว่างบ้านน้ำเค็มไปยังเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าก็เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานของผู้นำและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบนเกาะกรณีเกิดคลื่นลมแรงประชาชนก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้และหากเกิดอุบัติเหตุต้องเข้ารับการบริการด้านสาธารณสุขประกอบกับเกาะคอเขาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกกำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาด้วย
17: เกาะเนี่ยก็เป็นเหมือนเกาะหนึ่งที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์และมันเป็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวด้วยก็เลยมีโอกาสเชิญท่านนายกอบต.เกาะคอเขาไปร่วมด้วยก็เท่าที่ไปเห็นรายงานตอนนี้ก็ตามโครงการจริงๆมันจะมีการศึกษา EIA ประมาณ1 1ปี8เดือนแต่ท่านพิพัฒน์ราชกิจประการก็ได้แจ้งว่างั้นเขาจะเร่งให้จบภายใน1ปี
16: นอกจากนี้ยังได้เสนอการผลักดันศักยภาพด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยววางวิสัยทัศน์ให้พังงาเป็นจุดเชื่อมโยงภูเก็ตระนองกระบี่และสุราษฎร์ธานีพร้อมเสนอเปิดช่องทางรองรับเรือครุซขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงเรือยอทเพื่อสร้างตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูงลดความหนาแน่นของท่าเรือในจังหวัดภูเก็ตและระนองชัดชัยจิตจำนงสวทตะกัวป่ารายงาน
0: จากอดีตแชมป์โลกมวยไทยสู่เป้าหมายใหม่บนเวทีโอลิมปิกนาบิลอานานนักชกลูกครึ่งไทยแอลจีเรียเตรียมใช้เวลา2ปีพิสูจน์ตัวเองเพื่อลุยคัดตัวทีมชาติไทยไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ติดตามได้จากรายงานค่ะ
18: วันแชมเปี้ยนชิพสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยประกาศร่วมสนับสนุนนาบิลอานานให้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาแม้อายุเพียง22ปีแต่นาบิลผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วหลายรายการทั้งเคยคว้าแชมป์โลกมวยไทย WBC เมื่ออายุ17ปีก่อนเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพในปี2023และคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเฉพาะการในปี2025จากการชนะ TKO นิโคคาเนโลก่อนเอาชนะซุปเปอร์เล็กและก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกของรุ่นอย่างเป็นทางการในปีเดียวกันชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าการเปิดทางให้นาบิลเดินหน้าสู่เส้นทางการคัดตัวโอลิมปิกแม้ยังมีสัญญากับวันเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของนักชกวัย22ปีโดยเฉพาะส่วนสูง194ซินติเมตรรวมถึงสายตาฟุตเวิร์กและประสบการณ์จากการชกมวยไทยซึ่งมองว่าเป็นข้อได้เปรียบและเชื่อว่านาบิลมีศักยภาพไปถึงเหรียญทองโอลิมปิกได้เช่นเดียวกับสมรักคำสิงเจ้าของเหรียญทองมวยสากลโอลิมปิกเกม1996ที่มองเห็นแต้มต่อของนาบิลทั้งศักยภาพพรสวรรค์พื้นฐานการชกความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดจนประสบการณ์บนเวทีระดับโลกซึ่งสามารถนำมาต่อยอดสู่มวยสากลได้
19: นาบิลนี่1สรีระได้เปรียบ2นะครับหัวใจนาบิลเนี่ย 100% นะครับ3นะครับพรสวรรค์นาบิลเนี่ยก็ไม่ไปรองใคร4นะครับนาบิลนี้เขาได้คำว่าบิ๊กเนมขึ้นไปป๊อปเนี่ยฝรั่งรู้จักหมดเพราะใครมาชกกับนาบิลเนี่ยหัวใจเนี่ยตกอยู่ผสมแล้วกลัวแล้ว
18: ขณะที่นาบิลอานานเปิดเผยว่ามวยสากลไม่ใช่สิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพราะเคยฝึกในช่วงอายุ 13-14 ปีการได้รับโอกาสครั้งนี้จึงเหมือนการกลับมาทำตามความฝันในวัยเด็กพร้อมยืนยันว่าจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบและตั้งเป้าชกในพิกัด70กิโลกรัม
20: ผมอยากเป็นแบบคนที่มีศักยภาพมากที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะได้ไปโอลิมปิกและเอาเหรียญกลับมาประเทศไทยเฉยๆแค่นี้ครับผมเพราะว่าผมรู้ว่าผมต้องวัดกับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วถ้าผมจะไปผมก็ต้องเก่งที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยผมไม่ได้จะเป็นรัดหน้าคิวนักมวยสากลสมัครเล่นในประเทศไทย
18: ด้านพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยระบุว่านาบิลมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมโดยต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับและลุ้นผ่านการคัดเลือกซึ่งสมาคมคาดว่าหากสามารถคว้าแชมป์รายการสำคัญได้อย่างน้อย2รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไปแม้เส้นทางสู่ลอสแอนเจลิสยังต้องผ่านทั้งการคัดเลือกและการแข่งขันระดับนานาชาติแต่ด้วยประสบการณ์จากมวยไทยรูปร่างที่ได้เปรียบและเวลาเตรียมตัวอีก2ปีจึงน่าจับตามองว่านาบิลอานานจะสามารถต่อยอดจากความสำเร็จในมวยไทยสู่การเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองโอลิมปิกของประเทศไทยได้หรือไม่ภาณิชย์คัดนาครายงาน
21: คุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
22: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
1: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อัตมภาพจะบรรยายธรรมะซึ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสัมโพธิสูตรอังคุตรนิกายนวกะนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ตนความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์ตรัสถามว่าถ้าพวกกัญญาดีรถีหรือปริพาชกพึงถามพวกเธอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริภาชกเหล่านั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะดีรถีปริพาชกถามว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วจึงตอบแก่อัญญะดีรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สองเป็นผู้รักษาศีลสำรวมระวังในศีลที่เป็นสิกขาบทถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยแล้วสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 3. เป็นผู้ปฏิบัติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากแห่งธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางใจคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยปฏิบัติเพื่อความสันโดษยินดีของตนปฏิบัติเพื่อปลีกวิเวกสงัดกายสงัดใจปฏิบัติเพื่อความไม่อยู่คลุกคลีหมู่คณะปฏิบัติเพื่อประกอบความเพียรปฏิบัติเพื่อตั้งตนอยู่ในศีลปฏิบัติเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ ปฏิบัติเพื่อเจริญปัญญาปฏิบัติเพื่อทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลสของทุกข์ปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและของทุกข์นี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้4เป็นผู้มีความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้5เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ผู้ประกอบความเพียรพึงตั้งมั่นอยู่ในธรรมเหล่านี้คือมีมิตรดีมีเพื่อนดีมีสหายดีเป็นข้อแรกเพื่อดำเนินไปสู่ทางที่ถูกเพราะในกุทกนิกายชาดกท่านกล่าวไว้ว่ายังยันหิราชะพัชติเป็นอาทิแปลว่าข้าแต่พระราชาบุคคลครบคนใดๆเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษมีศีลหรือไม่มีศีลบุคคลนั้นย่อมไปสู่อำนาจของบุคคลนั้นบุคคลพบคนเช่นใดเป็นมิตรหรือเข้าไปสนิทกับคนเช่นใดก็ย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นผู้หวังไปสู่พระนิพพานปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้จึงต้องคบมิตรดีที่เรียกว่าสัตบุรุษถ้าคบมิตรชั่วทำแต่บาปกรรมก็มีแต่พาไปสู่อบายอย่างเดียวและต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งสำรวมอินทรีย์มีความประพฤติอันดีงามเว้นที่อโคจรเพื่อเป็นการห้ามการทำบาปทางกายวาจาเพื่อทำใจให้สงบจากบาปอย่างหยาบถ้าไม่รักษาศีลยังทำบาปทางกายวาจาก็ไม่อาจทำใจให้สงบได้เปรียบเหมือนบุคคลคิดจะดับกองไฟแต่ใส่เชื้อฟืนเข้าไปตามการไฟนอกจากจะไม่ดับแล้วยังลุกโลมขึ้นอีกต้องไม่ใส่เชื้อให้เหลือแต่ฐานไฟเก่าไฟจึงจะลดลงดุจการรักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาและเพื่อจะให้หมดเปลวไฟอย่างแท้จริงแม้แต่เชื้อเพียงเล็กน้อยก็ไม่ใส่เข้าไปในกองไฟดุจการเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยก็งดเว้นไม่กระทำเพราะโทษเพียงเล็กน้อยละเลยไปก็อาจเป็นโทษใหญ่ได้และเพื่อจะดับฐานไฟเก่าให้ลดน้อยลงจึงต้องปฏิบัติเพื่อความขัดเกลากิเลสด้วยการมักน้อยสันโดษเป็นการกำจัดความโลภมากในใจใช้ปัจจัยเท่าที่จำเป็นเพราะการแสวงหามามากเกินทำให้มีการกระทบกระทั่งกันเป็นเหตุให้เกิดความโกรธขึ้นทั้งการมีของมากเกินความจำเป็นก็เป็นภาระต้องดูแลรักษาเสียเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไหลไปตามกิเลสทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์เพราะความง่วงนอนทำให้ไม่อาจประกอบความเพียรได้ความรักใคร่ ความพยาบาทความฟุ้งซ่านและความสงสัยไม่อาจทำให้เกิดปัญญาที่เห็นสัจธรรมได้เมื่อออกไปจากนิวรณ์ได้จิตก็จะเป็นสมาธิความเพียรก็จะเป็นไปได้เป็นการกำจัดกิเลสอย่างกลางจากนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อเจริญปัญญาเพื่อทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์การปฏิบัติเพื่อละกิเลสไปให้ถึงความพ้นทุกข์จะขาดความเพียรไปไม่ได้และต้องมีความเพียรให้ถูกทางถ้าเพียรผิดทางก็กลายเป็นปฏิบัติแบบหลงดุจตอนแรกที่พระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยามีความเพียรอดทนอย่างยิ่งตามแนวทางของลัทธิอื่นเมื่อพระองค์เห็นว่ามิใช่ทางจึงกลับมาเจริญความเพียรทางจิตเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมความเพียรที่ถูกคือความเพียรเป็นไปในสัมมัปปทาน4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายมหาวรรคว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนฉันใดภิกษุเจริญสัมมัปปทาน4กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพานโน้มไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันสัมมัปปทานความเพียร4อย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำฉันทะให้เกิดพยายามประกอบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ทำบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 2. เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพียรเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. เพียรเพื่อไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมเมื่อมีความเพียรแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมื่อผู้ประกอบความเพียรตั้งอยู่ในธรรม5ประการคือความเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางจิตคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยเป็นต้นเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีปัญญาแล้วพึงเจริญธรรมอีก4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ 1.พึงเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาเห็นสังขารว่าไม่งามเห็นกายตนและกายคนอื่นว่าไม่งามคนส่วนมากจะเห็นรูปกายที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวว่าสวยงามทำให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ไม่ได้มองให้ตลอดถึงความแก่ในที่สุดก็ถึงความตายตายแล้วไม่มีอะไรที่สวยที่งามให้ใครเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการเห็นเช่นนี้เรียกว่าอสุภกรรมฐานเพื่อละความกำหนัดรักใคร่ 2. เจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทเมตตาเป็นธรรมละพยาบาทดูดน้ำเย็นดับน้ำร้อน 3. เจริญอานาปานสติ การกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกวิตกที่เป็นอกุศลวิตกคือกามวิตกความตรึกในทางรักใคร่ชอบใจพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนจิตที่ถูกวิตกทั้งสามนี้ครอบงำไม่อาจเป็นจิตที่ผ่องใสปราศจากกิเลสได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานสำหรับแก้วิตกทั้งสามเพราะถ้าจิตยังอยู่กับลมหายใจวิตกก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้4เจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเพื่อถอนอัสมิมานะความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการเจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงแล้วเป็นกรรมฐานเพื่อละอัสมิมานะธรรมดาปุถุชนทั้งหลายย่อมมีความสำคัญถือตัวถือตนเป็นอย่างยิ่งความสำคัญว่าเป็นตัวตนนี้เรียกว่ามีอัตตาถือทั้งตัวเราว่าเป็นตัวตนและยังถือบุคคลอื่นว่าเป็นตัวตนการถืออัตตานี้เป็นเหตุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเมื่อใจเกิดความชอบใจหรือความไม่ชอบใจกิเลสก็ได้โอกาสเกิดขึ้นในใจที่ชอบใจก็เกิดความรักใคร่อยากได้ที่ไม่ชอบใจก็เกิดความโกรธการจะละกิเลสเหล่านี้ต้องทำลายอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการถือตัวถือตนด้วยการพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงคือสังขารทั้งหลายที่ปุถุชนเห็นว่าเป็นตัวตนนี้ที่แท้มันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากเด็กเปลี่ยนไปเป็นคนหนุ่มสาวเปลี่ยนไปเป็นคนแก่ชราและในที่สุดก็ตายไปทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คงที่ในที่สุดก็ตายหรือแตกสลายไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ต้นไม้อาคารบ้านเรือนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เรียกว่าเป็นอนิจจสัญญาความไม่เที่ยงความตายหรือความแตกสลายไปในที่สุดไม่มีตัวตนเรียกว่าอนัตตสัญญาการยึดถือว่าเป็นตัวตนทำให้เป็นทุกข์ในเมื่อสังขารเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับใจที่ต้องการการพิจารณาอนัตตสัญญา

ทำบาปทางกายวาจาประพฤติตนเป็นคนเรียบง่ายด้วยการมักน้อยสันโดษปลีกวิเวกด้วยการทำตัวไม่ยินดีการสนุกรื่นเริงมีความเพียรเพิ่มพูนปัญญาจากนั้นก็ละกิเลสที่เข้ามาทำใจให้เศร้าหมองเพราะถ้าในใจยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่อาจทำใจให้พ้นทุกข์ได้จึงต้องละกิเลสออกไปจากใจด้วยการเจริญกรรมฐานพระองค์ตรัสการเจริญอสุภกรรมฐานคือการพิจารณากายตนและคนอื่นให้เห็นเป็นของไม่งามเพื่อจะละราคะความรักความใคร่ตรัสการเจริญเมตตาพรหมวิหารเพื่อจะละความโกรธความพยาบาทตรัสการเจริญอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อจะละวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลวิตกสุดท้ายตรัสถึงอนิจจสัญญาความสำคัญสังขารในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงคือไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปทางข้างเสื่อมซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาที่ต้องการก็เกิดความทุกข์เพราะไปยึดถือจะให้มันเป็นไปตามที่ตนต้องการในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงความตายหรือความแตกสลายไปถ้าเรายังยึดติดอยู่ไม่รู้จักละไม่รู้จักวางก็จะเป็นทุกข์ดังคำที่ว่ารักมากก็ทุกข์มากโกรธมากก็เราร้อนใจมากอยากได้มากก็ดิ้นรนขนขวายมากเพราะฉะนั้นเราควรต้องรู้จักละรู้จักวางคือปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งใกล้ชิดมิใช่เกาะติดดูแลรักษามิใช่อะไรคอยหาแนะนำแต่มิใช่ครอบงำเปรียบเหมือนสิ่งของถ้าเราเอามาแบกไว้ทั้งหมดมันก็หนักแบกไม่ไหวถ้าวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยกายก็ไม่หนักวางให้เป็นที่เมื่อมีกิจจำเป็นต้องใช้ก็หยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปวางที่เดิมไม่ทิ้งไปเพราะยังมีประโยชน์จำเป็นต้องใช้ในโอกาสต่อไปเรียกว่าปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งบุคคลหรือสิ่งของก็ต้องดูแลให้ใกล้ชิดจะได้รู้ความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้แก้ไขเหตุร้ายให้เป็นดียามเจ็บป่วยจะได้รักษาแต่มิใช่ถามหาทุกเวลาจนเขาเกิดความรำคาญยามที่เขาจะเดินทางผิดความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ควรแนะนำให้เดินทางที่ถูกแต่มิใช่ไปครอบงำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไปทุกอย่างจริงอยู่ตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพานเราก็ต้องอยู่กับสังคมญาติพี่น้องครอบครัวต้องใช้ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องมีทรัพย์เพื่อดำรงชีพเราจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้ปล่อยวางได้โดยไม่กังวลข้อความที่ว่าพึงเจริญกรรมฐานเพื่อละราคะพึงทราบข้ออุปมาด้วยการเกี่ยวข้าวสาลีว่าบุรุษคนหนึ่งถือเกี่ยวข้าวสาลีทั้งหลายในนาข้าวสาลีที่ล้อมรั้วไว้ตั้งแต่ปลายนาต่อมาโคทั้งหลายทำลายรั้วนาข้าวสาลีนั้นแล้วเข้าไปบุรุษนั้นวางเกี่ยวแล้วถ
ถือไม้เท้าไล่โพ

ทั้งหลายออกไปตามทางนั้นแล้วซ่อมทำรั้วให้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วจึงถือเกี่ยวข้าวสาลีอีกในข้อเปรียบเทียบนั้นพึงเห็นพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนนาข้าวสาลีท่านผู้ประกอบความเพียรเปรียบเหมือนบุรุษผู้เกี่ยวข้าวสาลีปัญญาเปรียบเหมือนเขียวเวลาทำวิปัสสนาเปรียบเหมือนเวลาเกี่ยวข้าวสาลีอสุภกรรมฐานเปรียบเหมือนไม้เท้าความสำรวมระวังเปรียบเหมือนรั้วราคะเกิดขึ้นเพราะความประมาทไม่ทันพิจารณาเปรียบเหมือนโคทั้งหลายทำลายรั้วแล้วเข้าไปในนาข้าวสาลีเวลาที่ข่มราคะไว้ได้ด้วยอสุภกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนาอีกเปรียบเหมือนการวางเขียวหรือไม้เท้าไล่โคออกไปตามทางที่เข้ามานั้นซ่อมทำรั้วให้กลับเป็นปกติแล้วจึงเกี่ยวข้าวสาลีอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงเนื้อความนี้จึงตรัสว่าเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อละความโกรธความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเจริญอานาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนมานะ9อย่างที่เกิดขึ้นว่าเราของเราเมื่อผู้ประกอบความเพียรเห็นอนิจจสัญญาแล้วอนัตตสัญญาก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยว่าในลักษณะ3อย่างนั้นเมื่อเห็นลักษณะ1แล้วอีก2ลักษณะนอกนี้ก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวบรรยายธรรมะเรื่องธรรมเป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวันนะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสมความปรารถนาและขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมะเป็นใบเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: การคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยามสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยู่กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลซึ่งวันนี้นะคะก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นมาติดตามสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลนาฤกษ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สุดใจผ่องแผ้วท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านก็มาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: สวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกท่านค่ะ
0: ท่านผอ.คะช่วยเล่าถึงที่มาของสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลจังหวัดชลบุรีให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
1: นะคะคือในส่วนของศูนย์นี้เนี่ยเป็นในส่วนของโครงการของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเป็นผู้ตั้งโครงการขึ้นมาโดยโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ในเชิงป้องกันในเรื่องของภัยแล้งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมาในประเทศไทยเราในทุกๆภูมิภาคเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะโดยน้อมนำในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินการค่ะศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเปิดดำเนินการมาเมื่อปี2564ค่ะนะคะโดยเราได้เข้าโครงการสมัครเข้าโครงการกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ได้เข้าไปฝึกอบรมที่จังหวัดนครนายกประมาณ7วันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้ไปอบรมมาแล้วเราก็ได้มาวางแผนนะคะแล้วก็วางผังในการพัฒนาพื้นที่มีการปรับพื้นที่นะคะออกแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราเนี่ยต้องการที่จะทำขึ้นมาค่ะในเรื่องของการทำโค้งหนองนาเนี่ยโดยหลักการเลยก็คือแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่หน่อยนะคะก็คือจุดประสงค์เลยเนี่ยการเข้าโครงการในครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยนะคะว่าโครงการโคกหนองนาโมเดลนี่คืออะไรนะคะก็ได้พบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ได้เชิญชวนให้เข้ามาสมัครร่วมโครงการหลังจากนั้นเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปฝึกอบรมแล้วก็นำมานะคะปรับปรุงในส่วนของสถานที่พื้นที่แปลงแห่งนี้พื้นที่แปลงที่ทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหม่ซึ่งพี่หน่อยเองเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อกลางปี63นะคะก็ซื้อได้ประมาณสักครึ่งปีค่ะก็เข้ามาพัฒนาที่ดินก่อนเลยโดยกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องวางเรื่องของแปลนก่อนนะคะวางแลนด์สเคปก่อนเลยให้เหมาะสมกับกิจกรรมว่าเราจะปลูกบ้านไหมบ้านอยู่อาศัยไหมเราจะทำอาคารอะไรบ้างเราจะเลี้ยงสัตว์ไม้สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์บกเท่าไหร่อย่างไรนั่นจะเป็นหมายถึงว่าจะเป็นการสะท้อนในเรื่องของการเตรียมเรื่องของการขุดหนองน้ำนั่นเองว่าแต่ละกิจกรรมอะค่ะนะคะว่าจะต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่แล้วบ้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารที่เราจะเลี้ยงสัตว์นั่นเราต้องการให้เขาโดนแดดนะคะมากหรือน้อยระดับไหนนั่นจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกไม้ห้าระดับซึ่งจะมีอยู่ในโครงการเป็นภาคบังคับเลยนะคะของการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือในเรื่องของการออกแบบการวางแลนด์สเคปเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวนะคะในแต่ละอย่างเนี่ยเราควรจะวางเอาไว้ทิศทางไหนอะไรเป็นเบื้องต้นแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วพื้นที่จริงเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยคือ25ไร
0: ่
1: แต่เราเข้าโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเพียงแค่15ไร่ค่ะส่วนอีก10ไร่เนี่ยนะคะเราเพิ่งนำมาต่อยอดเป็นการพัฒนานะคะในขั้นที่2ซึ่งเดี๋ยวจะนำเรียนในลำดับถัดไปค่ะ
0: ค่ะใน15ไร่นี้นะคะที่นำมาจัดสร้างเป็นโคกหนองนาโมเดลมีการจัดการหรือว่าบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะท่านผอ.คะ
1: แรกเริ่มเลยนะคะแรกเริ่มเลยเนี่ยเราก็ออกแบบกันเลยว่าในตัวเราเองเนี่ยเขาบอกว่าในการทำโคกหนองนาเนี่ยให้เราเอาตัวเราเองเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อนเลยนะคะว่าเราอยากจะมีกิจกรรมอะไรแล้วเราจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ย เรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อธุรกิจหรือเปล่าหรือไม่ใช่ธุรกิจในส่วนตัวของพี่หน่อยเองแล้วเนี่ยเราทำเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่เราอยากจะทำแต่พี่หน่อยปีนี้อายุ66แล้วเนาะเข้าไปร่วมโครงการตอนนั้นอายุประมาณ62ปีกว่าๆเราก็เลยคิดว่าเป็นจุดหนึ่งอ่ะในส่วนของโครงการพวกหนองนางโมเดลเนี่ยหลักการโดยอ่านแล้วเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันอยากจะทำมาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งว่าในครั้งหนึ่งถ้าเราเกษียณเนี่ยเราอยากจะทำเกษตรสวนแบบผสมผสานแบบปลอดสารพิษซึ่งมาเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยก็มีความสอดคล้องกันอย่างมากพี่หน่อยก็เลยเราเอาตัวเราเองไปที่ตั้งก่อนเลยตอนนั้นนะคะว่าเราอยากจะมีบ้านหนึ่งหลังเราอยากจะปลูกผักแบบผสมผสานในพื้นที่ผักที่เราชอบบอกว่าคอนเซ็ปต์ของการทำพวกหนองนาเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกก็คือเราชอบทานอะไรเราก็ปลูกแบบนั้นแล้วในส่วนของไม้ห้าระดับเนี่ยก็ให้ปลูกตามเหมาะสมซึ่งขอให้มีความหลากหลายอย่างน้อยคือ21ชนิดซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็จะต้องแยกออกมาเป็นระดับของไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวให้มันครบเพื่อจะสร้างให้เกิดระบบนิเวศที่ดีทีนี้เนี่ยในเรื่องของการทำการเกษตรอย่างเดียวในตัวพี่หน่อยเองพี่หน่อยคิดว่ามันน่าจะไม่เพียงพอระบบนิเวศยังไม่ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าก็ดีเศษใบไม้ที่ร่วงก็ดีถ้าไม่มีมูลสัตว์มันก็เอาไปทำปุ๋ยได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หน่อยก็เลยจึงทำการเลี้ยงไก่ด้วยโดยไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยก็มี2สายพันธุ์นะคะเป็นไก่ไข่ประมาณ150ตัวแล้วก็มีไก่สวยงามซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ300ตัวนะคะซึ่งเราฟักเองทั้งหมดเลยแล้วก็ไก่ทุกตัวเนี่ยคือเกิดที่นี่นะคะก็จะทำให้ในส่วนของวงจรเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามีการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะนำน้ำที่เลี้ยงปลาแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยลดพืชจากพืชที่เราทานทำอาหารเป็นเศษอาหารก็นำไปเลี้ยงไก่จากไก่ถ่ายมูลออกมาแล้วก็ไปทำปุ๋ยก็จะเป็นลักษณะเป็นเซอร์เคิลในลักษณะนี้ค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำสิ่งที่เป็นของเสียจากผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นำไปเป็นปุ๋ยช่วยบำรุงทั้งดินช่วยบำรุงทั้งพืชนะคะให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะก็คือของเสียจากที่หนึ่งจะกลับไปเป็นประโยชน์จากอีกที่หนึ่งค่ะจากนั้นแล้วเราก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการลดขยะในครัวเรือนด้วยนะคะอย่างช่วงนี้นะคะ เราเริ่มเปิดรับให้มีคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่กลางปี64จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 4,000 กว่ารายแล้วก็พอสมควรเลยค่ะก็ในทุกเดือนก็จะมีคณะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะมีในความโดดเด่นในเรื่องของการสอนในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะคะก็จะมีอีกหนึ่งเวิร์กช็อปเลยเนี่ยซึ่ง เราจะมักที่จะให้เชิญชวนให้คณะที่มาดูงานเนี่ยเริ่มทำเวิร์กช็อปด้วยเช่นการเพาะต้นกล้านะคะจากต้นแม่พันธุ์ที่ดีซึ่งเราคัดสรรไว้แล้วหรือการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดชนิดต่างๆเมล็ดเล็กนะคะเมล็ดเปลือกแข็งว่าจะมีเทคนิคในการเพาะเมล็ดอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นกิ่งพันธุ์ที่สามารถแบบขยายได้ง่ายๆเลยเนี่ยไม่ว่าใครๆเด็กๆก็ทำได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะต้นเก๊กฮวยที่นี่เองเนี่ยเราเป็นศูนย์นะคะปลูกต้นเก๊กฮวยอยู่ประมาณ 2,000 กว่าต้นซึ่งมีผลผลิตแล้วก็ออกจำหน่ายแล้วก็แปรรูปที่ใช้อยู่ในศูนย์ของเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นศูนย์ที่สำหรับแจกจ่ายนะคะสายพันธุ์เก๊กฮวยเนี่ยให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่ได้คิดมูลค่าเลยรวมถึงกิ่งมะนาวด้วยนะคะอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะ เมื่อคณะเนี่ยเข้ามาดูงานก็จะต้องเข้ามาฟังบรรยายในอาคารสัมมนาของเราเนี่ยเรามีอาคารสัมมนาด้วยนะคะขนาดใหญ่จุคนได้รอบละนี่ประมาณถึง250คนนะคะต่อรอบนะคะต่อครึ่งวันเช้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการบรรยายเราก็จะอธิบายเรื่องของความเป็นมาของที่ดินแปลงนี้การความเป็นมาของการเข้าสู่โครงการโคกหนองนาโมเดลค่ะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบแลนด์สเคปนะคะโคกหนองนาโมเดลว่าเราจะต้องมีความเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนอกจากนั้นแล้วนะคะเราจะใช้เวลาบรรยายอยู่ในห้องสัมมนาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ทราบกิจกรรมในส่วนต่างๆก่อนความเตรียมพร้อมที่ก่อนที่จะออกไปเดินยังฐานต่างๆนะคะเรามีถึง20ฐานที่จริงแล้วเนี่ยฐานเรียนรู้เนี่ยของทางกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการเนี้ยก็เป็นภาคบังคับเนี่ยมีแค่9ฐานเท่านั้นนะคะแต่เราได้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเนี่ยถึง20ฐานด้วยกันเช่นนะคะเช่นเลยฐานภาคบังคับเนี่ย จะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย9ฐานนะคะก็คือฐานกสิกรรมธรรมชาติฐานคนหัวเห็ดฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนติดดินฐานคนมีไฟฐานคนเอาฐานฐานคนรักน้ำฐานคนรักแม่ธรณีและฐานคันนาทองคำนะคะและส่วนที่พี่หน่อยได้ขยายแล้วก็เพิ่มเติมเพราะเห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็จะทำให้ฐานภาคบังคับ9ฐานนั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะพี่หน่อยก็เลยขยายในส่วนของฐานดอกไม้ล่อมแมลงฐานหญ้าแฝกฐานไก่ไข่ออร์แกนิกฐานไก่สวยงามฐานลงปากพลังแสงอาทิตย์ฐานแปรรูปอาหารฐานแปรรูปสมุนไพรฐานเลี้ยงหอยขมในวงบ่อแล้วก็ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพฐานเลี้ยงปลาแล้วก็ฐานขยายพันธุ์แหน่แดงอัสตอล่าไมโครฟิลาก็จะประมาณ20ฐานในเบื้องต้นซึ่งในอนาคตเราก็คงจะขยายฐานอีกอย่างต่อเนื่องนะคะตามที่เราจะมีในส่วนขององค์ความรู้เพิ่มเติมค่ะทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าทุกคณะที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆ10คน20คนจนถึงแบบหลายร้อยคนเนี่ยนี่เป็นหนึ่งฐานที่พี่หน่อยเนี่ยมักจะต้องอธิบายอย่างละเอียดถึงขั้นตอนการสร้างโรงเรือนเลยว่ามันสามารถทำได้ทุกครัวเรือนแม้กระทั่งคุณอยู่ทาวน์เฮาส์ก็ตามคุณอยู่บ้านหลังเล็กๆก็ตามที่แทบไม่มีพื้นที่เลยมีพื้นที่แค่จอดมอเตอร์ไซค์ได้หนึ่งคันคุณก็สามารถที่จะทำเป็นตู้สำหรับที่จะตากปลาตากอาหารแห้งตากอาหารอะไรต่างๆได้โดยลงทุนแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถทำได้ก็เข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ของกรมพลังงานนะคะในส่วนนี้จริงๆแล้วนะคอนเซ็ปต์ของโดมพาราโบลาเนี่ยมันสร้างยังไงอะไรคือ key success หรือปัจจัยสำเร็จที่ทำให้ของเนี่ยมันแห้งได้ความลับอยู่ตรงนี้ค่ะความลับอยู่ก็คือการแทนที่อากาศด้วยหลักโทรศาสตร์นั่นคือพี่หน่อยเนี่ยก็ได้ทำโรงเรือนเองเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้แต่ว่าเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะกว้างอยู่ที่5เมตรยาว10เมตรนะคะก็ประมาณ50ตารางเมตรนั่นแหละที่พี่หน่อยทำเพราะว่าที่นี่เรามีของตากเยอะแต่ว่าเวลาเราแนะนำคณะที่มาดูงานเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าคุณมีพื้นที่เล็กหรือแทบไม่มีเลยแต่อยากจะทำและอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีในการที่ได้ทานของที่บริสุทธิ์ไม่มีขี้ฝุ่นแล้วก็ไม่มีแมลงวันแมลงต่างๆเนี่ยมาออมก็ให้ทำดังนี้ก็ไปซื้อแผ่นโพลีคาร์บอเนตมา1แผ่นใช้ขนาด1เมตร20ถึง2เมตรคูณด้วย240ก็คือแผ่นเท่าไม้อัดอะค่ะแล้วก็มาตัดนะคะเป็นทรงตู้สี่เหลี่ยมเจาะช่องข้างล่างถ้าเป็นไซส์ขนาดเล็กก็เจาะไซส์ข้างล่างเนี่ยประมาณ20เซนคูณ10เซนแล้วก็ทากาวด้วยมุ้งลวดนะคะทากาวเป็นช่องมุ้งลวดไว้ให้สำหรับอากาศอุณหภูมิปกติเนี่ยเข้าไปแทนที่อากาศร้อนแต่เราจะต้องมีอีกช่องนึงซึ่งเจาะฝั่งตรงข้ามกันเพื่อให้อากาศร้อนเนี่ยได้ออกไปอากาศจะหมุนเวียนแบบช้าๆแต่ภายในอุณหภูมิคือตู้ที่เราทำเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กหรือโครงไม้ก็ได้นะคะให้ทากาวด้วยให้สนิทนะให้สนิทเลยไม่ให้น้ำเข้าลักษณะแบบนี้เราสามารถนำปลาแดดเดียวปลาที่เราแล่เอาไว้อะค่ะตัว2ตัว10ตัวอะไรก็ได้นะคะเอาเข้าไปตากโดยปกติเนี่ยเขาจะเรียกว่าปลาแดดเดียวกันใช่ไหมคะ
2: ค
1: ือเราต้องตากเต็มแดดแต่ถ้าเราทำตู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตู้พลังแสงอาทิตย์เนี่ยเราตากแค่ครึ่งแดดก็พอค่ะก็แค่ประมาณสัก3ชั่วโมงไม่เกินจากนี้นะคะ 2-3 ชั่วโมงก็ปลาก็แห้งแล้วก็สามารถนำไปรับประทานหรือจำหน่ายได้แล้วเท่ากับว่าประหยัดเวลาไปประมาณ 40% เลยทีเดียวอย่างเช่นบางครั้งมีทั้งอบจ.อบต.นะคะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะที่ไหนก็แนะนำก็ผู้บริหารว่าเราควรจะต้องทำโรงเรือนต้นแบบในที่ของท่านเลยแล้วก็อธิบายวิธีการทำในระดับครัวเรือนทำไปเลยค่ะเป็นตู้เล็กๆมันใช้เงินลงทุนไม่มากและอันนี้จะทำให้คือผลลัพธ์ก็คือประชาชนคนในชุมชนเนี่ยได้บริโภคของที่มีถูกสุขอนามัยนะคะไม่มีแมลงไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็ไม่มีขี้ฝุ่นแล้วก็เป็นการลงทุนที่น้อยมากหรือบางครั้งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยบางทีถ้าจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในชุมชนที่หน่อยจะแนะนำโครงการนี้เลยบอกอันนี้เลย มีประโยชน์จริงๆทุกบ้านควรมีทุกบ้านควรทำค่ะ
0: แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ได้รับฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพแล้วนะคะว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานอย่างเดียวนะแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆส่วนด้วยค่ะก็เห็นถึงผลลัพธ์ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงผลลัพธ์แล้วอยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงผลลัพธ์ที่ได้รับจากการที่เริ่มต้นตั้งแต่จัดทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มาเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ได้แล้วค่ะในปัจจุบันนี้นะคะ
0: ค
1: ือช่วงแรกๆเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนการทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบอันนี้เราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเลยนะคะมันเป็นเรื่องของจิตสาธารณะที่พี่หน่อยชอบทำมาใช้คำว่าตลอดชีวิตดีกว่าเพื่อสังคมมาเนี่ยก็หลากหลายและอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตัวเองทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อครอบครัวนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือชุมชนได้ประโยชน์ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วก็เต็มใจที่จะทำถามว่าบางคนมีหลายคำถามเลยบางคนมาดูงานถามว่าทำแล้วได้อะไรนะถามว่าเนี่ยทำศูนย์เรียนรู้เนี่ยทำแล้วได้อะไรพอกินเหรอมีหลายคำถามนะคะที่ตั้งมาในลักษณะแบบนี้แต่คำตอบจริงๆอ่ะมันอยู่ในใจพี่หน่อยแล้วล่ะนั่นคือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาพี่หน่อยพูดถึงผลลัพธ์ก่อนเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เรามีความสุขมาก
0: ค่ะ
1: มากกว่าที่เคยใช้ชีวิตมาตลอดชีวิตอันที่สองก็คือสุขภาพที่ดีที่ตามมาจากการที่เราเคยเป็นคนเมืองมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยทำการเกษตรมาก่อนนะคะก่อนอายุ62เนี่ยไม่เคยเลยนะคะที่บ้านเนี่ยปลูกต้นไม้อยู่แค่6กระถางมีแค่อะไรล่ะกะเพราโหระพาแมงลักพริกขี้หนูมะกรูดมะนาวปลูกในกระถางอ่ะเราปลูกเป็นเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้เรามาทำแบบเต็มรูปแบบทำการเกษตรปลูกต้นไม้เป็นพันๆต้นอ่ะเราทำได้ยังไงเป็นเพราะว่าเราต้องมีความเพียรก็คือในสิ่งที่เราน้อมนำนะคะแนวคิดในเรื่องของความเพียรนะคะของพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงยกตัวอย่างเรื่องของพระมหาก็ดีแล้วก็ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเขาแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันคำว่าพอเพียงของเราก็มีนิยามคำว่าพอเพียงของเราเช่นเดียวกันนะคะคำว่าพอเพียงของพี่หน่อยเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือให้มีพอดีตัวเราเองเนี่ยคำว่าพอดีเนี่ยคือเรามีความรู้พอเพียงแล้วหรือยังรู้แบบเข้าใจอ่ะแล้วก็นำไปปฏิบัติได้จริงๆอ่ะไม่ใช่รู้แล้ววางอันที่สองอ่ะคำว่าพอดีของพี่หน่อยก็คือเรามีเป้าหมายที่ไม่สูงเกินตัวแล้วก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่เหนื่อยไม่เกินกำลังอย่างที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้อันที่สามอันนี้สำคัญที่สุดพี่หน่อยจะขีดเส้นใต้เลยนะว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจทำนะหรือเราไม่มีความเพียรที่จะทำแล้วก็ลงมือทำให้มันสำเร็จเนี่ยสิ่งที่คิดมาทั้งหมดเนี่ยมันเปล่าประโยชน์อ
0: ัน
1: นี้คือคำนิยามคำว่าพอเพียงของพี่หน่อยนะคะ
0: ค่ะ
1: สิ่งหนึ่งบางคนถามว่าทำแล้วเนี่ยได้อะไรมันได้แน่นอนนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยถามว่าทำว่าได้อะไรสิ่งหนึ่งก็คือเราได้อยู่กับธรรมชาติเราใช้ชีวิตแบบไม่รีบเร่งอ่ะค่อยๆทำที่หน่อยปลูกต้นไม้ทุกวันนะคะพี่หน่อยและทีมงานเรามีน้องๆที่เป็นน้องๆในชุมชนในเยาวชนแล้วก็มีชาวบ้านด้วยกันทั้งหมด11เดิมทีเนี่ยมีอยู่5คนเท่านั้น
0: ค
1: ่ะมีอยู่5คนแต่หลังจากเราเริ่มเปิดเฟสที่2เนี่ยเดี๋ยวพี่หน่อยค่อยอธิบายเนาะเอาเป็นแบบคอนเซ็ปต์เลยว่าทำแล้วได้อะไรเนี่ยก็คือเราแบบค่อยๆทำนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะวางแผนไว้ตั้งแต่1ถึง100เสร็จสมบูรณ์มาตั้งแต่แรกไม่ใช่มันเป็นทีละสเต็ปอะค่ะก็ค่อยเดินค่อยๆก้าวค่อยๆทำแล้วความต่อเนื่องมันจะมาเองแล้วจะทำให้เราเนี่ยแทบไม่มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งเลยนะคะคือค่อยเป็นค่อยปักค่อยทำนี่มันมีความสุขก็คือเราได้เห็นในเรื่องของการเติบโตในพืชผักผลไม้หรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราได้เห็นเขาเติบโตในทุกๆวันมันเราได้กินอาหารที่มันบริสุทธิ์อ่ะมันไม่มีสารพิษไม่มีสารอะไรเชื้อเจือปนเรามีความสุขเกี่ยวกับการได้ช่วยเยาวชนได้ช่วยชุมชนพัฒนาอาชีพในถิ่นฐานที่เขาอยู่เขาไม่ต้องไปเข้าโรงงานนะคะห่างไกลบ้านสิ่งนึงเนี่ยที่หน่อยคิดว่าเนี่ยและที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้พอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ให้แล้วก็มีความสุขที่ได้รับสิ่งดีๆจากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เครือข่ายของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะท่านผอ.คะจากที่เริ่มมีคนสนใจเข้ามาเรียนรู้มาดูงานแล้วเนี่ยมีฟีดแบคอย่างไรบ้างคะมีการติดตามผลไหมคะ
1: ก็เอาเป็นชาวบ้านก่อนละกันก็จะเป็นเครือข่ายด้วยกันเนี่ยค่ะเขาเข้ามาดูเราตั้งแต่แรกเขาก็ได้นำเทคนิคที่หน่อยได้เรียนรู้มาและได้ลองผิดลองถูกนะคะว่าน้ำหมักชนิดนี้ให้ทำตามสูตรเนี้ยคือสูตรจริงๆเนี่ยคือมันมีเยอะมากนะแต่ว่าพี่หน่อยก็ได้สกัดอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะคือพี่หน่อยไม่เคยได้หยุดที่จะศึกษาหาความรู้ต่อเลยพี่หน่อยดูในคลิปใน YouTube ทั้งอาจารย์ที่เก่งมากแล้วก็เกษตรกรหลายท่านเนี่ยเขาก็ได้สรุปไว้พี่หน่อยก็มาทดลองทำก่อนสูตรไหนไม่ดีแล้วก็พับไว้สูตรไหนดีพี่หน่อยก็มาพิมพ์ไว้เลยเป็นบอร์ดแล้วก็ไปติดที่ฐานเรียนรู้แล้วคนที่มาดูงานเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายพี่หน่อยแนะนำถ่ายรูปไปเลยแล้วก็ลองทำตามเนี่ยคือเราสาธิตให้เขาดูแล้วแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ทดลองสูตรนี้แล้วแบบง่ายมากเลยเงินก็ไม่ต้องเสียผลผลิตตอนนี้เขาเองเนี่ยบอกออกมาเขาเลือกใช้ไปเลยค่ะพวกสารเคมีต่างๆผลผลิตออกมาอร่อยแล้วก็หวานเขาบอกว่าเขาไม่เคยทานแล้วก็บอกหลายคนที่เคยพูดว่าออร์แกนิกจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ทำแบบจริงๆเหมือนที่พี่หน่อยทำผลผลิตผักผลไม้นี่มันหวานมากหวานแบบธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะเก็บอายุได้งานก็ทำให้เขาเนี่ยขายได้ในราคาที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือส่วนของตัวกระปุกป้านจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะไรละอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของกลุ่มองค์กรก็คือในกลุ่มของชุมชนที่เป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีนะคะท่านก็เกิดมาเราว่าการที่เรามาดูที่เนี่ยเขาได้ดูเป็นตัวอย่างแม่แบบแล้วก็ส่งรายละเอียดนะคะส่งรายละเอียดให้เข้าไปยังกลุ่มเครือข่ายที่อยู่ในต่างจังหวัดกลุ่มต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้เข้ามาชมแล้วก็ทุกคนก็ให้คำขอบคุณนะคะขอบคุณให้คำแนะนำว่าที่เนี้ยสามารถที่มาดูแล้วก็นำไปทำเป็นตัวอย่างได้ดีแล้วก็เห็นผลได้จริงๆคือแบบนี้นะคะในส่วนของคนที่มาดูงานแล้วเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการทำออกแบบเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการจัดการเรื่องพืชพันธุ์เลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีเรื่องของการจัดการเรื่องของระบบนิเวศภายในพื้นที่เรื่องของการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายในครัวเรือนอันนี้คือเห็นได้ชัดเฉพาะโดยเฉพาะที่เนี้ยที่หน่อยสามารถลดรายจ่ายที่แต่เดิมเนี่ยเราต้องซื้อทุกอย่างใช่ไหมคะครั้งนู้นนี่นั่นในปัจจุบันผักเราไม่ต้องซื้อเลยซื้อแต่น้ำมันพืชนะคะแล้วก็ยังสามารถลดรายจ่ายได้แล้วเราก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วย
0: หลังจากเฟสแรกนะคะที่ได้มีการจัดทำเป็นฐานเรียนรู้ด้านต่างๆไปแล้วเนี่ยเฟสที่สองเนี่ยดำเนินการในรูปแบบไหนบ้างคะท่านคะ
1: ก็เปิดตัวเฟสที่2นะคะในพื้นที่ที่เหลืออยู่10ไร่นะคะ10ไร่ตอนนี้เราได้ทำเป็นร้านคาเฟ่และมีสวนอาหารด้วยนะคะมีอาหารด้วยทีนี้จริงๆแล้วในจุดในเรื่องของคาเฟ่กับสวนอาหารมันไม่ได้เกิดขึ้นจากพี่หน่อยหรอกแต่เกิดขึ้นจากในส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เมื่อท่านเห็นบอกโอ้โหมะเขือก็เยอะพริกก็เยอะทั้งผักอะไรก็เยอะผลไม้ก็มีเอาไปขายที่ไหนว่าสไตล์พี่หน่อยไม่น่าจะต้องไปนั่งขายตามตลาดนัดเอาอย่างนี้ไหมน่าจะมีแบบร้านกาแฟหรือเอาไปแปรรูปไปเป็นอาหารทำร้านอาหารในศูนย์ได้ไหมคนเดินดูงานเหนื่อยเนี่ยก็จะได้แบบไปทานกาแฟทานน้ำผลไม้เย็นๆพี่หน่อยก็เลยน้อมรับเอาไว้แล้วมานั่งปรึกษาคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีกำลังพอไหมที่จะทำตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะมีพื้นฐานทางเรื่องของการทำอาหารมาก่อนคือคุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อยเราก็ได้ DNA จากคุณแม่มาบ้างนะคะก็เลยรวบรวมทีมรวบรวมทีมเนี่ยที่หน่อยตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไม่จ้างแรงงานจากข้างนอกเลยเป้าหมายคือคนในชุมชนบอกให้ผู้ใหญ่บ้านไปประกาศให้ทีมว่าพี่หน่อยจะทำร้านกาแฟพี่หน่อยจะทำร้านอาหารด้วยเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับพืชผักผลไม้เนี่ยที่เราปลูกเองเนี่ยให้มันมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นด้วยทุกวันนี้น้องๆเก่งมากนะคะทำสูตรเครื่องดื่มได้ถึงประมาณ70สูตรแล้วก็อาหารอีกประมาณ50สูตรในปัจจุบันนี้เราก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
0: ก็เอาเป็นว่านะคะใครที่สนใจอยากจะแวะไปพักผ่อนหรือว่าอยากจะไปรับประทานอาหารที่รสชาติอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะก็สามารถแวะไปได้ค่ะเผื่อว่าใครสนใจนะคะท่านผอ.คะแนะนำช่องทางหน่อยค่ะใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้นะคะจะต้องทำยังไงบ้างและมีช่องทางไหนบ้างค่ะที่สามารถติดต่อแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ค่ะ
1: ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะในส่วนของสำหรับท่านที่ต้องการจะทำโค้งหนองนาในพื้นที่ของตนเองทุกคนสามารถทำได้ค่ะแต่ขอให้ตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะคะสัก 4ข้อก่อนว่าเราตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะทำโค้งหนองนาเนี่ยเมื่อไหร่แล้วเป้าหมายเนี่ยเพื่ออะไรทำเพื่อธุรกิจหรือว่าไม่ใช่ธุรกิจเพราะโมเดลแตกต่างกันอันที่3เรามีต้นทุนอะไรบ้างเช่นเงินทุนมีในระดับไหนมีมากหรือมีน้อยเรามีแรงงานที่จะมาช่วยเราตรงนี้กี่คนเรามีความรู้เพียงพอที่จะทำแล้วหรือยังเรามีเครือข่ายบ้างหรือไม่นะคะอันที่3ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้มีบนพวกหนองนาของเราเนี่ยนะคะอยากจะให้มีอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในส่วนของการออกแบบอันที่4ก็คือการเตรียมตัวออกผังในส่วนของแลนด์สเคปนะคะว่าให้รู้จักที่ดินของเราให้เพียงพอนะคะสุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของความตั้งใจจริงถ้ามีความตั้งใจจริงทุกคนสามารถทำได้ค่ะในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนป่าริมทานนะคะสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจโคกหนองนาโมเดลสวนป่าริมทานค่ะเราเปิดทุกวันนะคะหยุดวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นค่ะสามารถนัดเข้าชมล่วงหน้าได้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0819071111ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณดร.สุดใจผ่องแผ้วค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสวนป่าริมทานโคกหนองนาโมเดลนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะในเวลา 8:30 นถึง 9:00 น FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทาง Facebook Liveสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รวม51จุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รวม51จุดมีผู้บาดเจ็บ2รายสั่งการระดมกำลังคุมพื้นที่เร่งคลี่คลาย
7: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เวลา 20:00 น.ถึง 24:00 น.ของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น51เหตุการณ์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น2รายเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้กระจายตัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม51จุดประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสรวม22เหตุการณ์บาดเจ็บ2รายที่จังหวัดปัตตานีรวม11เหตุการณ์ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่4ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดอำรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งดูแลผู้บาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที
8: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายพิชานชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายรสดีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสนำทีมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดบริเวณถนนบ้านทำเนียบหมู่ที่6ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพร้อมติดตามอาการและประสานการช่วยเหลือเยียวยาอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่นางสาวโนราฮายาตีดือเลาะอายุ46ปีและนางฟาซีลาอูเซงอายุ45ปี โดยทั้ง2รายได้รับการรักษาพยาบาลจากทีมแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขณะนี้อาการโดยรวมปลอดภัยและรู้สึกตัวดีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาพยาบาลการเยียวยาและสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดมกำลังนักศึกษาอาชีวศึกษากว่า30แห่งเสริมกำลังจุดบริการฟิกอิทเซ็นเตอร์และครัวอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่าน
9: นายณรงค์ชัยเจริญรุจิทรัพย์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยภารกิจอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านซึ่งยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยระดมนักศึกษาอาชีวะทั้งภาคเหนือและภาคกลางกว่า30แห่งเสริมกำลังทีมช่างกระจายจุดบริการฟิกอิทเซ็นเตอร์และครัวอาชีวะเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยประกอบด้วยอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาในการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากนี้ยังเปิดครัวอาชีวะอาสาผลิตอาหารปรุงสุกรวมกว่า 5,250 กล่องต่อวันส่งถึงมือประชาชนในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมและส่งมอบถุงยางชีพกว่า 1,000 ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจะเสริมกำลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายชาวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ไทย FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนสวทมหาสารคามสื่อวิทยุยุคใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลทันโลกดิจิทัล

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์ท้าวฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเพื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้แท้จริงพร้อมอยู่เฮี้ยงข้างสุคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปภจังหวัดทั่วประเทศคอปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
4: เปิดแล้วนะคะนิตาไอบูทีคลินิกแว่นตาโดยจักษุแพทย์สาขาจังหวัดมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงธนิตาจากนิตาไอบูทีนะคะวันนี้ขอมาแนะนำคลินิกแว่นตาให้กับชาวจังหวัดมหาสารคามค่ะนิตาไอบูทีคลินิกแว่นตาที่ดูแลโดยจักษุแพทย์จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติควบคู่ไปกับการวัดสายตาประกอบแว่นค่ะด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานค่ะ นิตาไอบูทิคคลินิกแว่นตาที่หมอจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถเข้ามารับบริการได้ตลอดเวลาโดยมีจักษุแพทย์และทีมนักทัศนมาตรคอยดูแลเรื่องสายตาของคุณอยู่ใกล้ๆค่ะสามารถตัดแว่นกลับบ้านไปได้อย่างอุ่นใจและสบายใจเลยนะคะนิตาไอบูทิคตั้งอยู่ข้างเซเว่นตลาด5แยกติดกับโรงพยาบาลสุทธาเวชเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายพบแพทย์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร088-829-8000ขอบคุณค่ะ
5: เมื่อเกิดภัยพิบัติรู้ทันช่วยลดความเสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนจากภาครัฐผ่านเซฟบรอดแคสต์ข้อความฉุกเฉินส่งตรงถึงโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเพื่อน LINE Alert ที่แอด LINE Alert และดาวน์โหลดแอป Thai Disaster Alert ทั้งระบบ iOS และ Android ติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่สายด่วนนิรภัย1784รู้เร็วเตรียมพร้อมปลอดภัยกว่าด้วยคำปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ประเทศชาติประสบภัยนักรบต้องไม่โดดเดี่ยวผู้ปกป้องแผ่นดินต้องไม่สิ้นกำลังใจพี่น้องชายแดนต้องไม่เดียวดายสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงจัดตั้งผ้าป่าช่วยชาติเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติและปกป้องแผ่นดินร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 774-0601-411 ชื่อบัญชีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคุณค่าความเป็นคนดำรงตนมีศักดิ์ศรีสร้างสรรค์แต่ความดีประกาศค่าความเป็นคนคุณค่าประชาธิปไตยเราคือไทยอย่าสับสนอย่าขายวิญญาณตนจนหลงลืมความเป็นไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอเชิญรับฟังรายการบ้านเกิดเมืองนอน

หากกอบโกยโกงกินจะสิ้นชาติเงินกี่แสนกี่ล้านบาทหรือช่วยได้หากคุณโกงคุณกินจนตาลายพ้นสุดท้ายคนบรรลัยคือประเทศไทยและตัวคุณเองสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับเป็นผู้ผลิตรายการนี้ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต1และสวท.ในลุ่มน้ำโขงชีมูลศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงชีมูลนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชัยวัฒนานายกสมาคมศิษย์เก่าและประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำแห่งประเทศไทยวันนี้ออกกันวันอาทิตย์ครับฝนเอียนไปแล้วฝนหยุดไปแล้วครับพี่น้องภาคเหนือพี่น้องภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกซึ่งเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์การสื่อสารลุ่มน้ำนะครับตอนนี้ก็ขอแสดงความห่วงใยพี่น้องภาคเหนือพี่น้องจังหวัดน่านที่ประสบอุทกภัยครั้งสำคัญมันมีผู้เสียชีวิตถึง4ท่านนะครับพี่น้องประชาชนเสียชีวิตถึง4ท่านเป็นอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีก็มีคำถามมากมายว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรซึ่งวันนี้ผมได้เชิญท่านดร.เอกภาพพลซื่ออดีตโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เป็นที่ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับขอแสดงความห่วงใยพี่น้องจังหวัดน่านและพี่น้องภาคเหนือครับส่วนภาคอีสานเราตอนนี้อุณหภูมิฝนก็ชะลอลงไปแล้วนะครับชะลอลงไปแล้วสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทำผ้าป่าช่วยชาติเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติและปกป้องแผ่นดินเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถระดมทรัพยากรต่างๆได้เราก็จะลงไปช่วยพี่น้องทางจังหวัดน่านนะครับร่วมกับกรรมการลุ่มน้ำชีซึ่งผมจะประชุมอีกครั้งวันที่4กันยายนนี้ในนามคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารและวันที่8กันยายนก็จะประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนงานโครงการตอนนี้สมาคมศิษย์เก่ากำลังระดมทุนกันมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปลายปีนี้เรามีโครงการจัดครอบการกุศลผ้าป่าช่วยชาติซึ่งก็ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งผู้ที่รับผลกระทบจากชายแดนซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าสงครามจะสงบแล้วแต่ความเดือดร้อนความต้องการความช่วยเหลือยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจที่ประจำอยู่ชายแดนรวมทั้งพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่ประสบภัยโรงพยาบาลแถวชายแดนก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่มากมายสมาคมศิษย์เก่าซึ่งผมเป็นนายกสมาคมก็จำเป็นจะต้องระดมสรรพกำลังช่วยชาตินะครับขอบพระคุณทางด้านท่านผู้อำนวยการสถานีสวท.ขอนแก่นท่านอชิรยามังธานีท่านผอ.กาฬสินธุ์สุจิตตาค้าเจริญท่านพ่อชัยภูมินี่ไม่เคยขาดเลยครับกับทีมงานลิงก์สัญญาณ AM FM ตลอดท่านพ่อพิชรัตน์

ปัทมรินทร์ขณะตอนแจ้งมาว่าเพิ่นสิเอาเสาสัญญาณลงซ่อมนะครับลงซ่อมลงท่าสีใหม่ท่านพ่อประมุขไทยเสถียรไม่เคยขาดขอบพระคุณไปอย่างสูงน้องบัวลำพูพ่อตัติมาสิริสมพ่ออหน่อยแฟนพ่ออภิชัยแล้วก็อุดรธานีพ่อกิติพงษ์ถวายชัยส่วนในสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ก็มีหลายสถานีที่เชื่อมสัญญาณกับเรานะครับเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลออกภาษาอีสานนะครับได้รับโทรศัพท์จากรุ่งศรีไพ่จังหวัดชัยภูมิได้รับโทรศัพท์จากพื้นที่ขาวได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เราฟังรายการจะถอนเสียงมารวมถึงพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดโทรมาพี่น้องสารคามนี่โทษแต่โคบๆอยู่เพิ่นบอกว่าทำไมปัญหายาเสพติดของเรามันจึงเยอะเหลือเกินมันเป็นอย่างมีอยู่ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมันก็เป็นปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่งที่มีทุกหย่อมย่าทุจริตเลือกตั้งพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรท่านออกคลิปของท่านเองท่านบอกว่ามันล้มเหลวกันหมดกกต.ก็รู้อยู่ว่ามีการทุจริตตั้งแต่เลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.สจ.สส.คนอื่นรู้กกต.ก็รู้แต่ทำไมไม่มีผู้กระทำความผิดเราก็เลยไม่ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างนิสัยอันบานห้าวสางนิสัยเสียให้ไทบ้านไทบ้านก็เลยนิสัยเสียอันผู้ใดบ่แจกไม่เลือกเงินไม่มีหนีไปนาเงินไม่มากาไม่เป็นแทนที่สิคิดว่ารับไม่อั้นแต่อย่าฝันว่าจะเลือกเพราะเผือกมาแจกเองเพราะคิดจังสั้นอันนี้คิดถึงบ้านถึงเมืองทุจริตคอร์รัปชันยาเสพติดการเลือกตั้งสังคมเลื่อมล้ำของพันหาโลกาสิไหววันคนถูกสิได้หัวคนมีสิได้ให้มาสิปงเสาเขาสิออกดอกคนเหมือนบ้านตำเขาโคกเดียวคนทั้งหมู่บ้านไปพึ่งคนคนเดียวกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมหินกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยคนที่เป็นปัญหาคนที่ทุจริตคอร์รัปชันคนที่สีเทาสีดำจะเฟื่องฟูลอยตัวน้ำเต้าน้อยคนที่เป็นบัณฑิตคนดีจะถอยจมลบลี้หนีหายผู้ดีจะเดินตรอกที่ครอกจะเดินถนนลิ่งต่อลิ่งเสียงขืนต้นไม้บัตรสิได้แม่นบักโกกหน้าโถอัศจรรย์ใจโอ้ข่าวสารยูโอชิงอ้อข้อไปตอดไกลขี่ไม่ไพ่ไรสวบสร้างป่าย่างยูหิมชะนั่นต้นคุ้มแมวแมวเสียใจแท้หัวไปบวชนูซิ่งตาสวดไปในออกคำหุงเขาทรงเพนอัศจรรย์ใจโอ้ตะกะแตนโม่ตอนมูมังเขียดจะหน้าไรสวบสร้างป่าย่างยูหิมชะนั่นเต้นคุ้มแมวนี่คือความฝันของคนอีสานของคนไทยว่าสักวันหนึ่งคนถูกคนยากจะได้ที่ได้ขึ้นมาพวกมังพวกมีพวกโกงพวกทุจริตยากกันคนลิ่งต่อลิ่งชิงกันขึ้นต้นไม้แต่เวลาจะได้มันเป็นใครเป็นประชาชนไหมซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเป็นไปบ่ได้หันประชาชนประเทศไทยยังเป็นยังสิบ้านเมืองเราจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้ไม่ได้ผมตั้งคำถามกับเพื่อนมิตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามเราจะสร้างสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนต้องช่วยกันศิษย์เก่าราชภัฏมหาสารคามหรือไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไหนเราจะต้องช่วยกันให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ของเราสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพราะฉะนั้นสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามจึง MOU กับสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งให้ไปเชื่อมโยงถึงศูนย์ประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำโขงชีมูลเพื่อที่จะกระจายข่าวนอกจากเรื่องน้ำเรื่องอุทกภัยเรื่องภัยพิบัติแล้วเราจำเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เลยตั้งงบประมาณลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำจ้างบริษัทจ้างมหาวิทยาลัยเพื่อทำแผนแม่บทแต่เน้นย้ำใน TOR ก็คือเน้นย้ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำมีกระบวนการระดมความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นมีกำหนดกลุ่มประชา

0: สังคมเท่าไหร่กลุ่มผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมส่วนราชการกระทรวงทบวงกรมเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่จะเริ่มบึกเบิกนะครับแล้วก็การตรวจสอบก็เชื่อมโยงถึงเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมประเทศไทยซึ่งผมเป็นประธานผมเดินสายไปหลายลุ่มน้ำก็ไปเจอเพื่อนเก่าซึ่งผมไปฝึกอบรมตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมเขาก็ดีใจแล้วก็เป็นกรรมการลุ่มน้ำด้วยเป็นเครือข่ายปปช.เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูประเทศไทยการสร้างสังคมใหม่จะต้องเริ่มตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไปหาระดับบนแต่ว่ามันช้ามันช้าแต่ก็ต้องทำถ้าเราปล่อยปละละเลยหวังแต่คนข้างบนจะแก้ไขปัญหาเป็นไปไม่ได้คนข้างบนเขาแก้ปัญหามีประเทศไหนบ้างประเทศจีนคนข้างบนเขาแก้ปัญหาประเทศรัสเซียเขาแก้ไขปัญหาประเทศอิหร่านเขาสร้างประเทศให้เป็นอันน้ำหนึ่งจะเดียวกันจนสามารถแข็งแกร่งสู้กับมหาอำนาจทุนนิยมซึ่งทุจริตคอร์รัปชันครอบโลกอย่างอเมริกาได้หรือคนที่จะเข้าไปยึดประเทศต่างๆตามพันธะอ้างว่าพันธสัญญาของพระเจ้าเหมือนอิสราเอลเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยที่ภูเก็ตที่อำเภอปลายที่เกาะพังงาที่กระบี่ของเราเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ใช่หรือไม่แต่ประเทศจีนเด็ดขาดประเทศรัสเซียเด็ดขาดประเทศอิหร่านเด็ดขาดประเทศสิงคโปร์เด็ดขาดเห็นไหมประเทศอื่นเขาด้านการศึกษาประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ล้มเหลวที่สุดถึงแม้ว่าเราจะมีโรงเรียน 30,000 กว่าโรงแต่หลักสูตรเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกรัฐมนตรีเปลี่ยนจากคนที่เป็นนักการศึกษากลายเป็นนักการเมืองจับใครก็ได้มาประเทศอื่นเขาให้ความสำคัญกับการห้ามแท็บท็อปเล็ตห้ามโทรศัพท์ในห้องเรียนฟรีฟรีสไตล์ประเทศอื่นเขามีกฎหมายคุมเข้มเพราะมันส่งผลต่อเรื่องสมาธิต่อเรื่องการรับรู้ข่าวสารข้อมูลที่ไม่ต้องการเฟกนิวแต่ประเทศไทยจัดงบประมาณ 30,000 ล้านบาทซื้อแท็บเล็ตแจกเด็กแต่ไร้การควบคุมเรื่องหนี้สินครูหนี้สินเกษตรกรประเทศไทยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคโดยไร้ทิศทางกระตุ้นให้เกิดการกู้ธนาคารต่างๆกองทุนต่างๆเพื่อขูดรีดดอกเบี้ยขูดรีดเงินประกันดังนั้นผมจึงพยายามที่จะทำเล็กๆน้อยๆให้เกิดจากแรงเล็กๆน้อยๆหยดนิดหนึ่งแห่งหยาดน้ำค้างมีส่วนสร้างเมฆมหาสมุทรใหญ่ทรัพย์จินดามณีมีค่าไรหาขาดไรสายกรวดดินตั้งพระบัญญัติจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ครูไทยพระบัญญัติจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำจัดตั้งพระบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำตอนนี้ผมเดินสายไปแล้วพี่น้องประชาชนองค์กรวิชาชีพครูประเทศไทยเห็นด้วยครูถือหุ้นในสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศ 1.5 ล้านล้านถ้าเป็นผู้ถือหุ้นธนาคารสหกรณ์ครูไทยจะเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและผมเขียนเปิดไว้ให้นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครององค์กรชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆสามารถมาเป็นผู้ถือหุ้นได้และก็กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำธนาคารนี้ก็จะสามารถทำให้มีการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อทำธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมตลาดชุมชนการส่งเสริมปลูกต้นไม้ใช้หนี้คาร์บอนเครดิตจึงทำสำเร็จมาแล้วผมเสียดายผมเป็นผู้ก่อตั้งรวบรวมชื่อเสนอตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเขา 50,000 ชื่อแต่ผมรวบรวมได้แสนชื่อแต่ตอนนี้กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรสเปะสปะไร้ทิศไร้ทางเพราะนักการเมืองพรรคไหนเข้ามาก็เอาคนของตัวเองมาครอบงำแล้วกองทุนแต่ละจังหวัดกองทุนระดับประเทศก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เต็มที่งบประมาณที่จะมาปลดหนี้ล้างหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ก็เป็นวิธีคิดแบบภาคพาณิชย์ภาคธุรกิจดร.เอกภาพพ่นสื่อโทรศัพท์เข้ามาแล้วครับสวัสดีครับดร.เอกภาพพ่นสื่อที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าที่ปรึกษาส.ส.หลายผู้หลายคนสวัสดีครับท่านที่ปรึกษาสมาคมครับ
1: ครับท่านดร.เอกชัยวัฒนานายกสมาคมศิษย์เก่านักจักรพรรดิสารคาม พี่น้องพระบาทเจริญทุกท่านครับ
0: เอาว่าที่ให้โทษเขามาตั้งแต่ก่อน3โมงครึ่งคือเธอทั่วซาเขามาอีกข้าอย่างอยู่นอกไปมีแขกหลายบ
1: ่พอดีวันนี้ท่านสานิทป้องสุธนพงศ์อดีตสสเรศมาปรึกษาเรื่องมากินข้าวซอน้ำตาลคุยกัน
0: ครับผม
1: ได้คุยบาสเฟ่เฮล่า
0: เราสบายดีบ่เราสบายดีบ่คุณพี่สาร
1: แข็งแรงแล้ว81แล้วเด้82แล้วเด้แข็งแรง
0: ครับเองครับมื้อนี้ท่านเอกภาพท่านรัชนีท่านเอกรัฐพ้นสื่อบ่ไปงานปิการไสติ
1: อำเภอพ้นท้องนี่เพิ่นมีไปละเขาพรรษาช่วงเขาพรรษานี่เพิ่นมีโครงการทำวัดสัญจรพระสงฆ์นี่เบิดอำเภอร่วมกันเอาสิเปลี่ยนไปอาทิตย์นี้วัดนั้นวัดนี้นะครับ
0: ครับ
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอยู่บ้านวัดป่าพัตตกา
0: ครับ
1: บนหนองใหญ่อำเภอพลท้องมีญาติโยมเขาร่วมประมาณจะ 1,000-2,300 นี่ละ
0: ครับ
1: หลังจากนี้พระประมาณจะ 70-80 รูปนะครับวันนี้ตกวันอาทิตย์ก็ได้แดะกันละนี่จักบ่าย 2-3 เนี่ยจะไปวัดแพ่งสีบ้านป้องตำบลผู้สีสว่างอำเภอพลท้อง
0: ครับ
1: ซึ่งทุกนัดที่นี่ญาติโยมมาต่ำกว่า 1,000ในชุดขาวนะครับตั้งได้ออกพอออกกันละ
0: ครับ
1: พากันไปทำวัดทำวัดสัญจรนะครับหลวงพ่อประสงค์เลยละเป็นโครงการที่ดีเฮ็ดมาใน16ปีแล้วอำเภอพนท่อเฮ็ดมากนะครับนี่ส่วนสสเอกรัฐพันธ์สื่อสสหน้าตอนนี้อยู่จังหวัดระยองเพิ่นไปศึกษาดูงานครับพระปกเก้า
0: สถาบันพระปกเก้าสถาบันพระปกเก้าเขาเรียนพระปกเก้า
1: เป็นปกเก้าอยู่นะครับนี่นะครับเมื่อวานนี่ไปออกไปงานเขาดำแท่นสำหรับผมก็ได้พ่อใหญ่ตาคุดตาสายเลยใช่นาแป้งอายุเก้าสิบเจ็ดปี
0: ป้าโท
1: คนบ้านนาแป้งนาอุดมคนห้องเก้าสิบเจ็ดปีว่ะ
0: ครับ
1: ส่วนคุณรัชนีมางานศพที่แถวตำบลดงสิงห์จังหารแท่นสสเอกรัฐเด็กก็ได
0: ้ครับการที่ท่านเอกภาพท่านรัชนีท่านเอกรัฐสสพวกว่าผู้ใดก็แล้วแต่ไปงานพี่น้องสิ่งที่ได้ตามมาเนี่ยนอกจากไปงานแล้วได้รับทราบปัญหาหลายๆบ่
1: หลายเรื่องครับตอนนี้กับปัญหาเรื่องที่ชาวบ้านฝากบ้านนะครับประเด็นเรื่องหุ่ยแล้วก็แพง
0: ครับ
1: เรื่องนักที่สุดจะเรื่องอย่างไรนั่นเรื่องปัดบริการบ
0: ่ครับ
1: เรื่องบัตรบริการนี่ค่ะอาจารย์ใช้รายการน้องเคยมีส่วนอยู่ด้วย
0: ครับ
1: อาจารย์ใช้จำได้วันแรกๆที่ว่าทั้งรัฐบาลตัดออกไปอะไรเป็นเก้าล้านคนนี
0: ่เก้าล้านกว่าคน
1: ตลาดเขาคนละพอได้พัฒนาธิการนะครับประเด็นซึ่งรัฐบาลในประชาชนอุทธร
0: คร
1: ับ อุทธรซึ่งเราออกรายการแต่ว่าแต่อุทธรได้อย่างล่ะคือบททบทวน
0: แม่คือบททบทวน
1: คือบททบทวนแล้วทวนราชการได้เองไอ้ทบทวนแล้วปกป้องบ่งใดพี่น้องร้องมาว่ารถแต่ในสมัยพระเจ้าเหาหรอกพระเจ้าโอนแต่พระเจ้ารถถ้าไม่เอาทะเบียนแล้วได้ออกแต่ว่ารถขี่พอได้แล้วก็ถือว่าเขาเป็นผู้มีอันจะกินก็ได้น้ำเขานะครับประเด็นเมื่อวานเนี่ยผมเบิ่งคลิปเบิ่งทีวีเมื่อวานเนี่ยเอาได้ทิ้งช่างวีรคุณนายกเว้ยเฮ็ดขึ้นแต่ห้องเว้ย
0: เฮ็ดจังได๋ครับ
1: ครับกำชับราชการบอกว่าอย่าให้เขาอุทธรณ์ให้ข้าราชการลงพื้นที่เองไปดูเอง
0: แม่น
1: หมายว่าไปรับเองเขาแก้ปัญหาเขาบ่ได้เพราะอีหยังนะครับประเด็นหลักการในการคนเขาอย่าไปแตะเขา
0: คร
1: ับ เป็นได้อยู่แล้วรัฐบาลนโยบายจะเพิ่มจะคนเพิ่มผู้ใดแล้วครับประเด็นเมื่อเขาให้พยาบาลกำนันไห่ส่วนพื้นที่ดูแลแล้วนะครับประเด็นว่าคัดกรองก็มาแล้วเขาต้องยอมรับเสือคนเขาเด้
0: ครับ
1: อันนี้ผู้ใหญ่บ้านคัดกรองมาแล้วว่าเอาน้ำแม่ไปตัดของเขาแล้วครับ
0: แล้วก็มีอย่างนี้มีกองทางอำเภอทางนายอำเภอทางพัฒนาชุมชนพวกนี้เขาก็กรองไปหมดน้ำบ่ล่ะ
1: แต่กรองแล้วรอบแล้วผ
0: สมตำบลเกษตรตำบลเกษตรอำเภอก็ซอยกันกรองหมดบ่ล่ะ
1: ก็เด็กปัญหาเอไ
0: อใช่ครับ
1: โซลาการหลายส่วนเอาเอไอเป็นหลัก
0: ครับ
1: ประเมินจังว่าเขาขอเฮ็ดฝ่ายนี่เอไอตรวจต้องว่ามันกลุ่มค่าบอเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเอไอไปต้องขอเจียงเอาข้อมูลตังข้อมูลทั่วไปอะ
0: ข้อมูลทั่วไป
1: ประเมินนะครับมันรักสิ่งจังพี่น้องที่พอได้บัตรสวัสดิการเนื่องจากเอไอเอฟเซ็นละเด็กอะไรเขาขอมูลส่งไปเอไอตอบแต่ก็ตอบมาว่าพ่อใหญ่มีรถโม่ใช้อยู่ขั้นหนึ่งก็ว่าให้ละเด็กอะไร
0: มันก็ข้อมูลเก่าดั้งเดิมของราชการไว้นะ
1: แม่ใหญ่มากพอได้พ่อยังลูกฝากโอนเงินมาฝากบัญชีซื่อลูกเอาฝากบัญชีได้เด้อนี่แม
0: ่ครับ
1: เล่าก็ว่าได้ตึงถ้าสิทธิ์นี่ก็ได้นะครับนี่เอไอนะครับอันนี้ซึ่งนะครับอันนี้ก็มีทั้งดีและบ่ดีนะครับเลยต้องพุทธลักษณ์คนเนี่ยต้องตรวจสอบเพิ่งแล้วตรวจพุทธได้ว่ามันเหมาะสมจังไหนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพ่อเยนิดพยาบาลเก่าเนี่ยมันน้องปื้อเนี่ย
0: ครับ
1: พื้นแว่งไว้จตุนะครับโทรมาหาผมบอกว่ามีหน้าอยู่เสด็จเดิน20กว่าไร่บ่นะครับเราแบ่งไอ้น้องน้องเมียก็เคยได้ละแบ่งไปแล้วเพราะเราไปขึ้นทะเบียนทะเบียนปลูกเขาได้ละเขาตอบมาว่าบ่ได้เพราะว่าหน้าบ่แม่นหน้าเป็นปลาเพิ่นว่าโทรมาหาผม
0: ของผมก็คือกันตัวของผมคือกันบอกว่ามันทายดาวเทียมมันเป็นสีเขียวๆว่าซั่นดาวเทียมมันเบิ่งบ่ละเอียดเด้
1: แต่ผมเลยโทรไปหาท่านเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดท่านมงคลจีล่ําไปบอกเกษตรอำเภอไปลงพื้นที่แต่จริงเป็นไดตะคนไปเบิ่งแล้วก็เป็นหน้าบ่ขึ้นในกระดาษ
0: คร
1: ับก็เลยได้ชิดขึ้นไปนะครับก็ได้เป็นมาจาก AI มาจากพวกคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะครับนี
0: ่ครับ
1: มาก็ถือโอกาสบอกชาวพี่น้องผู้ฟังทั้งบ้านว่าตอนนี้รัฐบาลกําลังให้ข้าราชการไปทบทวนนะครับว่าสาเหตุที่พี่น้องบ่ได้พัฒนาการเพราะอย่างไรกำลังดำเนินการสังการจากรายการขอจัดโอ้ใช่แล้วครับ
0: ครับท่านเอกภาพจำผู้ว่าสวัยภาพมานี่จำผู้ว่าชวนจิรินันพรสารคามหรือบ
1: ่
0: เพิ่นวางสี่ตัวเพิ่นว่าข้ารายการและนักการเมืองที่จะต้องก้นกางเกงขาดจะต้องรองเท้าขาดมากกว่าก้นกางเกงขาดคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านทึกตรงยางไปลงหมู่บ้านบ่ข้ารายการกับนักการเมืองมันบ่ล่ะคันตอดอยู่ในห้องแอร์มันก้นกางเกงขาดมันเสียค่าตาประจันละว่าสุดท้ายเอาจะไปเชื่อเทคโนโลยีซึ่งมันเป็นข้อมูลมันเทคโนโลยีมันก็ AI มันก็ต้องมีข้อมูลไปป้อนมันบ่ล่ะพันถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนมันก็ตัดสินใจของมันออกมาจังซั่นบ่ล่ะ
1: ของ AI เป็นข้อมูลทั่วๆไปยังใช่
0: ข้อมูลทั่วๆไป
1: เฉพาะที่มันบ่มีนะครับ
0: มันบ่มี
1: AI อ่ะคือพวกนกกีฬาบินเซินเห็นกายนะครับว่าได้ส่วนสำนักพยาบาลสำหนูน่ะล่ะจำได้ใช
0: ่ครับ
1: มันแลนใต้ดินในทุกเมืองของเพิ่นบ่แดมมันก็ฮู้เด
0: ้แม่น
1: ต้นไม้ที่หวานต้นไม้ได้ขมนี่หนูฮู้บ่ได้นกฮู้ดอกบินเซิน
0: แม่นหนูนี่มีคล้องมีแปลวมีฮู้ออกได้มันรู้หมด
1: แม่นพวกนักวิชาการบินเซินนักฟ้าเห็นภาพรวมนะครับมันแต่ว่าขอแท้จริงมาต้องไปลงพื้นที่ประกอบกันน้ำ
0: ครับ
1: อาจารย์ใช่ว่าตอนนี้นะครับคนนึกขึ้นได้เมื่อกี้นะครับคนนอนหน้า
0: ครับ
1: ชัยภูมิแม
0: ่ครับ
1: ตำบลห้วยบงผู้หาผมเขารายการเนี่ยบอกว่าไอ้ว่าไอ้แน่พนวานะครับพี่น้องชัยภูมิอำเภอเมืองแถวห้วยบงแถวอำเภอของชัยภูมิทั้งหมดเนี่ยพนวาแรกท่านนี
0: ่แรก
1: แรกผมมีน้ำเพราะเหตุใดเหตุใดฝนตกอยู่แต่พอพ่อสิโหงอนระหว่างตกละตกอยู่หลอกฝนน่ะแต่พอพ่อสิโหงงานตกพ่อพันพาดอยู่ละผมพอดีนั่นใจเมื่อกี้ผมมีโทรศัพท์ผมไปโคศกไปเป็นโคศกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับพอดีมีเบอร์โทรของอธิบดีผมฝนหลวงและการเป็นเกษตรสารัญยูผู้ลาบคนเหลือผมนี่ละนะครับพอดี
0: สามารถ
1: ไปยกสมัครเจอตอนลูกพี่สมิทธ์ผู้ลาบ
0: ครับ
1: สมัยเดี๋ยวผมเป็นโคศกกระทรวงสารัญยูเดี๋ยวเป็นซอยงานหน้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยานาของท่านธรรมนัสพุ่มเผา
0: คร
1: ับ ก็เลยพ่อกันเรื่อยนะครับเป็นลูกหลานกันนี่แหละครับพอของอธิบดีสมัยเมื่อตะกอนนะครับร่วมผู้แทนกับผมด้วยพักเดียวกันคู่กันสมัยก่อนนะครับแต่ถ้าพักกิจประชาคบหมดว่านักการเมืองสมัยนั้นนะครับเปิดใจพักเลยนะแล้วก็หาอธิบดีแล้วเด้อคนหน้าคุยกันแล้วพูดบอกว่าตอนนี้เขามีหน่วยตรวจสอบอยู่ชัยภูมิมีอยู่แต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเมฆของชัยภูมิเมฆมันบนเองมันลอยระหว่าง
0: คร
1: ับ ก็ตอบเมฆแต่แล้วมันก็ลอยไปจังหวัดอื่นซะนะครับพอดีมันอยู่ใกล้ภูเขาลมมันแห้งเนาะสมมุติเนาะ
0: คร
1: ับแล้วบอกว่านะครับพอดีพอตอบเมฆแล้วเพราะเสบินเนี่ยมันก็ไหลไปทางอื่นตลอดเลยก็เลยตอนนี้บนเองต้องใจที่พอดีบอกว่ากำชับไปแล้วนะครับโดยเฉพาะผู้เช่าคุยกันละนะครับเมื่อกำชับต่อยว่าให้ดูแลชัยภูมินะครับบอกว่าเมฆพ่อเฮ็ดเลยบินเลยตอนนี้พี่น้องเห็นก้อนเมฆหลายอย่างเลยแต่ว่าเวลาเขาตอบเมฆเขาจะเลี้ยงเมียก็ได
0: ้
1: เป็นฝนหลวงหรือฝนเทียมอะไรอย่างไรใช่
0: คร
1: ับ เอาสารนี้ไปโปรยเลี้ยงเมีย
0: เอาน้ำแข็งแห้งเอาน้ำแข็งแห้งไปว่านดิ
1: ไปว่านมันแข็งมันเย็นแล้วจับกันก่อนนะครับมาดิให้มันตกเป็นฝนปรากฏว่าเปลี่ยนจับไหนมันร้อยจะตกจากคนอื่นปึ๊ดเลยขนาดนะครับก็เลยบอกยอมคนโอ้ยแต่ท่านคนนอนหน้าเลยจะต้องว่าจะได้ท้อจากเมื่อนานเนาะสนองจังหวัดน่านนี่สาหัสสากรรมตอนนี้นะครับมันเป็นเฉพาะน้ำตัวไม่กินดิบโคตร
0: เช่นจีตมมันเป็นลักษณะการผมลงไปประชุมลุ่มน้ำย่อมลุ่มน้ำน่านเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ยูทิสโลนี่เขาบอกว่ามันจะเป็นแบบก้างปลาเป็นแบบใบไม้นี่ไหมมันเป็นก้านใบไม้มันจะไหลลงโตจังหวัดหมดเลย ท่านคือว่าสิแก้จังได๋ในของจังหวัดน่านเอา
1: จังหวัดน่านเนี่ยพบเบิ่งนะครับประเด็นพบว่าเบิ่งข่าวเหรอครับน่านมันอยู่บ่โดดนะจังเลยใช่อ
0: ยู่บ่โดน
1: มายังบ่แล้งปั๊ดยังบ่ซ่อมก็หายไปล่ะ
0: ครับ
1: แต่สิ่งที่เหลือก็คือดินโคลน
0: ครับ
1: ดินโคลนนะครับมันเต็มบ้านเต็มเรือนก็จะเอาออกได้บาดนี่รัฐบาลก็ชดเชยกันเยอะครับแต่ว่าบ่คุ้มดอกเลยนะครับอันนี้อาจารย์อวยชัยถามว่าสิแก้จังได๋นะครับมันเกิดจากธรรมชาติอวยชัยธรรมชาติมาทุกปีนะครับอันนี้วิธีการจะอวยชัยเคยบอกไว้ตะก่อนเนาะเติมต้นไม้เติมหลาย
0: ๆนี่ๆเขาบอกว่าที่เขาหัวโลนหลายมันบ่หากไม้มันบ่ได้ดูดน้ําไว้ที่ต้นมันก็เลยไหลออกมาเลยเพราะนั้นคันแม่นท่านเอกภาพไปมีอํานาจในกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติต้องระดมปลูกว่าต้องไปให้จ้างหลวงปลูกให้ที่บ้านพากันปลูกเอาพันธุ์ใหม่พันธุ์หยังตั้งกลุ่มขึ้นแม่นบ่ล่ะ
1: มันต้องเปลี่ยนระบบอันงบประมาณแผ่นดินประเทศใหม่นะครับประเทศตอนนี้เมืองประเทศไทยกําลังพิจารณางบประมาณแผ่นดินอยู่เด
0: ้ครับ
1: เวลาที่2นะครับอันนี้แต่ปลายเดือนสิงหาคมนี่ก็งบประมาณเวลาที่2ที่3ที่ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับ
0: ครับ
1: สิใช้ได้กัน1ตุลาคม1ตุลาคมก็สิใช้ได้อีกเพิ่นล่ะกุมภามีนาเรียกว่าซะนะครับเพราะว่าเงินครับประมาณกับความเท็จของผู้พิสูจน์ผู้พิสูจน์ตรงกัน
0: ครับ
1: เจ้าจะมาเงินปลูกปลามาออกตัวไหนล่ะออกเดือนกุมภาพันธ์มีหน้ามันแรง
0: มันแรง
1: ถ้าการปลูกปลามันก็เจ๊งพระอาจารย์เลยก็ไปปลูกแถวกาฬสินธุ์ไว้บ่จําได้ใช
0: ่ครับ
1: ไปปลูกแถวเดือนกุมภาพันธ์มีหน้ามันก็บ่รอดสักต้นหรอกครับบ่มีน้ําเอาให้เริ่มปลูกในเดือนพฤษภา
0: ครับ
1: เมษาพฤษภาฝนมันตกนะครับนี่เนี่ยคุณลอกคือกัน
0: ครับ
1: คุณลอกหวยสังเกตผู้ว่ามันคุณยังยันน่ะฝน
0: ครับ
1: นาแรงบ่ว่ากันขุดสิโทษผู้รับเหมาก็บ่ได้เพราะว่างบประมาณมันออกซ่า
0: เงินบ่ออก
1: เงินบ่ออกออกมากก็เดือนเฮ็ดสัญญาเดือนเมษา
0: ครับ
1: ไปเฮ็ดบ่ทัน30กันยาเงินก็เบิกบ่ได้นะครับฉะนั้นเงินมันตกมาตรงหน้าฝนบ่ได้ขุดครึ่งนึงน้ําท่วมครึ่งนึงนี่เฮาก็ต้องว่านักการเมืองตะกี้เนาะ
0: ครับ
1: มันวัดบ่ได้มันน้ํามันท่วมแล้วนะครับนี่การปลูกปลาก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับเพราะว่าให้เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนหลังสงกรานต์ผมว่าอยู่เนี่ยต้นไม้นี่อยู่เนี่ยนะครับเลย
0: คร
1: ับ ปลูกเดือนกุมภาพันธ์มีหน้ามกราเลยปีไปเราประกันปลูกปลามันจะเหลือจากต้นเลย
0: ครับ
1: หรือว่าวิธีการท่านว่าเลยก่อนปีไปปลูกต้นไม้มันเหมือนฝนแล้วช่วงนั้นนะครับอะไร
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะปรับเปลี่ยนเรื่องปีงบประมาณใหม่ครับอะไรจะเลยใช่
0: ครับที่นี่อันนึงนี่ผมเฮ็ดงานวิจัยระดับปริญญาเอกในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องวิทยาพลผมนี่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมองค์กรชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนปรากฏว่าไทยบ้านไปเพาะพันธุ์ใหม่ต้นไม้พื้นเมืองต้นนี้ดีกว่าราชการไปเพาะพันธุ์เองครับ
1: เออนี่ดี
0: มันคือมันอยู่แค่ใดต้นไม้พื้นเมืองมันก็สิอยู่โดนคันไปปลูกต้นไม้ที่เป็นเขตขึ้นมาใหม่นี่มันบ่อยู่มันตายง่ายครับแล้วไงกลุ่มเขารักษาเองจัดงบให้กลุ่มเขากลุ่มอนุรักษ์ต่างๆต่างขึ้นบ่แม่นว่าให้ราชการให้ป่าไม้ไปเฮ็ดแล้วก็ให้ไทยบ้านไปขอนี่มันเฮ็ดบ่ได้สอดคล้องกับพื้นที่คันจัดงบลงพื้นที่ต่างๆนี่ผมฝากท่านเอกภาพคันมีบทบาททางการเมืองกระจายให้สู่ชุมชนร่วมกับภาครัฐช่วยกันผู้ละไม้ผู้ละมือที่ดีกว่าครับ
1: ผมเห็นด้วยจะใช่แต่ว่างบประมาณที่ตั้งไว้ปีละเป็นหมื่นกว่าล้านได้ปลูกป่า
0: ครับ
1: ละปีครับเขาจังสิสาใจให้บ้านปลูกฟรีเท่าเว้ย
0: ครับ
1: ให้ชุมชนได้เขาปลูกป่าให้เงินไปชุมชนเขาไปเลยเขาจะไปเฮ็ดจังเฮ็ดทางน้ำไปเจาะบาดาลใส่ปลาเรื่องของเขานะครับประเด็น
0: คร
1: ับก็ประมาณเด็กคุณไหนหลวงเฮ็ดแต่ละปีกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงกรมในปลูกปลากรมทรัพย์ผมก็เลยปลูกปลานะครับประเด็นเอามาจัดในชุมชนก็คือจังโดยใช้วาน
0: ปลูกต้นไม้ใช้นี
1: ่ปลูกไม่ต้องเส้นนี่ปลูกต้นไม้เป็นทุนเลยล่ะ
0: เป็นทุนเลยเฮ็ดค่าบอนเครดิตต่าง
1: ๆ
0: กรมป่าไม้ก็เฮ็ดอยู่ติดต่อกันหลายปีอยู่ดร.นเรศชมบุญเขามาเฮ็ดอยู่แต่ว่าเฮ็ดจังหวัดละหน่อยโพด4-500ไร่300ไร่มันหน่อยโพดไรละ 4,000-5,000 น่ะ
1: ราชการสิปลูกเอง
0: ครับ
1: ปลูกเองหลายชาวบ้านส่วนน้อย
0: ครับ
1: เพื่อปล่อยประชา
0: อืม
1: เอามากกระจายชาวบ้านเลยใช
0: ่ครับ
1: แต่ละบ้านเขาปลูกเอาหมู่บ้านปลูกสักต้นเอาเงินในส่วนรวมเขาเท่าไหร่ล่ะเขาสิไปเจาะป่าดานสิเฮ็ดของอาจารย์ชาวไปเฮ็ดเรื่องของชุมชนเขา
0: ครับ
1: นะครับเองหรือว่าอะละปลูกทุกปีทุกปีนั่นแหละกับเป็นกองทุนเขาปล่อยดอกในหมู่บ้านก็ได้
0: ครับ
1: ดอกเบี้ยถึงๆบ่เอาดอกก็ได้ต้องปลูกป่าน้ํากันน่ะ
0: ครับ
1: อันนี้สิเกิดผลประโยชน์หลายกว่าเราพี่เงินไขว่า5ปี10ปีเหลือจักเปอร์เซ็นต์ได้เงินตื่นเท่าไหร่นะครับ5ปี10ปีต้องไปขนาดเท่าไหร่พวกเคเคเคว่าอ่ะนั่นก็
0: เค คาร์บอน
1: เครดิต
0: คาร์บอนเครดิต
1: ถ้าเป็นพวกการจะได้ประโยชน์หลายจะไปใช
0: ่ครับ
1: สมัยผมเป็นนักเรียนสมัยเรียนจุฬาลงกรณ์แห่งนะครับประเด็นผมก็เขียนข่าวได้ผมดื้อแต่หน่อยจะไม่ใช่ผมก็เขียนข่าวลงหนังสือพิมพ์บอกว่าการที่ปลูกต้นไม้ให้ผลให้ชาวบ้านปลูกเองก็คือเอาต้นไม้แทนภาษีหน้า
0: ครับ
1: แทนภาษีหน้าเลย
0: ครับ
1: เสียภาษีหน้าตัวเองปลูกต้นไม้สักต้นนะครับตรงนี้กำหนดว่าต้องผ่านปีหนึ่งสองปีก็ได
0: ้ครับ
1: มันปลูกได้อย่างนั้นเลยได
0: ้ครับมาตรฐานเขาสี่สามปีครับสามปีค่าบอนเครดิตเป็นสี่สามปี
1: สามปีจะมาเอาเงินมาหักค่าให้ค่าภาษีหน้าเลย
0: ครับ
1: นี่รัฐบาลประหยัดหลายกว่าได
0: ้ขั้นแท้หน้ากับที่ไม่แต่ต้นใหม่เป็นบ
1: ่ถูกต้องครอบครัวสมบูรณ์ชุ่มชื่นมากกับเนโอนะครับเลยการค้าการขายกับต่างประเทศDUR ใช่ไหมครับพอดีขึ้นสามารถครบหรือว่าเขาในการจะขายของยุโรปเนี่ยเขาจะต้องหามตัดไม้ได
0: ้
1: ประเทศเด็ดตัดไม้ทำไม้ปลาเขาหมายส่งสินค้าไปยุโรป
0: ครับใส่พลังงานต้องเป็นพลังงานสะอาดพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ว่าเป็นว่าพลังงานไอ้โบราณเหยียบยูอ้าวไทยพวกแก๊สพวกนั้นเขาจะบอกเขาจะบอกซื้อขายน้ำครับ
1: แม่
0: ประเทศจีนเขาสนับสนุนเขาตั้งเป้าไว้อีก 2-3 ปีนี่เขาจะได้ 70% ตอนนี้เขาได้ประมาณ70% แล้วเขาจะได้ 75% ประเทศเวียดนามนี่เขาไปไกลแล้วเฮานี่อีก24ปียังสิท่านเขาจะได้ไปนี
1: ่ผมไปเมืองจีนเมื่อหลายปีไปพร้อมอย่างโดยใช่ผมเข้าไปต่อไปยะอีกเ
0: พ้อครับ
1: ไปเมืองจีนแล้วสังเกตว่าราคาเงินเขาบอก
0: ครับ
1: มีแต่แผงโซล่าไปเลย
0: มีแต่แผงโซล่า
1: เมืองจีนขนาดเขาแดดหน่อยกว่าเฮาเด
0: ้อครับ
1: เขาอยู่ใกล้ทิเบตอยู่ตรงข้างเมืองหนาวเด้อเมืองจีนหนาว
0: ครับ
1: เดี๋ยวหน่อยก็เขาติดแผงโซล่าประหยัดค่าฟงค่าไฟเพิ่มสิ่งแวดล้อมนะครับประเด็นป้าน้องเพิ่งประตูประเทศแต่เดี๋ยวรัฐบาลก็ส่งเสริมเราแต่เนี่ยมีได้ออกข่าวแล้วว่าส่งเสริมให้ซอยเหลือติดแผงโซล่าให้ครอบครัวละหามื่นบ
0: ่ครับ
1: ในเงินกู้สี่แสนล้านเนี่ย
0: ลุงสีไพ่เราทั่วเขามาอยู่ว่าฝากท่านเอกภาพเนี่ยว่าท่านคือไปกู้หามื่นนี่คือออกมาได้ซาแท้ว่าท่าน
1: โอ้ยเจ้าได้เงินเนาะยังซาอยู่เนาะ
0: ยังซาอยู่ครับดูชัยภูมิลุงสีไพ่
1: ครับครับครับ
0: มาที่นี่ประเทศจีนนี่เขาปลูกปลาเขาจะปลูกปลาอ้อมทะเลทรายต่างๆเนี่ยเขาเฮ็ดเอาอีหลีหรอได้บ่คือเฮาเด้ของเฮานี่ปลูกให้มันตายแต่ว่าของประเทศจีนปลูกให้มันได
1: ้ครับปลูกเบิกเงิน
0: ปลูกเบิกเงินท่านเอกภาพทางการเมืองทางเรื่องน้ำท่วมก็ว่าไปแล้วเนาะน้ำท่วมบ้านเฮามันสิเป็นน้ําแล้งท่านมีความคิดความเห็นว่าสิจังได๋สิแก้จังได
1: ๋อาจารย์อาศัยขอความรับผมฝากเกษตรกรนึงนะครับท่านนี
0: ่ครับ
1: มีข่าวของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเนี่ยเรื่องการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรนั่นนะครับเรื่องผลิตผลเรื่องประมงต่างๆนะครับเนี่ยทางกระทรวงเกษตรเขามีระเบียบอยู่ว่าการที่ผู้ใดได้การช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยก็ไปขึ้นทะเบียนเด้อจะได้ก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: ไปขึ้นทะเบียนไว้ครับเกษตรอำเภอน่ะล่ะนะครับ
0: คร
1: ับลงเสริมของฝากงานไปอยู่ครับเกษตรอำเภอได้คือท่านเจ้าของปลูกพืชปลูกอย่างแน่จะใกล้จังแน่นะครับนี่แล้วก็หลังจากไปขึ้นทะเบียนแล้วต้องตรวจสอบนะครับนี่เวลาเกิดภัยพิบัติป่าเขาต้องเอาข้อมูลด้วย
0: คร
1: ับ ข้อมูลต้องทะเบียนต้องก่อนภัยพิบัติเกิดต่อลงทะเบียนก่อนน้ำท่วมค่าเกี่ยวของต่างๆต้องมีข้อมูลเพื่อเสียเรื่องของเปิดเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรฉะนั้นนะครับย้ำเตือนนะครับก่อนที่สิเกิดภัยพิบัติป่าป่านอกภัยพัฒน์ได้เกิดแต่ภาคเหนือมันเกิดแล้วนะครับเกิดน้ำฝนมานับไฟแรงต่างๆนะครับต้องมีข้อมูลเกษตรฝากย้ำพี่น้องเนื้อจะได้กระด
0: าษให้ใส่ใจเรื่องของเจ้าของในเด้อแม่นบ่
1: เป็นทะเบียนเกษตรกรไม่แน่นะครับประเด
0: ็
1: นเอามาเรื่องน้ำฝนแรงต่างๆนะครับประเด็นขณะที่ทางภาคเหนือน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมพี่น้องได้รับความเสียหายอีสานมาเน่าหลายมองหลายบอลยังแรงนะครับ เมื่อวานมีพี่น้องจากอำเภอปทุมรัฐไปร่วมงานศพกับอิตาพอตาสายชายตาแฟก97ปีนะครับพี่น้องมาจากอำเภอปทุมรัฐนะครับประเด็นแล้วขอถ่ายรูปกับผมอยู่ได้ถามเขาเป็นไหนท่านผู้ปทุมรัฐเขาว่าแรงในปีนี้ฝนเพิ่งเริ่มเสียดีละเพิ่งว่าขับเอาขึ้นกับเสียภูมิคนนอนหน้าโทษมากนะครับประเด็นเ
0: รา
1: เห็นผมก็ตกอยู่เลยตกทุกเมื่อจะว่าฝายที่ผมอยู่ฝายน้องอย่ามาเนี่ยน้ำย่างได้ทุก
0: น้ำย่างได
1: ้เขาจากน้ำถุงหัวเหลือแค่เขาเดียวตอนนี้นะครับสนผมก็เต็มอยู่ในกระดาษ
0: ทางน้องไข่ทางน้องไข่ทางพ่อสถานีครับหัวหน้าสร้างเพิ่นกับรายงานมาเมื่อเช้าอยู่ว่าฟังโขงน้ำกับพระท่านหลายครับอยู่ห่างฟังประมาณ7เมตรครับ
1: โอ้แต่วัน น้าสวนนครพนมน้าน้าฝนหมดอ
0: ่ะอันนั้นน้าฝนครับนครพนมมันก็เดียวกับค่ายจังหวัดน่านนี่แหละครับมันอยู่ต่ำครับ
1: คือที่จะเราใช่นี่มือเศร้าฝนเฟสเดล่ามีลูกหลานทรงกับบ้านเรืองโคกการดีน่ายกอนุทินเรืองกันเรืองน้ำเรื่องอย่างนี้ไหม
0: ครับ
1: แล้วถามเรื่องโคกการโขงชื่อมูลบอกว่าผมหาเสียงไว้สมัยยุ
0: ค
1: พัก
0: เฮลิทัมครับ
1: ก็ไปปราศัยตัวฝั่งอีสานนะครับแล้วกันโขงชื่อมูลโขงชิบุนเกิดจากแนวคิดของท่านประจวบชัยสาร
0: คร
1: ับ สมัยนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร
0: ์
1: เทคโนโลยีตอนนี้ผมมีแล้วก็ยุบไปแล้วนะครับไปเลยเห็นโครงการโขงชิบุนไปนะครับไปเลยแต่น้ำเสื่อมน้ำเพราะทั่วภาคอีสานเนาะจากน้ำโขงลงน้ำพ่องน้ำบุนต่างๆนะครับเห็นแผนผีมากเลยครับ
0: เลย
1: สมัยนั้นเส้นเงินอยู่เส้นเงินอยู่18,000 ล้านสมัยประจวบชัยสารที่ไปนะครับณตอนนี้เป็นจักแสนล้านแล้วพวกนี
0: ้ 2.6 ล้านล้านครับ
1: โอ้ค่าราคาสร้างเนี่ยจ
0: ะค่าราคาสร้าง
1: เป็น2ล้านล้านเห็นป่ะ
0: ครับ
1: ครับท่านนี้ก็ต้องเริ่มไปยังโดยใช่เฮ็ดโครงการโขงสิบุญแม่น้ำเติมน้ำน้ำเติมน้ำได้ในจังหวัดโดยใช่สิแก้ปัญหาภาคอีสานเอาได้เด้
0: ครับ
1: บ้านเฮาขอแต่มีน้ำผมว่าเซาทุกซอยากนะครับมื้อนี้ท่านอุทัยพิมพ์เจชนเคยบอกสมัยอยู่พรรคเดียวกันพรรคเอกภาพ
0: คร
1: ับเอกภาพสิแก้ปัญหาอีสานมันต้องทำเหมือนถนนทางหลวงนี่ทางหลวงไปไหนน้ำไปนั่นเนาะ
0: ครับ
1: มันก็ประหยัดกว่าทำลาดยางนะ
0: ค
1: นน่ะลาดยางต้องบดต้องอัดใส่เจ็ดดินให้เจ็ดลูกรังอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยฝังท่อไปเลยแล้วอ่ะ
0: ระบบท่อ
1: ถนนไปไหนน้ำไปนั่นคนน่ะโอ้
0: ก็ต้องผิดกับแผนของขี้มุ่นซึ่งผ่านการรับฟังความเห็นไปแล้วนี่สองล้านล้านนี่ก็เป็นระบบท่อขนาดใหญ่ครับขนาด10 เมตรก็ต้องเว้นขึ้นที่ดินยาก
1: เตตะกอได้เลยว่าได้ท่อน
0: ่ะแมนครับเตตะกอได้เลยครับ
1: 10 เมตรใหญ่เลย
0: ครับแต่ว่าประเทศไทย
1: ประเทศหวยใต้ดินพี่หวยใต้ดินหวยลำนึงนะเนาะไม่ใช่อะไร
0: การแต่ว่าเฮาก็ต้องขอบคุณพลเอกประยุทธ์เด้เราเป็นผู้อนุมัติแผนงานในสภาพัดอนุมัติได้ด้วยนี่จนได้มีงบไปประชาพิจารณาไปรับฟังความคิดเห็นจนครบแล้วครับเดี๋ยวนี
1: ้ผมนี่เป็นนักการเมืองประชาธิปไตยผมมองว่าประเด็นการต่อสู้มาตลอดนะครับแต่ว่าปัดว่าประเด็นการเด็ดดีกว่าประชาธิปไตยอีกในขณะนี้ครับกันซอยเหลือคนยากคนจนนี่ที่พี่น้องต่อสู้มือเลยสมัยประยุทธ์เน
0: ี่ย20 ไร่นี่ที
1: ว่าเรื่องบัตรสวัสดิการก็ดีเรื่องการเกี่ยวข้อก็ดีมาจากรัฐบาลที่มาจากที่เขาว่ามาจากประเด็นการที่เราทำนี่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเสียอีกนะครับประชาชนยากยากเลย
0: จังถนนซีเลียนนี่สมัยรัฐบาลเลือกตั้งสมัยอุ้งยิ่งนี่4,000 กิโลเมตรของประยุทธ์12,000 กิโลเมตรถนนซีเลียนแล้วก็มีรถไฟล่างคูซีผู้มีภาคอีกผู้มีภาคละ60,000 ล้านนี่ใช่ไหมเขาคือเหตุใดคือประเทศจีนใช่ไหมไม่ทันว่าแค่ไหน
1: นักการเมืองต้องมาปรับแนวคิดนะครับประเด็นถามว่านักคิดเขาดีบ่ดีครับเพียงแต่เขาต่อต้านเพราะว่าที่มากเขาโมติต้องนั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: อายุกี่ที่การสอบถนนร้ายที่สุดยุคประยุทธ์ล่ะ
0: ครับ
1: สมัยตะกอนแต่โครงการใหม่ไปเรื่อย
0: ครับ
1: ยุคประยุทธ์ทุกคนไปสอบถนน
0: ครับ
1: ถนนลาดยางมาเท่าไหร่ไปสอบมาแต่ยอดยุคนั่นเอง
0: ครับ
1: นะครับประเด็นแล้วโครงการทางรถไฟจากบ้านไทยสารคามร้อยเอ็ดมุกนาหารไปจนเข้ามานุ่มอนุมัติยุคประยุทธ์
0: เขาเห็นซีภาพเลยครับท่านเอกภาพ
1: พี่นา
0: จังไหน
1: พี่นาร้อยเอ็ดกินรถไฟได้พี่นาเลยสารคาม
0: มอ
1: ง V70นะครับท่านเอกแล้วนักข่าวเกี่ยวของยืดเยื้อจะเห็นท่านเอกประชุมกันอยู่ออกข่าวมาเลยท่านเอก20,000 บาท 2,000 บาทตอนไรอีกท่านเอก40,000ออกข่าวมาตลอดแต่ว่าผลเป็นจริงก็เลยประชุมกันอยู่เด็กก็ได้นะครับ
0: การสมัยประยุทธ์เขาจัดเทเลยมีสิบไรเล่มบ
1: ่นี่คนบอกผมว่าประเทศจีนคนท่านคนล้านเขาปกครองเลยจังเลย
0: ครับ
1: เขาใช้กฎหมายเป็นหลักของประชาชนเป็นใหญ่ไหม
0: ใช้กฎหมายเด็ดขาด
1: เอาประชาชนเป็นหลักเลยแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน
0: ขายาเสพติดยิ่งเป่าเลยของเฮานี่จังเล่าตานี่ตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ลดลงมาเหลือจำคุกตลอดชีวิตปากฏว่า8 ปี 6 เดือนได้ออกนะครับวันอาทิตย์ก่อนนี่
1: เออนี่แหละกฎหมายเมืองไทย
0: กฎหมายเมืองไทย
1: มันเป็นขัดต่อศาลตัดสินอยู่ครับแต่หลังจากตัดสินแล้วเป็นอำนาจของราชท่านได้บ้างเนี่ย
0: ครับ
1: พิจารณาอะไรจะลดโทษผู้ใดก็ได้ก็นั่นราชท่านเมื่อเกี่ยวกับศาลได้บ้างเนี่ย
0: ครับ
1: มันตัดตอนไปเลยนะครับเป็นอย่างนี้ใช่
0: มีได้ลดโทษลดโทษนักโทษดีดีมันยอดเยี่ยมจะว่าใดมากยอดเยี่ยมแบบใดจะว่าป้อนไต่ตุ๊บว่าไต่ตุ๊บมันบ
1: ่แล้วก็เลิกไปได้ของปากันไปแต่ว่าเรื่องน้ำเนี่ยไม่ใช่
0: ครับ
1: มองว่าจะสมัยประจวบใช่ศาลแต่เราเป็นบ่าวไงเรื่องใหม่ๆเหมือนเดิมตอนนี้พระยาประจวบกับไปสวรรค์ล่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ไปโจกตาอะไรเลยเขาไม่ได้แล้วใช่ไหม
0: ทำ
1: ไ
0: มแสดงเดียว
1: ตัดสินใจเก็ตเลยเห็นเลยครับเราจะไปข้างล่างการสร้างมันจะไปเสียเราไปล่าสองล้านล้านเฮ็ดก้อนตีหล่ะลุ่งเมื่อรับแรกก้อนเอาจากแสนล้านก็รับแรกนี่แก้ปัญหาไอ้น้ำ ให้เปิดก๊อกอยู่หน้าบ้านเฮ็ดหน้าเด้อนะผู้ว่านครบัดนี้เปิดก๊อกเฮ็ดหน้าไสหน้าบ่พอก็เปิดจั่วแล้วนะครับบัดนี
0: ้พี่นั่นเฮาเรียนปริญญาเอก10ปีที่แล้วเฮาไปประเทศจีนน้ําไหลโจกๆได้น้องของเขา
1: เขามีระบบนี่ล่ะของเขาน้ําเขาบริหารน้ําได
0: ้
1: เขื่อนเขาใหญ่คักป่าน้อยเขื่อนบ่ได้แล้วขบวนไหลก็ซั่นพวกเดินขบวนก็บ่แม่นพวกเจ้าของหน้าสําหรับคนทั้งอื่น
0: NGO NGO
1: ต้องแก้ปัญหาเจ้าโอกรับเงินจากอเมริกาไหม
0: ครับ
1: มันต้องเมืองพื้นที่บริบทบ้านเจ้าของในที่ไหนแน่ครับมันนี่ต้องตั้งน้ำจังไหนนี่ต้องตัดสินใจเด็ดขาดนะครับมันนี่จัดการเลยน้ำได้ทุกบ้านทุกเมืองครับน้ำอุดมสมบูรณ์บ้านเราเศร้าทุกข์เศร้ายากว่า
0: ครับ
1: ย่านย่านเศร้าหน้ารวยว่าเพราะว่าอย่างนี้นะครับมันนี
0: ่เรื่องโซ่ลาเซียกับขันสีแจกกระแจงโลดเนี่ยจะไปยึกยึกยักยักเนาะ
1: ผมบอกว่าแจกครอบครัวโลดพิเศษโลด
0: ครับ
1: เพราะว่าเงินภาษีมันเงินไปจากคนดอกเงินรัฐบาลเงินประชาชนเสียภาษีเอาไปบริหารประเทศสักปีไปยังไง
0: ภาษีหน้าเนี่ยเขาก็เสียอยู่ทุกปีเนาะเทศบาลก็ได้เนาะ
1: ถามประชาชนใช่ไหมเฮ็ดทางรถไฟไปฮอด80,000,000,000เดี๋ยวฮอดเอาพนมเดี๋ยวขึ้นจักรบาทบอมเฮ็ดถนนลาดยางเฮ็ดถนนคอนกรีตจัดน้องค่ายเอากรุงเทพเดี๋ยวขึ้นจักรบาทบอมเงินจะไม่เงินภาษี
0: ครับ
1: เดี๋ยวเก็บภาษีเงินภาษีมากนะครับเลยเขาจ้างสิไปเฮ็ดถนนเขาสร้างมาสักปีไปยังไง
0: ครับ
1: มาให้ชาวบ้านนี่ติดโซล่าเสียหอยแม่ทุกราคาขึ้น
0: ครับเห็ดคล้องให้มันทั่ว
1: เห็ดคล้องมันทั่วหรือผมเคยบอกไว้ว่าเอาเงินจะปีนึงมันโลเนี่ยชาวบ้าน
0: ถนนนี่ประยุทธ์เราเห็ดไปพ่อแล้ว
1: ยึดจากปีนั้นก็ประเจมประขาดดอก
0: ประขาดดอก
1: แก้ปัญหาเอาประแก้ปัญหาความจากเป็นของพี่รองกรเด่นนะครับนิดเดียวอาจารย์เป็นอะไรคือว่าไก่เพิ่นว่าผมอ่านข่าวไต้หวันอาจารย์ได้อ่านบ
0: ่บ่ครับ
1: ประเทศไต้หวันที่แจกเงินให้เกษตรให้เจ้าบ้านนะครับคนละ10,400 บาท
0: ครับ
1: เดี๋ยวเร็วๆเดี๋ยวแจกเร็วๆเดี๋ยวมาแจกแจกมาบ้างหน่อยครับเลยเอาเงินมาใช้มาแจกครับเขาว่าเขาได้กำไรจาก AI ไต้หวันเนี่ย AI เนี่ยจากลดค่าแรงงานคนเนี่ย AI เนี่ยครับเขาจะมาแจกใครประชากรยากดีไม่จนโมเกียวเลยคู่บาอาจารย์ในพจน์เขาก็แจกมาเลยนะครับคนละ10,400 บาทแต่เปรียบเป็นเมืองไทยได้แต่เป็นเมืองไต้หวันนั่นเขาแจกอันมือเหรียญ
0: ครับ
1: เขาครับไต้หวันเงินทอทอกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาหลายเขาแค่4 ใบนะครับไม่ได้เมืองไทยแจกยากยากประเดี๋ยวจะแจกรัฐสวัสดิการนี่ก็รัฐตัดอีกมีปัญหาต้องซื้อมือเลยครับไม่ได้นี่แหละซอยต้นจนมันยากบาทอื่นมือเขาเห็นได้เยอะ
0: คร
1: ับ น้องมึงป้ายังกระดองกระเดียดแ
0: ท้เอาอีก2 นาทีครับท่านเอกภาพฝากพี่ฝากน้อง
1: พี่น้องเขากันนะครับเอาคนไทยซอยกันนะครับคนละใหม่ละเมื่อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องไม่ยังกับบอกนักรายการอาจารย์เออใช่มากผมเสียว่าทีเขาบอกชุมนี้นะครับมาเนี่ยผู้รับผู้ใหญ่ในบ้านเมื่อเขาฟังกันเดียวครับเดี๋ยวปั๊บผมแก้ไขปัญหาพี่น้องต่างๆนะครับเรื่องของคนนอนหน้าเด้อเจ้ามือตัวหนึ่งเด้อผมผู้บอกกันที่พอดีสันยูผู้ลาบเด้อ
0: แล้วมือนี้สวัสดีเราสิไปใส
1: ครับมือนี้บายบายสิไปวัดวันทำอาจารย์กับทำวัดสัญจรวัดแป้งสีบ้านป้องอำเภอพุนทองนะครับประเดี๋ยวไปวัดทุกคนละครอบครัวพุนเสือนะครับไปลงกับพี่น้องอำเภอพุนทองนะครับโชคดีมีชัยขอพี่น้องร่ำรวยทุกคู่ทุกคนเด้อสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณท่านเอกภาพพุนเสือประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีประสบการณ์ในการบริหารบ้านบารมีเป็นผู้แทนราษฎรก็เป็นดาวสภาแล้วก็เป็นผู้ตุ่มสส8 คนถูกต่างพรรคทุกพรรคเขามารวมกันพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดจนวันเดียวนี้ร้อยเอ็ดนี่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้งเทศบาลทั้งนั่นทั้งนี้นะครับทั้งมีศูนย์วิทยาศาสตร์มีหอดูดาวมีศูนย์เรื่องเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำพลัดทะเลนะครับนั่นคือฝ่ายการเมืองที่เขาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมื้อนี้รายการบ้านเกิดเมืองนอนผมผู้ซอยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนาสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏต่อกับสวทในลุ่มน้ำโขงซีมูลสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านขอให้อยู่ดีไม่แห้งกินแสบกินนัวไอฮักแพ่งกันใบคือข้าวเหนียวปั่นใหญ่ๆยะสะเพ่แตกมางคือน้ำถือข้าวเหนียวขอให้โศกให้หมานให้อยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับ
2: ไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัย

0: คล้องกับข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพบว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงแต่เป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการและติดตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินโดยไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมายังพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดส่วนกรณีเยาวชนได้รับบาดเจ็บขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุอย่างรอบด้านจึงยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของการบาดเจ็บได้ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดสำนักงานชลประทานที่7ขับเคลื่อนนโยบายกรมชลประทานผนึกกำลังกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาอุทกภัย
1: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ระดมกำลังเจ้าที่ในสังกัดพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจุดสำคัญทางน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถไหลได้อย่างสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5จังหวัดรวม5จุดได้แก่บริเวณฝ่ายห้วยเจรแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอ่างเก็บน้ำลำโดมน้อยอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอาคารบังคับน้ำหนองมะกอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรบริเวณลำห้วยเตยอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญบริเวณหน้าสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารและบริเวณห้วยห้องหออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสำหรับการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการดำเนินงานตามนโยบายนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนกรกฎภูมีสวทอุบลราชธานีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าผลักดันวัตถุดิบเกษตรไทยสู่ตลาดโลกผ่านการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์สะท้อนศักยภาพผู้ส่งออกอันดับ2ของโลกนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางไปยังนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนและร่วมเปิดงาน Thailand Pavilion ภายในงานเพชรแฟร์เอเชีย2026ว่างานดังกล่าวได้สะท้อนถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของภาคเอกชนไทยในระดับสากลในฐานะผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ2ของโลกซึ่งงานเพชรแฟร์เอเชียในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการขยายเครือข่ายทางการค้าและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจในระดับสากลแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการที่จะสนับสนุนผลผลิตและวัตถุดิบคุณภาพจากเกษตรกรไทยการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขการส่งออกแต่คือการสร้างรายได้มั่นคงและช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าสนับสนุนทางภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อยกระดับวัตถุดิบไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดถ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของนี่โซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนนี่โซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
3: ้อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
4: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
3: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
5: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

อย่างความทันทีที่ผู้ว่ามีแบ่งปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียว

0: นมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียรสร้างเสมอแตนแปลงซอให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบหั่งทุกเสาร์เสาร์อาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาร์ดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
1: หน้าคนให้รับใจสังคมได้

0: ความคิดวัตถุประสงค์ต่างต่างความหวังเพื่อประสงค์ให้เจริญขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: อยากให้เขินขาดแรงง่ายยาสุไลศีลธรรมพำเพียรรักษาไว้ยาสุไลล่าถิ่มข้องธรรมเหตุเก่าข้องพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนแม่นสิท่วมหรือแรงขาดแวงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่ไล่ถิ่มเอาข้างดีเป็นลิ่มสลักใจให้คงทีสามัคคีกันไว้อย่าไล่ถิ่มเหตุข้องมวยข้องสังโฆปาวทำความดีถึงวันศีลวันพระบาปบุญให้หวนหูปวงมุญ่าคู่เจ้าปฏิบัติธรรมเพียรพรรมเป็นผู้นำทรงให้จิตใจได้แจ่มใสทุกอย่างหายพ่อได้แบ่งกันกินคนเฮามีศีลธรรมอยู่นำกันได้พุ่นบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองหักแกนย่ามือทุกอย่างแขนว่านเอิ่นเขาซอยกันขอความสู้ความเจริญในธรรมบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมะย่ำเศร้าวันอาทิตย์นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของสวทขอนแก่นโทรศัพท์043-236-726มื้อนี้รายการธรรมะย่ำเศร้ารับผิดชอบโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นอาทิตย์นี้กะมาพบมาพอกับอาตมาพระมหาธิวัตรภัทรกวีกับพระอาจารย์รัชตะกตะปุญโญมารวมรายการนำกันในมื้อนี้เบื้องต้นรายการธรรมะมื้อนี้พระอาจารย์ครับเป็นรายการธรรมะย่ำเศร้าเพิ่นใช้ชื่อภาษาอังกฤษครับผม
2: ครับผม
1: ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Family ธรรมะแปลว่ายังครับ
2: Family ธรรมะก่อนอื่นก็ต้องกราบนมัสการท่านอาจารย์พระมหาธิวัตรภัทรกวีก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่เที่ยวแรกที่ผมเต็มมากสำหรับอาจารย์ก็อาจจะออกมาออกรายการแล้วส่วนใหญ่ก็ได้ออกรายการแต่อยู่ของมหาวิทยาลัยของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับ
1: นะครับจัดแบบสดว่า
2: ครับ 94.75 ไม่เกินตอนนี้บ่ค่อยได้จัดแต่ก็เป็นเทเพื่อกันครับ
1: คือบ่ดีครับทั่วคอนแก่นนะครับภาคอีสานคร
2: ับ โอ้ทั่วภาคอีสานครับเอาความเป็นฟิวชั่นดัมมะแฟมิลี่บอกมือดี
1: ครับ
2: เอาดัมมะแฟมิลี่ดัมมะเนาะธรรมะในครอบครัวธรรมะในครอบครัวว่าการสร้างครอบครัวดีสิให้ความอบอุ่นด้วยรักธรรมด้วยการสื่อสารแบบใดนั่นบ่ครับความหมายแบบสี่บ่ที่สิเอามาเว้าได้มื้อนี
1: ้ครับ
2: เพราะว่าธรรมะแฟมิลี่นี่ครอบครัวธรรมครอบครัวธรรมะนี่ก็ต้องต้นแบบจากพ่อจากแม่เนาะครับอาจารย์เนาะจังค่อยสิเห็นว่ามันสิเป็นขออัดขอธรรมมาจังได๋พอกับแม่ปู่ย่าตายายเพิ่นทายทอดหัวข้ออัดขอธรรมหลักการประพฤติวัดปฏิบัติแบบใด
1: คร
2: ับ เพิ่นก็คิดขึ้นกันครับอันพระเนี่ยคู่บาอาจารย์สอนลูกสอนหลานสอนพระสอนเนียนเป็นสี่เพราะพูดว่าให้เบิ้งจัวหน่อยให้เบิ้งหลวงพ่อ ยังอาจารย์จังพระอาจารย์เนี่ยเป็นเจ้าวาดเนาะ เบิ้งจัวหน่อยให้เบิ้งหลวงพ
1: ่
2: อ
1: เราก็สิเขาสู้รายการกับสิเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
2: ครับ
1: อย่าให้พระอาจารย์เดี๋ยวพระอาจารย์พ่อครับญาติโยมเดี๋ยวถือว่าเป็นเทือเหลียกของรายการนะ
2: ครับ
1: ให้พระอาจารย์แนะนำนิดนึงครับเป็นภาษาอังกฤษเพิ่นก็เสียนว่าพระอาจารย์ไปอยู่ต่างประเทศโดนครับเพิ่นเลยเกินนำภาษาอังกฤษให้พระอาจารย์รัชตะนะครับญาติโยมได้ทราบว่าเพิ่นพระอาจารย์เพิ่นเป็นพระธรรมทูตไปอยู่ต่างประเทศมาโดนนะครับอันนี้หัวข้อธรรมอาสิมีภาษาอังกฤษอาสิให้พระอาจารย์เชื่อมโยงไปเบิ่งว่าระวังครอบครัวต่างประเทศกับครอบครัวทั้งเฮานี่เป็นจังได๋นะพระอาจารย์เกินนำรายการในสิ่งที่เดียวกว่า
2: ครับ
1: ได้แนะนําเจ้าของนําว่าไปอยู่ต่างประเทศเป็นจังได๋ครอบครัวทั้งปุ่นกับครอบครัวทั้งเฮานี่เป็นดําเนินการที่กันบ่สิใส่ธรรมะสิใส่อีหยังจังซี่ล่ะครับลองพระอาจารย์เกินนําจักหน่อยครับผม
2: ครับจากการที่เป็นประสบการณ
1: ์ครับ
2: อันดีที่ได้สอบไปเป็นทาธรรมประทูตสายต่างประเทศ ผมสอบรุ่น46นะครับอาจารย์มันกะตอนนี้มหาวิทยาลัยเฮารับผิดชอบสอบรุ่นที่32ในปีนี้
3: ครับ
2: 32กะครึ่งนึงของรุ่นของรอบปีนี้ครับ
3: ร
2: ุ่นที่16กะหลายปีแล้วกะ10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแต่ว่าพูดถึงการที่ไปอยู่ไปพักไปปฏิบัติศาสนกิจในกลุ่มต่างประเทศนี่คือส่วนใหญ่ผมไปยุโรปไปสแกนดิเนเวียก็เห็นเรื่องถึงรูปแบบของการจัดครอบครัวการเป็นการอยู่การอบรมการสั่งสอนการไปลงหลอกโรงเรียนพ่อแม่ที่บ่สามารถที่จะสอนลูกได้บ่สามารถที่จะสอนการบ้านได้เขาสิมีfamily home อีกอันนึงอีกหลังนึงนะครับบ้านพ่อบ้านแม่คนที่2คือสมมุติว่าลูกเฮาเนี่ยเฮาบ่สามารถที่สิสามารถสอนการบ้านได
3: ้
2: หรือว่ามันดื้อจังซี่หรือว่าทําผิดระเบียบเพิ่นสิมีระเบียบอีกได้ครับในบ้านก็สิมีระเบียบอีกถ้าปกติเยอรมันนี่ถ้าบ่แม่นวันหยุดก็ห้ามมีเสียงดังก่อน 4:00 น.แต่ว่าครับเป็นวันธรรมดานี่ก็ไปไผไผมันก็ตื่นผู้ใดสิไปเรียนไปทํางานกับไปไผไผมันจังซี่นะครับส่วนนอร์เวย์สแกนดิเนเวียจังซี่ก็พ่อแม่ก็มีหน้าที่ไปส่งลูกขึ้นรถโรงเรียนมีรถโรงเรียนหรือถ้ามันไกลก็สามารถไปส่งโรงเรียนได
3: ้ครับ
2: สิสังเกตเห็นนี่ก็คือความรับผิดชอบสูงครับรับผิดชอบส่วนต่อตนเองเล็กน้อย18ปีบักใหญ่เด้เพราะว่าสภาพบริบทของบ้านข้าเจ้านี่สิเป็นแบบสิเป็นฤดูหนาวนี่สิหิมะสิมาหิมะลงหลายเล็กน้อยสิใส่เสื้อกันหนาวสิหอบเสื้อกันหนอกกันหนาวเสื้อชุดกีฬากีฬาสิใส่ไปให้เป
3: ครับ
2: ชุดกันเสื้อกันฝอกันฝนสิใส่ไปให้เปสิแบกเปไปเลยครับเล็กน้อยผู้น้อยผู้ใหญ่ก็แบกเปไปอันนี้ก็เป็นถึงว่าต้องรับผิดชอบเจ้าของเองบัดนี้คือตอนเช้าถ้าเรียนถ้าสมมุติว่าเด็กน้อยนักเรียนเนี่ยแต่ตอนเช้าได้เรียน1วิชาถ้าตอนบ่ายพ่อแม่วิชาสิพ่อแม่ก็ต้องไปรับถ้าบ่รับก็ต้องแจ้งครูโรงเรียนว่าให้ลูกอยู่กับครูในกรณีพิเศษแบบใดจังซี่แต่ว่าวันนี้ถ้าบ่สามารถที่จะรับผิดชอบได้ในตรงจุดนี้รัฐบาลก็สิหักเงินได้ครับมันมีเงินไขอยู่ว่ามันมีเงินเป็นโตขออ้างว่าระวังในการใช้ชีวิตเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนให้ครับ

0: เขาเห็นอยู่นะครับในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเขามีอาชีพแล้วเขาก็สิไปสร้างอาชีพสร้างครอบสร้างครัวพ่อแม่ก็สิบ่ได้อุปถัมภ์กันปีนึงอาจจะได้มาพอกับพ่อกับแม่อยู่เทื่อนึงหรือ2เทื่อ4ครับผมก็สิเป็นประมาณนี้ได้แปลว่าเป็นการสร้างครอบสร้างครัวสิพ่อแม่ก็ยังได้รับรู้ได้ทราบรับทราบอยู่จังซี่แต่ส่วนใหญ่สิบ่ค่อยอยู่กับพ่อกับแม่ครับนอกจากครอบครัวใหญ่ที่อยู่ดูอยู่ร่วมกันอีหลีคักๆแน่ๆสิอยู่ครับก็บริบทของพื้นที่อาจจะเป็นมีส่วนใดมีส่วนเป็นไปได้ว่าเพราะว่าภาคพื้นยุโรปเนี่ยแต่อาจารย์ยุ้ยเยอรมันก็ไปสามารถที่จะไปอยู่ฝรั่งเศสได
1: ้
0: ไปอยู่ไซลาโปแลนด์อย่างสี่ก็ได้ครับสามารถที่อยู่ในแชงเก้นกลุ่มแชงเก้นน้ำกันได้กลุ่มยุโรปครับกับบอได้เป็นปัญหาในเรื่องของการอยู่มากไม่สบายครับไปอยู่สมัยนั้นกับเขามีวัดไทยมีวัดไทยแล้วก็เข้าไปปฏิบัติศาสนกิจสิ้นสัญญากับกลับมาส่วนใหญ่กับไปซอยวัดซอยว่าเพื่อนเมื่อเขาที่เขาทางอะไรก็กลับมากลับมาไทยกับกลับไปนอร์เวย์ไปเดนมาร์กไปสวีเดนซอยงานส่วนใหญ่เป็นอย่างสั่นครับผมการไปอยู่คุณก็ได้สัมผัสหลายอย่างก็ได้ไปเห็นวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างทางนอร์เวย์เนี่ยชื่นชมของวัฒนธรรมไทยเนื่องจากว่า1มีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่เพิ่นเฮ็ดสำหรับเมืองไทยเลยเป็นช่องของช่องนอร์เวย์เลยที่เฮ็ดรายการเกี่ยวกับประเทศไทยเลยแล้วก็เขาเจ้าก็สิให้นักเรียนนิดหน่อยนักเรียนได้ไปเรียนธรรมะอยู่น้ำวัดผมก็เคยได้ไปบรรยายสำหรับนิดหน่อยนักเรียนประถมนิดหน่อยมัธยมอยู่วัดอยู่ครับ
1: นิดหน่อยบ้านเฮานี
0: ่บ่เล็กน้อยที่เป็นเล็กน้อยไอ้ลูกหลานของคนอยู่บ้านนั่นมั้ยครับอยู่เมืองนั่นล่ะครับ
1: เด็กน้อยคนไทยก
0: ่อนเด็กน้อยคนไทยก็มีเด็กน้อยคนบ้านเขาก็มีเป็นโรงเรียนของข้าเจ้าไหมครับโรงเรียนเป็นโรงเรียนของข้าเจ้าข้าเจ้าก็ได้ให้ลูกให้อันเด็กน้อยนักเรียนไปเรียน
1: บ
0: ้านนี้พิเศษอีกแบบหนึ่งลูกของคนไทยข้าเจ้าบังคับให้เรียนภาษาไทยดีครับให้เรียนภาษาไทยเพราะว่าเป็นต้องเรียนภาษาของผู้เป็นแม่ภาษาของมารดาเนื่องจากว่าเพื่อว่าเขาว่าชาเมียตายไปแล้วเจ้ากลับว่าเมืองไทยจะออกไทยว่าใดเขาคิดยังไงเองสิล่ะครับจะต้องเรียนภาษาไทยผมก็ได้ไปสอนเป็นครูสอนภาษาไทยที่ประเทศไอซ์แลนด์ก็ได้ไปสอนภาษาไทยบอกเก่งภาษาไทยเลยต้องออกตัวก่อน
1: วิชาการสอนภาษาไทยในต่างประเทศนี่พระอาจารย์สอนภาษาใด
0: ก็จริงๆก็น่าจะใส่ได้น่าจะใส่ได้เพราะ
1: อันนี้
0: เ
1: ขาเนี่ย
0: ต้องสอนภาษาเนี่ยอาจารย
1: ์ผม
0: ต้องสอนภาษา
1: อ๋อเขาอยู่หลักสูตรภาษาไทยนะครับอาจารย
0: ์
1: หลักสูตรการสอนภาษาไทยกับสิเชื่อมโยงใส่หน่วยงานองค์กรเท่านั้น
0: ครับ
1: ครับสองภาษาป
0: ่
1: ะคร
0: ับ พอต้องเป็นสองภาษาเลยครับพออาจารย์สิบอกไทยขึ้นมาแล้วสิแปลเป็นภาษาจังไหนภาษาอังกฤษจังไหนต้องแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
1: ภาษาอังกฤษ
0: ครับเช่นคำว่าไปจังสิเขาก็โกคำก็มาจังสินะลักษณะจังสิก็ต้องไทยถอดสองภาษาสิ
1: คร
0: ับ กับโปเก่งเนาะครับ
1: ในเบื้องต้นนี่ก็สิเห็นว่าพระอาจารย์ก็เกินนำในเรื่องครอบครัวต่างประเทศนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้มันมาเชื่อมโยงกันครับวันนี้พระอาจารย์ที่เฮาสิเว้าในหัวข้อธรรมะเฮาก็คือว่าธรรมะในครอบครัวนี่ครับเพิ่นสิเว้าเรื่องทิศ6ครับว่าการสร้างครอบครัวอบอุ่นด้วยหลักทิศ6สื่อสารข้ามรุ่นอย่างเข้าใจนี่ครับวันนี้มันมีหลักทิศ6ข้อนึงที่พระอาจารย์ได้พูดถึงในเรื่องของหน้าที่ของพ่อแม
0: ่
1: มันที่อยู่ในต่างประเทศนะครับที่บอกว่าเลี้ยงดูด้วยความรักเข้ามาด้วยความรักอาศิบ่ได้มามีอยู่2แบบอย่างที่พระอาจารย์บอกนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าสิเป็นในครอบครัวเฮาที่พ่อแม่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันก็เขาเติบโตในการอาบานแล้วก็ให้ไปเลี้ยงลูกเอาใส่ชีวิตโดยเจ้าของตัวนี้ครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นการให้ความรักลูกอีกรูปแบบนึง
0: ครับ
1: คือต้องการให้ลูกได้เติบโตด้วยตนเองนะเราก็คือให้การศึกษานั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าที่ของพ่อของแม่ได้แท้ครับว่าเลี้ยงดูลูกด้วยความรักให้การศึกษาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ที่สําคัญคือว่าทุกคนเนี่ยได้อาชีพได้การประกอบอาชีพ ในทาง

0: ที่สุจริต
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นการวางรากฐานชีวิตที่ดีของของเด็กหน่อย
1: ครับ
0: ของต่างประเทศอันนี้ก็สิได้เห็นได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้า
1: เอาไปใช้ได้ทุกที่
0: ครับ
1: ม
0: ีความเป็นสากล
1: ความเป็นสากลครับเพราะว่าอีกคิดอีกมุมนึงนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยบ่ได้เคยบังคับผู้ใดเด
0: ้ครับ
1: บ่ได้บังคับให้เสื่อซ้ําอย่าเชื่อนะเชื่อไม่ก็ได้อย่าเชื่อครูบาอาจารย
0: ์แล้วอีกอย่างที่อาจารย์ว่ามื้อนี้คือว่าบางคนก็ของฮอดบ่ได้ฮู้ธรรมะว่าพระพุทธเจ้าว่าจังซี่ซ้ํา
1: แม่น
0: แต่ว่าในการประพฤติของเพิ่นน่ะเปลี่ยนไปตาม
1: ใช่ๆๆมันเป็นไปตามกลไกธรรมชาติด้วยเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเฮาไปทายทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้คนต่างชาติเนี่ยเขาเป็นยังคืออินเร็วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ตามวิธีของธรรมชาติซึ่งมันมีกลไกก็มันเป็นไปอยู่แล้วต่างประเทศนี่บ่มีคำถามไห่ไก่ล่ายคำเว้า
0: บ
1: ่คือบ่คือพ่อแม่บ้านเฮาสอนบ้านเฮาสิสอนว่ายาขึ้นก่อนเด้ครับ
0: คร
1: ับมึงอย่าไปไก่น้ำเด้อมึงอย่าไปนั่งหัวขั้นใดเด้อจังซี่น่ะ
0: สิห
1: ่
0: ามขึ้นก่อน
1: ครับสิห่ามขึ้นก่อนแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยสิให้ลูกเลือก
0: ครับ
1: สิให้ลูกเลือกว่าลูกสิเฮ็ดหยังให้เลือกเองจังว่าลูกสิไปต่างจังหวัดจังซี่
0: คร
1: ับ ลูกสิไปเองได้บ่พ่อแม่สิว่าสิเลยลูกสิไปเองได้บ่สิไปโดยวิธีใดให้ลูกคิดว่านั่งเรือขึ้นรถมี
0: ครับ
1: 2อย่างลูกก็สิเลือกว่าขึ้นรถมีแม่บอกว่าแม่ก็สิถามว่าฮู้อยู่บ่ว่ารถมีขึ้นไสลูกก็สิตอบว่าฮู้ด้วยวิธีคือกลไกที่มันสิสอนให้มันยังสิมันบ่คือเด็กน้อยบ้านเฮากับบ้านเฮาบ่กล้าไปเด
0: ้
1: ครับกล้าไปถ้าผมขึ้นฮู้รถไฟผมยังบ่กล้าขึ้นเลยขึ้นแล่นลงขึ้นแล่นลงผมเคยไปผู้เดียวอยู่แต่ผมกันเพราะว่ามันท้าทายป่ะเพราะว่าได้เรียนรู้หม่องนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะสอนลูกสอนจังซี
0: ่
1: สอนคือให้เรียนรู
0: ้
1: พระพุทธเจ้าเหมือนกันธรรมะเนี่ยให้เรียนรู้แล้วปฏิบัติเห็นจริงจังค่อยลองอ๋
0: อ
1: แม่นบ่ครับ
0: ลงมือเลยบ่ต้องมาท่องว่า
1: ใช่ใช่ถึงจะร้องอุทานออกมาโอ้อย่างงี้นี่เองประมาณเนี้ยมันก็เป็นเช่นนั้นเองอย่างสินะเป็นบ่ครับกระสิบยังไม่ถึงเชิงลึกเนาะเพราะว่าเขายังไม่รู้คนฝรั่งนี่เขายังบ่ฮู้ว่าอันไหนเป็นธรรมะที่ลึกนะเดี๋ยวถ้ามาทั่วไปเนี่ยเขาจะก็ฮู้อยู่ว่าเรื่องความรักความเอาใจใส่ความมีเมตตาคือจังเรื่องของพ่อแม่ดูแลลูกต้องดูแลครับเพิ่นสิ
0: คร
1: ับ อันนี้ก็มีครับครับฝรั่งก็คิดแบบนี้เหมือนกันเขาก็คิดเหมือนกันนะคร
0: ับคือว่าไปตามรักนี่เราที่เชื่อฟังพ่อแม่ด้วยเหตุผลนี่พ่อแม่ก็พยายามใส่คําที่อาจารย์บอกนะคร
1: ับ ใช่ๆๆ
0: ให้ลูกมีสิทธิ์เลือกคนทางอันน
1: ี
0: ้ถ้าลูกฟังก็เท่ากับว่าเชื่อฟังพ่อแม่ด้วยเหตุผล
1: ใช่
0: ถือว่าเป็นกตัญญูนะครับ
1: เวลาเขาถามว่าอยากได้เงินจังซี่อยากได้สิ่งของจังซี่
0: คร
1: ับ ลูกอยากซื้อของจังซี่สมมุติว่าถ้าลูกคนมีตังค์มันเฮาก็มีตังค์พ่อแม่ซื้อให้
0: คร
1: ับ แต่ว่าคันคนมีตังค์เขาจะถามว่าซื้อแล้วจะได้ประโยชน์มากจะได้น้อยอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ตามมานี่ก็คืออรรถประโยชน์บ่ครับ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ะไรที่มันเป็นประโยชน์หลายมั้ยถ้ามันเป็นประโยชน์หลายก
0: ็ร่วมส่วนมาก
1: สมมุติว่าให้เหตุผลมาในการซื้อสิถ้าเหตุผลมาในการซื้อก็ถือว่าได้ซื้ออันนี้เป็นแบบนั้นครับเป็นหลักเหตุและเป็นหลักผล
0: นี่ก็สอนในตัวเลย
1: เป็นหลักเหตุหลักผล
0: เรียนรู้ด้วยเหตุด้วยผลของเขาเลย
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าพ่อแม่เจ็บป่วยนะครับลูกมาเบิ่งแย่ง
1: รัฐบาลดูเลยครับ
0: รัฐบาลไปพูดดูแลพ่อแม่ให
1: ้ก็ดูครับดู
0: มันไปถึงไปบ้าน
1: ครับครับแต่ว่ามาตรฐานของโรงพยาบาลเขาจะกระสูงโดยที่ว่าบ่ต้องนอนเฝ้า
0: ครับ
1: บ่ต้องไปนอนเฝ้าอีหลีเขตขาดได้ยังบ้านเฮาดอกเหมือนเฮาของพิเศษจังค่อยได้นอนเฝ้ากัน
0: อ
1: ย่างสบาย
0: ก็
1: คือสวัสดิการเขาดีแต่พูดถึงว่าการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่นั่นก็เขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยง้อกันนะครับแปลว่าฉันเข้มแข็งฉันเก่งอยู่แล้วเด้ฝรั่งนี่คิดแบบสี่เพราะคือเขาเคยยืนหยัดมาอยู่ด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ18 19 20เองเนี่ยเมื่อ20ปีเนี่ย สามารถที่จะออกไปอยู่บ้านได้18ปีเนี่ยจบม .6 จบม .6 เนี่ยเขาจะฉลองอย่างยิ่งใหญ่เลยครับ
0: แบบบ้านห้อง
1: ครับเหมือนกับบอกว่าโอ้ยเหมือนจบปริญญาครับที่เป็นว่าปริญญาเนี่ยเขาจะธรรมดาครับเพราะปริญญาเนี่ยจะจบก็ได้ไม่จบก็ได้จะเรียนต่อปริญญาก็ได้ไม่ได้ก็หลักก็ได้เพราะเขามีหลักสูตรที่เขาเอิ้นว่าอาชีพทางเลือกไหมเขาเรียกว่าเหมือนกับการไปเลือกเรียนในมันจะเป็นเขาเรียกว่าสเปกอะเนาะแต่ว่ามันเป็นช่องว่างไหมก็ว่าอะไรที่ไม่พร้อมเนี่ยต้องไปเรียนเตรียมเอาไปเรียนเป็นสิทธิบัตรไปเรียนเอาเก็บเอาวิชาบ้านเฮาคนไหนที่แต่งง่ายกับสามีฝรั่งก็ไปเรียนเอาเกียรติบัตรก็ไปเรียนเอาเกียรติบัตรคือการเช่นว่าอยากจะเป็นผู้ดูแลคนป่วยกับไปเรียนเอาเขาก็หายไปเฮ็ดงานครับเรียนฟรีครับเรียนฟรีอยากไปเป็นนักดนตรีกลับไปเรียนอยากจะไปเป็นช่างกลับไปเรียนลองเรียนเบื้องต้นถ้าเรียนอะไรก็เลือกออกมามันสิเป็นยังสั่นครับ
0: หลังจากสูตรที่มีการรับรอง
1: ใช่หลังจากจบม.6แล้วจะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้น
0: บ่ได้เป็นวุฒิปริญญาบ่ได้เป็นวุฒ
1: ิจะเน้นอาชีพครับถ้าเลือกเรียนปริญญาก็คือปริญญาแบชเลอร์กับนี่ครับบ่เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไปเน้นอาชีพนะอาจารย์อยากทำเบเกอรี่เสียกลับไปเรียนเบเกอรี่เรียนแล้วได้เจ้าก็ได้ใบเกียรติบัตรมาเสียสามารถที่เบเกอรี่ก็ประกอบได้ต้องมีใบเซอร์ครับที่ต้องทำอะไรต้องมีใบเซอร์ไม่มีใบเซอร์อาจารย์จะถืออันหนึ่งกอกหน้าไปสอบเองว่าได้เลยครับพี่กฎหมาย
0: เฉพาะใบเกียรติบัตรสำคัญ
1: สำคัญครับสำคัญเพราะฉะนั้นคนไทยที่ไปเปิดร้านนวดเวลากลับมาต้องมาเรียนเอาใบเกียรติบัตรนวดไปเพื่อจะไปเป็นการันตีว่าจบมาแล้วเป็นหมอได้จริงนวดได้จริงแต่ว่าท่านตำรวจจับใบปลอมกับจับได้เนี่ยตำรวจกับเก่ง
0: สามารถตรวจสอบได้
1: สามารถตรวจสอบได้ครับเขาก็ต้องตรวจต้องคั่วเหมือนกับเข้าด้วยกัน
0: เทียบเสียความสามารถ
1: มหาลัยเฮาคือกันมหาลัยเฮาก็ตรวจสอบต้นขั้วได้คือกันว่าจบม.6มาจากที่ไหนกศน.ไหนจบมาจากโรงเรียนมัธยมไหนสินะครับแล้วก็ตรวจสอบได้เหมือนกันสิเป็นยังสั่นครับบริบทถึงปัจจุบันนี้มันสิเปลี่ยนแปลงก็ตามนี่ครับอาจารย์เทคโนโลยีบ้านเขาเนี่ยมันเร็วก็จริงแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยไม่ได้เหือเทคโนโลยีบ่ได้เหือเทคโนโลยีคือบ้านเฮาปานใดเด้เพราะว่าระยะที่10ปีมาหลังเนี่ยเราเปรียบเทียบว่าเทคโนโลยีของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี่เสียนะมันก็พัฒนาเร็วแต่ว่าเขาจะก็บ่ได้เหือเพราะว่ามันก็เขาถือว่าเป็นวัตถุที่มันเป็นวัตถุสิ้นเปลืองคือใส่อีหยังก็ได้ที่สามารถที่โทรออกได้ครับโทรศัพท์สิเป็นสั้นผมผ่านมาได้10ปีนี่มันเป็นโทรศัพท์ผมกดอยู่ในช่วงที่ผมไปอยู่นะ
0: ใส่สื่อสารเท่านั้น
1: ครับใช้สื่อสารเท่านั้นผมก็เห็นอยู่ผมก็เห็นหลายอยู่ไม่ค่อยเหอแต่ก็อาจจะเป็นเจนใหม่นะเจนใหม่อาจจะเป็นไปได้เจนใหม่อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในการที่เรื่องเสือฟังพ่อแม่เสียกับเสือฟังครับเพราะว่าบ่เสียบ่ได้มันมีกลไกของรัฐควบคุมกลไกของรัฐควบคุมบ่ว่าจะเป็นเงินเรียนบ่ว่าจะเป็นบ้านอยู่จังซี่ถ้าบ่เสือฟังจังซี่ก็ต้องก็เอิ้นตำรวจเรียกตำรวจมาเอาไปอยู่บ้านพ่อแม่คนที่2จังซี่เกิดอยู่บ่ได้น้องเขาเด้ครับยังได้กันอยู่บ้านอย่าขอให้ต้องทนอยู่สิเป็นลักษณะเอ็นซันครับก็มีฝรั่งเข้าไปปรับทุกข์ในวัดเวลาไปคุยธรรมะน้ำหูน้ำตาไหลเวลาเราพูดแล้วก็สะเทือนอกสะเทือนใจ
0: ซึ่งมาข่มทุกข์เขานี่มั้ย
1: พูดแค่เราพูดให้เขาเห็นแค่ว่ามันเป็น power ของ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะ the power of the buddha เนี่ย the power of dhamma the power of สังฆะเนี่ยพลังของพุทธเจ้าพลังของพระธรรมพลังของพระสงฆ์เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันไหมครับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระรัตนตรัยเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกันโดยที่ว่าถ้าไม่มีหลักคำไม่มีพระพุทธเจ้าศาสดาก็ไม่มีหลักคำสอนไม่มีหลักคำสอนก็ไม่มีภาษาพวกภาษาพวกนี่ก็เป็นผู้ที่นำมาเผยแพร่อันนี้เขาก็บอกง่ายเพราะว่าโดยพื้นฐานของบ้านข้าเจ้าเนี่ยคนเนี่ยไม่มีศาสนาเป็นส่วนใหญ่วัดของข้าเจ้าก็เลยลางหลายบางวัดของไทยเนี่ยไปซื้อวัดไปซื้อโบสถ์ด้วยครับเป็นวัด
0: โบสถ์ข้าเจ้า
1: ครับอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นสี่ครับอยู่เยอรมันเยอะครับเยอะในกรณีที่ว่าวัดร้างโบสถ์ร้างเพราะว่าคนก็ไม่อยากจะนับถือศาสนาครับอันนี้ก็เป็นไปอันนี้ก็มีนะครับมีให้เห็นอยู
0: ่ครับแสดงเห็นได้ว่าเน้นรักพระพุทธศาสนาอาจจะไม่ได้ไปตั้งมันอยู่ในนั้นก็จริงแต่ว่าลักษณะของการปฏิบัติของชนชาตินั้นก็มีความเป็นธรรมชาติอย่างที่อาจารย์ว่าม
1: ี
0: หลักในการพุทธศาสนาไปสอดแทรกเรื่องเหตุผลนี่เห็นได้ชัดเจนนะครับเนี่ยถ้าเป็นการดูแลพ่อแม่ทั้งกายทั้งใจจิตก็อาจจะไม่เห็นสัมบันเฮานะครับเนาะแต่ว่าในการดูแลทั้งจิตใจการรักษาชื่อเสียงสุขสวัสดิ์คุณงามความดีของวงตระกูลก็ยังคงมีอยู่
1: ค
0: ือกันนะครับอันนี้ก็เห็นได้ว่าการกตัญญูที่มีต่อพ่อต่อแม่ของต่างชาติครอบครัวต่างชาติที่ได้เอาตัวอย่างต่างประเทศมาบอกญาติโยมได้ฟังก็ได้เห็นอีกมุมมองนึงนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: เพราะว่าทางเฮานี่ก็เข้าใจอยู่ดอกว่าครอบครัวเฮาเป็นจังได๋แม่นเอามาบอกญาติโยมก็สิเข้าใจอยู่แล้วลองคิดเบิ่งว่าอ้อครอบครัวเพิ่นเป็นคือเป็นแนวนี้บ่มาเปรียบเทียบใส่เฮาจังซี่นะญาติโยมก็สิได้คิดใส่ทางครอบครัวเฮานะครับ
1: ทางบ้านเฮาเนี่ยถ้าเฮาพูดถึงว่าทางบ้านเฮาเนี่ยคือบ่วกเข้ามาถึงปัจจุบันบัดปัจจุบันถึงการเป็นอยู่ของบริบทของสังคมไทยนะครับหนึ่งเนี่ยเขาบอกต้องบอกว่าระบบชนชั้นหรือการเป็นอยู่ของบ้านเฮาเนี่ยเรื่องภาษีเรื่องเงินของรัฐบาลสมทบอุดหนุนนี่สิเฮาอาจจะบ่เพียงพอต่อความต้องการของปัจจุบันค่าใช้จ่ายปัจจุบันอันนี้เป็นไปได้แต่ว่าบ้านเฮาเนี่ยในความเป็นของพื้นเพคนอีสานเนี่ยหักแพ้งแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณาอันนี้คือเฮามีมาแต่ใด
0: อ
1: ันนี้เฮามีมาแต่ใดแต่ว่าบัดนี้อันที่เฮาเห็นในปัจจุบันที่มันชัดเจนคือมันเป็นร้อยห่างระหว่างอายุครับอาจารย
0: ์ช่วงวัย
1: ครับแต่เขาบอกถึงว่าธรรมะแฟมิลี่เด้เหมือนป่ะครับเขาต้องให้เห็นว่าช่วงวัยพ่อแม่ไปเห็นงานอยู่โรงงานไหมอาจารย์พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดกระทิมลูกหรือทิมหลานไว้น้ำพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่กับว่าสามารถที่จะทายทอดได้แต่ว่านิทานได้แต่ยาคือกันล่ะมึงอย่าไปเด้อมึงอย่าดื้อเด้อนะมึงอย่าไปไอ้หยังอ่ะไปนอนเรียนเห็นคนอื่นนะบ้านเฮามันถือได้เนาะมาไปเรียนไปซุ่มแซ่เห็นคนอื่นหรือว่าไปนอนข้างบ้านคนอื่นจังซี่นะถ้าเป็นลูกเป็นหลานก็สิเป็นจังซั่นอันนี้ร้อยห่างนี่เห็นชัดเจน
0: ครับร้อยว่าเป็นปัญหาบ่ครับอาจารย
1: ์ครับเป็นปัญหาร้อยห่างของช่วงชั้นของอายุเนาะ
0: ถ้าเทียบกับพื้นที่ตั้งประเทศที่อาจารย์ไปเห็นมาดิครับพระเจ้ามีระยะห่างไว้ระยะห่างสิคือกันของห้องบ
1: อกแกจัดๆอีหลีก็จะเอาไปอยู่บ้านพักคนชราดิอาจารย
0: ์คือการเลี้ยงหลาน
1: บ่ได้มาเลี้ยงหลานเขาเจ้าจ้างเนอร์เซอรี่
0: คร
1: ับ สามารถที่จะล่าเลี้ยงลูกได้มั้ยครับเขาจะล่าเลี้ยงลูกได้ล่าเป็นปีก็ได้ครับอันนี้เลี้ยงลูกเป็นปีก็ได้ซี่นะจนกว่าลูกสิใหญ่จังซี่นะเมียคลอดผัวลาคลอดได้เฮือนนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเรื่องแฟมิลี่เขาจะดูแลเป็นพิเศษครับเรื่องครอบครัวเรื่องคนจังซี่ ลูกหลานไปโรงเรียนถือว่ามีงานสำคัญโรงเรียนพ่อแม่ต้องไปบังคับ
0: คร
1: ับ พ่อแม่ต้องไปมันยากอะไรเจ้าก็ต้องไปสิเป็นยังสั้นเด้อครับอาจารย์
0: ครับ
1: เป็นยังสั้น
0: พ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกจนว่าสิใหญ่แล้วคร
1: ับอันนี้เฮาเอาลูกไปโรงเรียนแล้วก็แล้วตัวเอาลูกไปเมืองไทยเนี่ยเอาลูกไปโรงเรียนแล้วก็ปล่อยอยู่โรงเรียนซั่นตัวบ่ครับ
0: คร
1: ับครับมีกิจกรรมอีหยังจังซี่กิจกรรมอีหยังจังซี่ก็ปล่อยให้ลูกไปเฮ็ดตัวเนาะพ่อแม่ว่างไปเป็นบ่สิเป็นจังซั่นบ
0: ่
1: ครับเฮาสิเห็นในหนังเด้อในหนังเขาจะเฮ็ดว่ามีงานอยู่โรงเรียนของลูกมาเสียพ่อแม่ต้องไปมันเป็นการให้กำลังใจมันเป็นการที่เขาสร้างขวัญกำลังใจให้แกว่าลูกเฮ็ดกิจกรรมหยังชื่นชมเขาอันนี้มาชื่นชมเขามุทิตาเงินบอลหลักท่ามของเขาเห็นให้เห็นได้ชัดเจนนะครับ
0: ตากรุณามุติตาวิเคราะห์
1: แต่เขาบ่ฮู้จักหลักธรรม
0: แต่เขาก็เฮ็ด
1: บ้านๆเขาจะบ่ฮู้จักหลักธรรมหรอกแต่ว่าอันนี้เขาจะก็เฮ็ดเขาสิชื่นชมนะครับ
0: ของเฮาก็ควรเป็นจังซั่นบ่ครับ
1: ควรเป็นควรเป็นนะครับเป็นไปได้นะครับ
0: เพื่อสิให้ระยะห่างนั้นลด
1: ลงครอบครัวก็จะเกิดความอบอุ่นทุกคนก็จะใกล้ชิดกันนะ
0: มีเวลาให้ลูก
1: ครับช่องว่างก็สิบ่ได้หายไปลูกก็สิบ่ได้ไปกับอาบายลูกก็บ่ได้ไปกับอาบายมุขนี่เป็นธรรมะอย่างง่ายๆได้เลยครับหลักการเสื่อฟังหลักการที่เข้าลบผู้หลักผู้ใหญ่นะ
0: อาจารย์ว่ามีส่วนแบบซุ้มเทคโนโลยีให้เด็กน้อยจับโทรศัพท์เลี้ยงลูกด้วยมือถือเลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยีซุ้มมือนี่แหละ
1: มีผลครับเป็นอย่างสูง
0: ระยะห่างพ่อแม่
1: โรงเรียนที่นู่นที่นอร์เวย์เนี่ยโรงเรียนก็เก็บโทรศัพท์ถ้าไปโรงเรียนก็เก็บโทรศัพท์เพราะเลิกเรียนแล้วค่อยมารับโทรศัพท์
0: คร
1: ับเพราะว่าโรงเรียนบอกชัดเจนแล้วว่าห้ามใช้โทรศัพท์ครับเพราะว่าโรงเรียนกับบ่ได้ใส่ไอ้เวลาเรียนกับบ่ได้ใส่โทรศัพท์อยู่แล้วสิไปยังซั่นครับ
0: คือว่าถ้าเฮาฝึกให้เด็กน้อยอยู่กับโทรศัพท์อย่างเดียวก
1: ็สมาธิสั่นครับ
0: ก็ซ้ํามาพ่อแม่บ่ได้เบิ่งแม่งสิว่
1: าสมาธิสั่นครับผลตามมาคือสมาธิสั่นเด็กน้อยเฮาเนี่ยเด็กน้อยช่วงชั้นวัยที่อยู่ในระยะปฐมมัธยมตอนเนี้ยก็เลยกลายเป็นเด็กน้อยสมาธิสั่นโดยจะเป็นโรคอย่างหนึ่งด้วยครับโรคโรงเรียนแถวโรงเรียนแถวบ้านแห
0: ่
1: มีโรงเรียนหนึ่งคนบอกสูงอันนี้มีเคียร์สตาร์ดี้กรณีศึกษา
0: ครับ
1: ทั้งห้องเด็กผิดปกเด็กเป็นเด็กผิดปกติทั้งห้องทีว่าผู้ปกครองสิยอมรับบ่เท่านั้นล่ะผู้ปกครองสิยอมรับในการบำบัดบ่ในการที่จะรับยาไหมแต่ว่าถ้ากินยาดีขึ้นได้ครับอาจารย
0: ์
1: อันนี้ก็เสื้อได้เลยเข้ากับแล้วมันสิเป็นเพราะว่ามีมือถือแล้วก็เฮาสิใส่มือถือซะเป็นส่วนใหญ่ล่ะเฮามีจอแท็บเล็ตจอแพดไอแพดเฮาก็สิเริ่มที่จะจับแล้วติดแล้ว
0: อ
1: ันนี้ขนาดเฮานี่มีผู้ที่มีสติสัมปชัญญะเด้ครับที่จะรู้โตระลึกโตได้เด้ในว่าการใส่ซื้อแต่ว่าคันเด็กน้อยเด้มีผลกระทบอย่างใหญ่เลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าการใช้โซเชียลมีเดียการใส่เทคโนโลยีเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กำกับของผู้ปกครองเด
0: ้
1: อในขณะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นเราสังเกตเบื้องบอกอาจารย์เห็นบอกว่าอันไอโฟนแท็บเล็ตแอปเปิลนี่แหละเขาเห็นเขาจะมีสติวเดนหรือเขาจะมีfamily หรือเขาจะมี parent เขาจะมีผู้ควบคุมผู้ปกครองนะอยู่ในระบบของมันเป็นบ่ครับนะใช่ไหมเขาจะมีเครื่องนี้ถ้าซื้อสำหรับเด็กเขาจะมีให้เป็นระบบ parent ระบบผู้ปกครองสี่นะครับ
0: เทคโนโลยีก็ออกแบบมาเพื่อสิให
1: ้ควบคุม
0: ตัวน
1: ี้ควบคุมตัวนี้ได้นะครับบ่สามารถที่จะไปเว็บที่มันเป็นอบายได
0: ้
1: อันนี้ก็เสื้อว่ากันว่าได้หน่อยปอซีปอหาก็เข้าไปในเว็บที่มันเป็นอบายได
0: ้
1: อันนี้ก็มีผลนะอันนี
0: ้สำคัญอยู่กับครอบครัวเนาะ
1: ครับ
0: ครอบครัวสำคัญว่า จะต้องดูแลลูกหลานเยาวชนเฮาซอยกันนี่นะครับคือบอกกันให้หลายกว่าใส่เทคโนโลยีครับ
1: การระลึกรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรสำคัญนั่นเลยครับว่าพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องรู้ตัวด้วยว่าจะของเป็นพ่อเป็นแม่เขาอีหลี
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่แค่ผลิตขึ้นมาเนี่ยผลิตเขาขึ้นมาให้เป็นประชากรในโลกเดี๋ยวพ่อแม่เนี่ยต้องรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นที่นี่คำว่ามีลูกเมื่อพร้
0: อ
1: มอันนี้เป็นจริงนะมีลูกเมื่อพร้อมเพราะฉะนั้นต้องย่อมเปิดใจย่อมเปิดใจย่อมคูดคุยกันมากขึ้นนะครับบ่มีการซ่อนเล่นในวาระแอบแฝงเพราะว่าช่วงชั้นของวัยรุ่นเนี่ยมันมีอารมณ์ที่บ่ยอมรับอย่างง่ายๆด้วยครับเป็นอารมณ์ปฏิเสธได้เป็นบ่คันเฮาจะเห็นบ่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดในช่วงวัยรุ่นเมื่อที่จะไปรู้โตหรือรู้สึกสำนึกผิดอะไรเงี้ยสติจะกลับมาเนี่ยตอนไหนบางที่ก็พลาดพังไปแล้วบางคนก็อาจจะได้สติไปตอนแก่บางคนก็อาจจะสติได้ตอนเมื่อมีลูกแล้วก็ถูกทอดทิ้งเนี่ยสังคมเขาเป็นแบบนี
0: ้
1: สังคมที่อยู่การที่เบาย่อมเปิดใจหรือการที่เบาย่อมรับความเป็นไปของตัวเองหรือสังคมที่ว่าจะของถูกทอดทิ้งแล้วก็ว้าเหวอะไรทำนองนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นโรคมากเลยนะนี่ทั้งปัญหาของทั้งวัยรุ่นแล้วก็เป็นทั้งปัญหาของทั้งผู้มีอายุนะครับในเรื่องนี
0: ้อันนี้ถือว่าคำบอกคำว่าคำสอนคำของพ่อของแม่ก็สำคัญนะครับ
1: ครับ
0: คือจะเงินคำโบราณอีสานเราเราว่าคำปากพ่อแม่นี่นักเกิงทรณีคือพ่อแม่บอกความได้รู้สิเป็นไปเป็นสัตว
1: ์
0: เพราะฉะนั้นถ้าที่อาจารย์ว่าถ้าลูกหลานเนี่ยได้มีโอกาสอยู่น้ำพ่อน้ำแม่ได้ซึมซับเอาความอบอุ่นจากพ่อจากแม่ได้รับคำบอกที่ดีน้ำพ่อน้ำแม่ก็สิสามารถแก้ปัญหาส่วนนี้ได้อยู่ในความ นะ
1: ครับอาจารย์มีความคิดเห็นยังเห็นยังไดว่าเรื่องของหลักพุทธศาสนาในเรื่องของทิศทั้งหกทีเขาจะเอามาบูรณาการในปัจจุบันใด
0: ครับก็คือยังว่าล่ะครับครอบครัวของพ่อของแม่ก็สำคัญล่ะครับที่ว่าถ้าเฮาพ่อแม่สามารถที่สิสอนให้ลูกได้เห็นในเหตุในผลได
1: ้ค
0: ือนอกเหนือจากสิเป็นสิ่งที่เฮาหามสิเป็นสิ่งยังแล้วก็ลองถ้าเฮาได้ฟังจีพระอาจารย์ได้เสนอมุมมองในต่างประเทศมาสิครับก็สิมามองว่าเฮาสิสอนให้ลูกได้เห็นในเหตุในผลหูรับผิดชอบชั่วดีอย่างเขาคือเขาก็ต้องการให้รู้เขาเป็นคนดีแล้วครับเพราะความเมียให้กับสร้างอาจจะเป็นมาจริงได้กับสร้างแต่ว่าสิ่งการกระทำของคุณพ่อคุณแม่เขาแหละครับสำคัญว่าเขาสื่อสารความอบอุ่นให้กับครอบครัวได้ยังไงอย่างสิครับพ่อเมียเลี้ยงลูกด้วยความหักให้การศึกษาแก่ลูกแก่หลานสำคัญปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้แหละครับส่งเสริมให้ลูกได้ประกอบอาชีพในทางสุจริตแล้วก็เพื่อเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กับชีวิตของเขาสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับสถาบันครอบครัวครับเมื่อเขามาในความเป็นโรงเรียนนะครับระดับมหาลัยแล้วก็สิเป็นอีกแบบนึงซึ่งพ่อแม่ส่งมาตรงนี้แล้วก็สุนีตั้งคนตั้งโทษกันเป็นกันมากบ่ว่าโรงเรียนบ่ได้ว่าพ่อแม่
1: โรงเรียนก็บอกว่าผู้ปกครองโรงเรียนก็ว่าพ่อแม่
0: ลงมา
1: พ่อแม่ก็ว่าโทษครู
0: มาสอน
1: มีกรณีที่เห็นชัดเจนบางช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าผู้ปกครองไปร้องเรียนผู้อำนวยการให้จัดการครูประจำชั้นหน่อยว่าครูสั่งให้ลูกเฮ็ดเวรสำคัญบ่ครับปัจจุบันนี่มันเป็นปานันบ
0: ่จริงๆแต่ก่อนนี่เฮาเป็นนักเรียนก็ย่านครู
1: เลิกเรียนนี่ยกเก้าอี้ขึ้นว่างไว้ทั้งโต๊ะบ่ครับเลิกเรียนยกเก้าอี้ว่างขึ้นทั้งโต๊ะแล้วก็กวาดห้องลบกระดานเพราะว่าคันบ่เฮ็ดจังซี่ครูบ่ตรวจเวรนี่บ่สะอาดบ่เกลี้ยงต้องได้รับการทำโทษเบี้ยนี่ก็ต้องรับผิดชอบ ตอนนี้ขั้นสมัยนี้เนี่ย
0: ระเบียบวินัยนะครับเป็นทางเขาเห็นไปมองในแบบเก่า
1: เนี่ย
0: ซึ่งพ่อแม่ในยุคนี้ก็อาศิน่าสิพลาดมากอยู่เลยครับ
1: ครับวินัยเนี่ยสำคัญ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นเองเห็นว่าขึ้นรถเป็นสิคนเป็นร้อยสองร้อยก็ยืนเข้าแถวว่าข้าพเจ้าจุ๊ใส่ด้วยกันครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นในเรื่องทิมขยะขยะแม่ก็ต้องชิ้นเดียวนี่ก็บ่มีให้เห็นอยู่ในพื้นที่สาธารณะ
0: ครับ
1: สถานีรถไฟเยอรมันเนี่ยอาจารย์ทิมขยะเนี่ยชิ้นละร้อยชิ้นละสองร้อยยูโรเนี่ยอยากจ่ายบ่ไม่อยากจ่ายเลยเนาะมันแพงมาหาโหดเลยเนาะเออคนเฮาเนี่ยถ้าสอนการเรื่องวินัยใดนี่ก็สิเป็นเรื่องดีจุดเริ่มต้นของการสอนเรื่องวินัยเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่พ่อแม่รับผิดชอบต่อลูกรับผิดชอบต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับเด็กหน่อยนักเรียนกับต่อคู่ประชาชนต่อพระมหากษัตริย
0: ์
1: พระสงฆ์ครับพุทธศาสนิกชนญาติโยมกระเกื้อกูลกันอย่างสิ
0: ครับ
1: แต่เมื่อไหร่ที่ไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองเนี่ยไพ่พิบัติมันเกิดขึ้นในอาจารย์
0: ยกตัวอย่างนักเรียนนี่นะคร
1: ับ ใช่แนนก็ยังยกตัวอย่างนิดหน่อยนักเรียนนี่แหละ
0: ทั้งที่เป็นหน้าที่คู่ที่จะต้องฝึกนิดหน่อย
1: แนน
0: มีระเบียบวินัย
1: คิดว่าคู่ในยุคคิดว่าพ่อแม่คิดว่าพ่อแม่ได้อยู่ด้านกับคิดว่าเขาต้องผ่านจุดนี้ผมก็งงอยู่เลยว่าเอเอาขออ้างใดเอาขออ้างตะการวิบัติไปหมดแล้วนะครับตอนนี้สมัยนี
0: ้
1: ขออ้างว่าครูได้เงินเดือนอยู่แล้วว่าซะ
0: สอนเฮ็ดผิดหน้าที่หรอ
1: ใช่จริงๆเรื่องของกับผิดหน้าที่เนี่ยเพราะว่าจะของก็ต้องเลี้ยงอันนี้เห็นไหมเขาเป็นคู่เขาก็เลยต่างกันไปโทษว่าผู้ปกครอง
0: ที่นี่คู่ที่จะต้องฝึกเด็กน้อยพันธสิมี
1: แม่เป็นหน้าที่คู่แหละเขาก็ปล่อยน่ะไอ้คู่รับผิดชอบไปแล้วแม้เป็นเรื่องของครูที่จะสอนระเบียบวินัยให้ลูกเข้า
0: เป็นวิธีของการฝึกระเบียบวินัยอีกแบบนึงกันให้เด็กน้อยเห็นว่าละเห็นยังยังสิคร
1: ับใช่แม่มันบ่เป็นที่จะต้องเรื่องที่จะต้องไปตำหนิครู
0: คร
1: ับ กลายเป็นว่าเราเนี่ยผิดแล้วเรายังไม่รู้ตัวว่าเราผิดเลี้ยงลูกแบบผิดวิธีพ่อแม่รังแกฉัน
0: คร
1: ับ ครับถ้าสิรังแกแบบซี่กะลูกบ่ใหญ
0: ่ลูกเป็นการรังแกเลยมันบ่
1: เอาไปง่ายบริษัทกันถึกเจ้านายถึงเจ้านายใส่กันสิบ่ว่าติคือลูกก็สิมาซอยฟังเดี๋ยวเจ้านายใช้อย่างนั้นอย่างนี้สิเป็น
0: บ่แม่นคือฟัง
1: พ่อแม่สิเป็นได้เจ้านายอยู่น้ําไผยากได้ปะเนี่ยมันสิอยู่ยากอยู่น้ําไผก็ยากครับเพิ่นเฮ็ดแบบนี้อยู่น้ําสังคมยาก
0: คร
1: ับ เนี่ยที่เฮาเว้าอยู่เนี่ยคือธรรมะเนี่ยเพื่อให้การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมราบรื่นและเป็นสุขความเป็นสูงเนี่ยคือต้องอยู่แบบปกติเด้ยมันมาไปละลานคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าจะของมาสวยสุขบ่แม่นผมก็เสียในใจว่าไม่มีความสุขหรอกคนที่เป็นละลานเบียดเบียนคนอื่นแล้วตัวเองคิดว่าตัวเองถูกเนี่ยไม่มีความสุขคิดบ้างสั่นเพราะว่าไปอยู่กับใครแล้วจะไปอยู่ได้ไปอยู่สังคมขนาดสังคมขนาดเล็กขนาดนี้สังคมเริ่มต้นอย่างนี
0: ้
1: ยังอยู่บ่ได้ก็ต้องคิดว่าไปอยู่ในสังคมระดับประเทศเสียจังได
0: ้
1: เพราะว่าถ้าเราไปอยู่ในสังคมหมู่ใหญ่เราไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะคิดกันยังไงกับเรานะเรารู้แต่ว่าเราต้องไปทำงานตามวันเวลากินเงินเดือนเฉยเราคิดแต่ว่าวันหนึ่งเราต้องหาเงินเฉยอันนี้ก็คือวัตถุนะเสพกับวัตถุนิยมนิยมกับวัตถุเกินไปก็เลยกลายเป็นว่าไม่เห็นการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
0: ไม่เห
1: ็
0: นค
1: ุ
0: ณค่า
1: ของชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าการใช้ชีวิตแบบนี้เป็นการใช้ชีวิตแบบประมาทไปถือผู้บดีเขาตีปากแตกกันยังไงมันไม่ใช่ตอนนี้สังคมมันเป็นแบบสี่เลยครับตอนนี้สังคมถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้กำลังเป็นไหมครับที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยผมว่า แทนที่แทนที่สิใส่กำลังนะให้มันถือทิศถือทางใส่กำลังให้มันถือประโยชน
2: ์
1: นะแล้วก็ใส่สมองตอนนี้หาเงินจากการใส่สมองมีสมองขนาดมีนางยื้อเสืออะไรเงินโกยเขาร้อยเขาบัญชีเงินก็มีเยอะๆอันนี้พ่อเรียนบอกมีชาชีพด้วยนี่
0: สมองต้องเป็นสัมมาทิฏฐิพร้อมเนี่ย
1: สัมมาทิฏฐิอันนี้ต้องสัมมาทิฏฐินะบ่แม่นว่าการใส่สมองแบบไปใส่มิจฉาชีพเนาะไปพูดถึงครอบครัวเนาะอาจารย์อยากให้เห็นถึงบริบทของพ่อแม่ผ้าลูกไปวัดไปว่าอาจารย์ท่องก็อย่าลืมจุดนี้เลยว่าอาจารย์หนึ่งจะว่าเนาะเท่านี้มันคนวัดคนว่าต้องอยู่วัดและพระสงฆ์องค์เจ้าต้องอยู่วัดแหละสมัยก่อนนี่เขาเข้าวัดเขาว่าน้ำพอน้ำแม
2: ่
1: สมัยนี้ยากวะครับ
2: ยากครับ
1: หาเห็นบ่
2: หายาก
1: แม้กระทั่งวันพระเนี่ยแต่เป็นวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็ยังไม่อยากมาวัด
0: ครับจริงเด็กน้อยอยากมานะครับจังมาเวียนเทียนวันสำคัญวันใหญ่จังซี่นะครับเด็กน้อยเขาอยากมานะครับเขาอยากมาแต่ว่า
1: พ่อแม่บ่ให้มา
0: พ่อแม่บ่พามาจังซี่นะครับอ๋อบ่ให้มาก็มี
1: ปัจจุบันมันมีแบบซี่นะครับมันมีคอนเทนต์ที่เขาเรียกว่า
0: เนี่ยครับเด็กน้อยอยู่บ้าน
1: สื่อโซเชียลเนี่ยสื่อโซเชียลเนี่ยมันเป็นการสร้างกับสร้างไปในทางที่ถูกต้องเด
2: ็ด
1: และดีงามก็อยากสร้างเขาอยากสร้างคอนเทนต
2: ์
1: สร้างเรื่องเล่าสตอรี่
2: ครับ
1: เรื่องเล่าเกี่ยวกับมื้อนี้วันพระมื้อนี้วันพระทําวัดเมียขาวมื้อนั้นพุกเทศจังซี่ล่ะ
2: คร
1: ับ เมียขาวสิมาแบบสร้างสตอรี่แล้วเหลียวเบิ่งไผคนก็บ่มีเด้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมียขาวสิมาตั้งใจฟังพระธรรมเอ๊ะอันนี้บอกว่าถือแ
0: ต่ว่ามันมาอย่างนั้น
1: เอ๊ะก็เรียกว่าแต่ละคนมาเนี่ยก็ได้ธรรมะเนี่ยบ่ทอกันแต่ว่าอยากให้เห็นแบบซี่อยากให้ไปบอกลูกบอกหลานไปเป็นสื่อให้ไปเป็นตัวแทนของพระสงฆ์องค์เนี้ยบ่ได้ตัวแทนอาตมาเด
2: ้
1: ตัวแทนของพระสงฆ์องค์เนี้ยว่าไปเว้าในเรื่องของการมาสร้างศรัทธาให้เจ้าของสร้างโดยการสร้างบุญสร้างอย่างนี้เนื่องจากว่ามันไม่วิกฤตแบบว่าคนมันลาวัดคนล่าวัดคนบ
2: ่
1: คนล่าวัดแบบบ่เอาวัดนะครับเนื่องจากว่าวิกฤตของข่าวของพระข่าวของพุทธศาสนาข่าวของการมีมิจฉาชีพข่าวของการหลอกลวงเงินโบกเงินวัดเองสินะการใส่บัญชีวัดเงินบัญชีสูงเองสิ
2: คร
1: ับ ตอนนี้ข่าวมันบันหนามากในช่วงก่อนน่ะแต่ว่าผู้เพิ่นเป็นผู้เพิ่นเป็นเนาะอย่าไปด่วนสรุปเด้อย่าไปด่วนสรุป
0: รวมมัน
1: วัดนั่นวัดนี่เนี่ยเจ้าวาดเนี่ยมันเป็นยังไงยังสิแหละเนี่ยนั่งนั่งรถออก
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก ร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
7: ถึงเวลาหยุดภัยสังคมก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
6: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดน่านเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังบ้านร้องอำเภอปัวและชุมชนสวนตาลล่างเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผานิชคาดนาครายงาน
4: จังหวัดสุโขทัยบูรณาการทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมหลังมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ทยอยไหลลงสู่พื้นที
9: ่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมและวางแนวทางการบริหารจัดการรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาโดยมีแนวโน้มลดลงภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ด้านโครงการชลประทานสุโขทัยได้เร่งบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าคลอง6บาทคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองโดยจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้สำนักงานชลประทานที่4ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะการหน่วงน้ำตัดยอดน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
4: สหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ที่ลุกไหม้ต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิง4ลำจากโรมาเนียสโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็กพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า120นายและยานพาหนะจากเยอรมนีและโรมาเนียไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเดลิบัสกาเปรชชาลาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหลังไฟป่าลุกไหม้ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์และเผาทำลายพื้นที่ป่าสนไปแล้วกว่าหลายพันไร่โดยเซอร์เบียสามารถขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านกลไกคุ้มครองพลเรือนของสหภาพยุโรปแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก็ตามด้านนายลูก้าคาลซิสหัวหน้าหน่วยงานสถานการณ์ฉุกเฉินของเซอร์เบียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าเริ่มทรงตัวแต่ยังต้องเฝ้าระวังกระแสลมแรงที่อาจทำให้ไฟลุกลามโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันพื้นที่ชุมชนและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ที่ ่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาทิตย์ติดข่าวนะคะทาง FM 92.5 ค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรศิริคำวางค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็วันนี้ก็คงมีข่าวสารหลากหลายที่จะมาพูดคุยนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เมื่อคืนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะคุณฟัง
2: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: ทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: เพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยตั้งใจดีโว้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไปไปช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: เดินทางสิไก่คือไก่ควมกุญใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันให้คุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุมครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

0: การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านดร.สมยงครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสายันและก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับ
1: วันเสาร์วันอาทิตย์ครับท่านผู้ฟังครับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติพบท่านผู้ฟังเวลานี้แหละ 11:00 น.จนถึง 12:00 น.นะครับเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยเรื่องความเป็นอยู่ความวิถีชีวิตของคนไทยเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมเรา2คนนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็คงจำกัดหน่อยนึงท่านผู้ฟังได้ฟังระบบ AM นั้นก็คงจะต้องขออภัยยังไม่เสร็จนะครับระบบ AM ส่วนระบบ FM นั้นก็ฟังได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ให้ท่านได้ติดต่อโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการก็0432367 26ครับท่านดร.ครับ
2: ครับผมคือก็อย่างนี้คุณสายันนะเนื่องจากว่าระบบ AM เรายังซ่อมเครื่องไม่เสร็จเนาะ
1: ครับ
2: ทีนี้ทางออกหนึ่งที่พี่น้องขอมาว่าขออนุญาตโทรเข้าโทรศัพท์มือถือส่วนตัวแล้วช่วยออกทางไมโครโฟนให้หน่อยไอ้พี่น้องอยู่ต่างจังหวัดก็มีรายการพิเศษอย่างนี้อยู
1: ่ครับ
2: ไปได้แก้งให้ทราบครับผม
1: ครับก็เราก็เอาอย่างนี้ไปก่อนนะเพราะเนื่องจากว่ามันมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับที่จะว่าเล็กน้อยก็ไม่เล็กน้อยหรอกท่านผู้ฟังก็กระหายอยากฟังเหมือนกันท่านที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะครับท่านผู้ฟังที่กำลังโทรเข้ามาตอนนี้ขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะครับให้ผมกับท่านดร.สมยงได้อารัมภบทสักหน่อยนึงเนาะ
2: ครับ
1: ได้เกริ่นได้อารัมภบทให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องต่างๆที่เราพยายามเตรียมมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังได้ฟัง
2: ครับ
1: อย่างเช่นเรื่องของสภาวะธรรมเรื่องอะไรต่างๆทั้งเติมมีเรื่องอะไรบอกท่านฟังเช่นครับ
2: ครับขอบคุณคุณสายันครับเรื่องของสภาวัฒนธรรมนี่ขออนุญาตแจ้งนะครับว่าสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง26อำเภอคุณสายันนะ
1: ครับ
2: ได้ร่วมกับวัดธาตุพระอารามหลวงจัดงานตุ้มโฮมวิถีอีสานโบราณดั้งเดิม
1: ครับ
2: ที่วัดธาตุพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันพุธที่9กันยายน2569เป็นงานสำคัญครับคุณสายันนะท่านผู้ฟังครับที่ว่าสำคัญเนี่ยก็เพราะว่าเราจะใช้วิถีอีสานดั้งเดิม
1: ครับ
2: ตุ้มโฮมพี่น้องเราทั้ง26อำเภอ199ตำบลเนี่ย 2,331 หมู่บ้านเนี่ยมารวมกันตุ้มโฮมดั้งเดิมแบบงานวัดที่วัดธาตุพระรามหลวงในวันที่9กันยายน2569เริ่มตั้งแต่ 8:30 น.คุณสยันนะ
1: ครับ
2: จากนั้นเวลา 9:30 น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านกจรเกียรติรักพาณิชย์มณีก็จะเดินทางมาถึงวัดธาตุพระรามหลวงจากนั้นท่านพระธรรมวชิระสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเป็นประธานในพิธีไฝ่สงฆ์นะคุณแสนนะจากนั้นท่านขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นก็เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
1: ครับ
2: ศาสนพิธีนะครับรัตนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลศาสนพิธีศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องไทยธรรมและผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างวิหาร500ปีพระศรีสัตนาคณหุตหรือหลวงพ่อพระลับจากนั้นก็พระสงฆ์อนุโมทนาพิธีบายสีสู่ขวัญที่บริเวณเวที บริเวณพิธีพระโบสถ์พระรามหลวงคืออย่างนี้คุณสายันพิธีบายสีสู่ขวัญเนี่ยก็จะเป็นพิธีของอีสานวัฒนธรรมอีสาน
1: ครับ
2: คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีนี่เนาะท่านก็จะเกษียณอายุราชการ30กันยาเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าก็จะเกษียณขอนแก่นเรานี่นะแล้วก็ท่านปลัดจังหวัดขอนแก่นท่านคารมคำพิทูลก็จะเกษียณ
1: พร้อมกัน
2: พร้อมกันนะนี่ระดับปกครองจังหวัดนอกจากนั้นทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นน้องๆที่อยู่ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเครือข่ายของสภาวัฒนธรรมเราเนี่ยก็จะเกษียณหนึ่งท่าน
1: ครับ
2: แล้วก็ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรร
1: ม
2: คุณวราพันธ์เจริญจิตชัยชนะเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ท่านเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงและเป็นรองเคยเป็นรองอธิบดีกรมศิลปวัฒนธรรมดูแลสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศนี
1: ่ครับ
2: ท่านก็จะเกษียณฉะนั้นงานนี้ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นทั้ง26อำเภอ
1: ครับ
2: นะครับร่วมกับเครือข่ายและวัดธาตุพระรามหลวงเนี่ยจึงจัดพิธีนี้ขึ้น
1: ครับ
2: เพราะวัดธาตุได้เป็นวัดประจำเจ้าเมืองกุเรียนนะเมื่อเจ้าเมืองเกษียณก็เลยจัดพิธีนี้ขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: นอกจากนั้นก็จะมีการรำบายสีสู่ขวัญคุณเสียนนะจากนั้นก็ทำพิธียกช่อฟ้าเนาะ
1: ครับ
2: ยกช่อฟ้าก่อสร้างวิหารหลวงพ่อพระรับเนี
1: ่
2: ยแล้วก็จะมีทอดพระป่าตามศรัทธา
1: ครับ
2: จากนั้นก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานมีการเวิร์กช็อปมีการออกร้านวัฒนธรรมนะออกของดีของสภาวัฒนธรรมทั้ง26อำเภอ
1: ที่วัดธาตุนี่นะ
2: ที่วัดธาตุนะ
1: ครับ
2: มีการชิมช็อปน่าไปเป็นงานท่านมีสอยดาวสาวเดือนด้วยนะ
1: คร
2: ับ
1: โอ้
2: แต่ดั้งเดิม
1: วัฒนธรรมเดิมมาใช
2: ้วัฒนธรรมมันเดิมมาใช้
1: ครับ
2: และการมีการประกวดร้องสารพันยะคุณยันนะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีพิธีมอบผู้ชนะในการประกวดผมหลับตาดูไปข้างหน้าเนี่ยดูการเตรียมงานของพวกผมนี่นะคุณยันนะ
1: ครับ
2: เราจะได้ร่วมกันถวายพัฒหารเพล
1: ง
2: แด่ท่านเจ้าคณะจังหวัดพระผู้หลักผู้ใหญ่เนาะ
1: ครับ
2: ในวันที่9ถวายเพลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณสายันนะเพราะนั้นทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นก็จึงถือโอกาสนี้บอกบุญและที่สำคัญเราจะได้ร่วมยกช่อฟ้าโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และท่านเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระธรรมวชิระสารเมธีท่านเจ้าคุณถนอมเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์อันนี้นับเป็นมงคลจึงขอบอกบุญแจ้งให้ทราบครับ
1: อีกเรื่องนึงครับท่านผู้ฟังครับท่านดร.ครับ
2: ครับ
1: เรายินดีต้อนรับท่านรองอธิบดีคนใหม่หมาดใหม่หรือเปล่านะ ท่านพลพิทักษ์แม่นสิรินะครับวันนี้ท่านมาเยี่ยมท่านมาเยี่ยมชมท่านมาตรวจงาน
2: เมื่อกี้ได้ไปถ่ายภาพกับท่านแล้ว
1: มาตรวจงานการก่อสร้างที่พักแฟลตบ้านพักข้าราชการในบริเวณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นท่านมาตรวจงานนะครับเราก็เลยมีโอกาสพบปะพูดคุยกับท่านนิดนึงนะก่อนที่ท่านจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของท่านต่อไปก็ยินดีต้อนรับนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังหลายท่านก็โทรศัพท์เข้ามาเตรียมเตือนคุณลงคุณหาวหลายวันตั้งแต่รายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติเข้ามาพระพุทธก่ออ้าวมีการจัดคิวกันนี่นะเท่าที่ทราบนะจัดคิวกันบุรุษคนบอกโอ้ให้พี่ตัวมาก่อนให้ผู้นั้นตัวมาก่อนพันธสรุปกัน
2: ขออนุญาตเสริมท่านเสนนิดหนึ่งเนาะเมื่อกี้พูดถึงท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
1: ครับ
2: ต้องชื่นชมนะคุณยันนะ
1: ครับ
2: เพราะท่านผมถือว่าท่านผลักดันบ้านพักของเจ้าหน้าที่ของสพท.ขอนแก่นเราเนี่ยซึ่งตัวนี้กำลังก่อสร้างอย่างขมักขม้นผู้รับจ้างก็พูดง่ายๆว่าเอาใจใส่ในงานเนาะ
1: ครับผมก็ต้องมาอีกสายนึงครับเอาเริ่มสายแรกนะครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: จากทางไหนเนาะเนี่ย
3: จากทางพระยืนครับ
1: พระยืน
2: สำลัน
1: คร
2: ับ
1: ผม
3: ครับผมก็ดีดีนะครับนี่ท่านพอท่านเครื่องเรียงแบบเพลงนี้พอท่านเข้าห้อง
1: ครับ
3: ผมก็จะข

0: ระหว่างอดีตกับปัจจุบันนี่แหละครับถ้าก่อนมาเรียนเข้าเนาะการเรื่องนี้มาทำการโลกวัดโลกนี่กิจกรรมที่จะสองห้องที่ที่เนี่ย
1: ครับ
0: นี่กิจกรรมตลอดนี่ผู้บ่าวผู้สาวก
1: ็
0: ผู้เป็นพ่อเป็นแม่พ่อลูกพ่อหลานไปวัด
1: โอ้แสดงว่าเท่าเติมด้วย
0: อันนี้สมัยนี้ที่เมืองนี้มันคนล่าวัดหลายกับพ่อเด็กเกิดมาสมัยนี้หรือพ่อแม่ที่คลอดลูกสมัยนี้บ่ได้เลี้ยงคลอดลูกแล้ว 2-3 เดือนกลับไปทำการทำงานป้อยหายตาหายย่ายเป็นผู้เลี้ยงวันนี้มันก็มากมีปัญหาย่ายมาแล้วปัจจุบันนี่ครับพอดีมันก็มีเรียงไกลโตเห็นมากลูกพ่อแม่บริสอน
1: ที
0: ่ตายตาย่ายสอนมันก็พอข้างคว่ำไปโรงเรียนกลับมาตัวย่ายตัวตาว่าไปเหตุการณ์บ้านน้ำมูกกับมันไปสายบัตรตาย่ายก็ต้องดูแลอยู่นี่แต่เบิ่งบ่ทั่วบ่ถึงแล้วก็ถามบ่ทันถามบ่ทันเด้งมาสูงนี้นะครับ
2: ครับ
0: มันก็เลยใหญ่มากสูงมากบ่ฟังความแน
1: ่
0: ยังไกลตัวเข้ามาหาซื้อยาบ้า
2: ครับ
0: เลยไปน้ำมูกน้ำพวกเกิดนี่ดันกินการร้องเลยคิดบ้านนี้ผมอยู่ห้องยังอยู่บ้านบ่ว่าสูงมือเนี่ยก็บ่เกินปานใดดอกตัวงานไหนก็หายประเทศนี้พอเราทำเข้าเลยเชื่อมไปผมเป็นห่วงคิดอยู่ผู้เดียวดอกกันเที่ยวเลี้ยงว่าไอเดียบางคนก็บอกเข้าใจหาว่าเข้าไปทั้งตั้งหลายคนล่าวัดโดนีมาเสียเสียผู้บ้านบ่วนเนี่ยวัดบ้านวัดโรงเรียนมันที่กลับกันโรงเรียนกับจังหวัด
2: คร
0: ับ วัดนี่สิยุบโดยปริยาย
2: ครับ
0: โรงเรียนก็นี่สารสังยุบเพราะประชากรมันลดลง
2: ครับ
0: เอาทั้งวัดก่อนทั้งวัดนี่ที่คนห่างวัด
2: ครับ
0: ที่ผมเกิดขึ้นมาที่6วันโอ้โหมากตอนแรกบ่พาไปวัดสมมุติมีแต่ไปหาอยู่หากินไปรับจ้างผมไปกับผมไม่อยู่ไม่ถึง
2: ครับ
0: มันมาเป็นสมัยเกิดมาเป็นเด็กน้อยไปโรงเรียนลุงตาปายที่เขาถือกระดานไปเรียนหนังสือที่เขาชูมือเนี่ย
2: ครับ
0: ครับวันนี้ทางโรงเรียนคู่หลายนักเรียนหน่อยทั้งวัดพระหน่อยครับมันเป็นที่ตั้งกันครับ
2: ครับ
0: วันนี้ผมจะเอาเลี้ยงไก่โตซื้อยาบ้า
2: ครับ
0: จัดแก้ไขเลี้ยงสะท้อนไปทางรัฐบาลเลี้ยงป่าเป็นป่าบ่อยหรอกผมฟังอยู่มันเป็นป่าเทคนิคท่านราชการสงครามกับหลวงพ่อถือ ผมว่าแล้ววิธีแก้ผมอยากเสนอไปสะท้อนไปทางรัฐบาลว่าวัดเข้าหรือซื้อมือพระนี้ก็พระเดาพวกใครทรงลูกทรงเต่าไปบวชไปตั้งการเนี่ยออกกฎหมายหรือขอบังคับหรือจังหวัดหรือต้องกินออกขอบังคับไปได้ทุกปีที่จะเข้าพรรษาเนี่ยไอ้ซอยก็ลดแล้วลงเอาคนในบ้านบวชย่างหน่อยย่างไอ้ครับทุกคนทุกองค์เป็นขอบังคับเลยผมว่าดีว่าดีเพราะว่าตำรวจป่าพุ่งเข้าไว้ดอกต้องป้องกันว่าเกิดยังไงประเทศนี้เขาสืบเชื่อมวัดเข้าสืบห่าง
2: หมายความว่าบ้านนึงเนี่ย
0: หลายหลายวัดที่พระเป็นที่หาองค์พระพ่อส
2: ื
0: บผมว่าทำบุญแล้วร่องเพราะว่าทำศาสนาพม่าเข้าศาสนาเป็นบ่มีแล้วครับเข้าเดียดยังไง
2: ครับ
0: ดังนั้นผมก็อยากให้ท้องถิ่นหรือทั้งรัฐบาลเนี่ยบอกขอมาครับซอยกันแล้วร่องเอาลูกหลานซุ่มมาติดยาบ้าเลยละช่วยกันต้มเขาบวชทุกปีในเขาวันตาสามเดือนเนี่ยแล้วก็ถึงสมบัติเขาวันตาก็ให้มาบวชสักสิบคนสามเดือน

0: ใช่บ้านซอยกันเรียไล่ดังคืนจะเรียไล่เลยหรอเรียไล่เลี้ยงสิแก้ปัญหาตัวเนี้ยของบาข้อที่ซอยกันได้ยุกครับครับผมบอกเลยย่อว่าขยายหลายเอาแค่นี้แล้วครับเพราะ
1: ครับผมมาขอบคุณหลาย
0: ตามที่ผมว่าละเรียไล่เข้าหน่อย
1: ครับ
0: ว่าวัดชัดเจนว่าว่าอะไรบางที่ก็เลื่อมก็ย้อนกังวลมาเรียไล
1: ่ขอบคุณเข้าใจแล้วนะครับใจความใหญ่คือเราห่วงวัฒนธรรม
2: ครับ
1: แกห่วงวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการบวชการอะไรต่างๆมันก็เข้าข่ายกับที่เราคุยกันนะดร.เราคุยกันถึงเรื่องของวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรร
2: ม
1: ซึ่งเดิมแล้วมันมีอยู่มันอบรมสั่งสอนลูกหลานเราเยาวชนเราเนี่ยมันเคยมีแล้วก็เอาออกไปมันก็เลยเนี่ยผลมันกำลังปรากฏว่าผลของการเอาวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมออกจากสถาบันการศึกษากำลังปรากฏตัวขึ้นมาว่ามันสังคมมันกำลังจะเริ่มแย่ลงทุกวันคุณธรรมจริยธรรมมันเริ่มเสื่อมลงทุกวันฉะนั้นก็อันนี้ก็ฝากถึงรัฐบาล
2: ครับ
1: เนาะก็ฝากทางรัฐบาลนะครับส่วนเรื่องของยาบ้านั้นมันก็เป็นปลายเหตุละเนาะเราแก้กันทุกวันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือต้องปราบปรามแหล่งผลิตซึ่งแหล่งผลิตนั้นมันก็อยู่นู่นต่างประเทศแล้วมันก็เข้ามาได้แต่มันเข้ามาได้เนี่ยมันก็ต้องเลือกว่าต้นเหตุมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วเมื่อเรารู้ว่ามันแหล่งผลิตมันอยู่ต่างประเทศอยู่ขอบชายแดนเนี่ยมันเข้ามาได้ต้นเหตุมันต้องอยู่ที่ว่าเราให้มันเข้ามาได้อย่างไรเนาะรัฐบาลคุณต้องไปดูตรงนี้ด้วยเนาะท่านดร.นะ
2: ครับ
1: แล้วก็ไอ้เรื่องการบวชวัฒนธรรมประเพณีอันนี้เนี่ยอยากให้รณรงค์ใช่ไหมฮะแนวคิดของท่านดร.มองเป็นยังไงแนวนี
2: ้ครับคุณสายันนะ
1: ครับ
2: ผมต้องขอบคุณพี่สำลาน
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ
1: ่
2: อยู่ที่บ้านป่าหม้อเนาะ
1: ครับ
2: อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยคือพูดยังไงก็ถูกหมดคุณยันนะอย่างเช่นเรื่องของการเลี้ยงลูก
1: ครับ
2: อันนี้สำคัญนะถ้าเราปลูกฝังค่านิยมรู้จักกตัญญูกตเวทีรู้จักบาปบุญคุณโทษตั้งแต่เด็กๆคุณยันนะ
1: ค
2: ุณยันสังเกตไหมสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่เราเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกหมายว่าอย่างเช่นครอบครัวผมเนี่ยมีลูก11คนเลี้ยงลูกอยู่ด้วยกันอย่างนั้นแหละนะลูกจะเคารพพ่อแม่พ่อแม่บอกเนี่ยเชื่อฟังไม่เชื่อฟังก็ตีก็ด่าตามภาษาเขาวิธีในการอบรมทีนี้ลูกเนี่ยมักจะทำอะไรผิดกลัวพ่อแม่อันนั้นคือวิธีนะทีนี้พี่สำนานบอกว่าทุกวันนี้ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแล้วคลอดแล้วพ่อแม่ก็ไปทำงานปล่อยให้ตากับยายปู่ย่าเลี้ยงซึ่งเขาก็เศรษฐกิจรัดตัวนะคุณเรียนนะบางทีคลอดลูกมาในระหว่างที่ตัวเองยังไม่พร้อมคือคนต้องอยู่ต้องกินพูดง่ายๆใช่ต้องไปหาอยู่หากินยิ่งประเทศไทยเรามันเขาอยู
1: ่
2: ยุคโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมไปทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยลูกหลานอย่างที่พี่สำนานพูดถูกหมดเลย มันจึงทำให้เด็กโตขึ้นมาท่ามกลางของขาดภูมิคุ้มกันไง
1: ความเจริญทางด้านวัตถุมันเจริญมาก
2: ใช่
1: ทีนี้เมื่อคนเจริญมากแล้วก็เมื่อวัตถุมันเจริญทุกอย่างมันเจริญขึ้นประชากรก็มากขึ้น
2: ใช่
1: เมื่อประชากรมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินทำนาอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้
1: ใช่ไหมครับมันก็ต้องไปดิ้นรนทำมาหากินทีนี้พอลูกหลานลูกเจริญเติบโตขึ้นมาแต่งงานมีครอบครัวมีลูก มันก็ต้องทำมาหากินแล้วลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อพ่อแม่ต้องทำมาหากินต้องไปทำงานนะครับนี่ปัญหามันก็เกิดว่าเอ้าถ้าเลี้ยงลูกลูกจะเลี้ยงยังไงก็ต้องให้ตาให้ยาย
2: ถูก
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: นี่พอตายายเลี้ยงมันก็แม่คนแก่เนาะมันก็ไปไม่ทันหรอกแล้วว่าท่านเล็กน้อย
2: แม่จะมันไปใส
1: ่จะแม่ละให้มันก็ไม่ยุ่งหรอก
2: ครับ
1: ทีนี้ไอ้สำคัญเนี่ยที่มันน่าจะมาช่วยแบ่งเบาได้นิดหนึ่งได้บ้างเนี่ยไม่นิดหนึ่งก็ได้บ้างเนี่ยก็คือการเรียนการสอนทางสถาบันการศึกษาวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมให้ครูอบรมสั่งสอนอย่างน้อยพื้นฐานความรู้ความคิดของเด็ก
2: ครับ
1: มันก็ได้รับการอบรมบ่มเพาะว่าอย่างเนี้ยมันไม่ดีนะลูกอย่างนั้นมันไม่ดีนะอย่างนี้มันบาปนะอะไรต่างๆเหล่านี้
2: ใช่
1: มันก็จะทำให้ลูกหลานเราได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้เข้าไปจะทำอะไรที่มันผิดมากมายมันก็จะทำให้จิตสำนึกของเขามันอย่างนั้นก็เบรกเอาไว้บ้างอะไรทำนองนั้นที่สังคมปัจจุบันนี้มันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วมันก็น่าหนักใจ
2: ขออนุญาตเสริมเพิ่มสายันนิดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือคุณสายันเนี่ยพอคนเราเอาวิชาจริยธรรมคุณธรรมหน้าที่พลเมืองออกไปจากการศึกษาต
1: ั้
2: งแต่วัยเด็กนี่เนี่ย
1: ครับ
2: ทีนี้คนที่เรียนหนังสือเนี่ยเอาอะไรเข้ามา
1: เอ
2: าความเก่งนะเอาความชนะเลิศเรียนเก่งๆได้เกรดเก่ง
1: ๆ
2: ไอเรียนอย่างนี้เขาเรียกว่าเรียนเห็นแก่ตัว
1: ครับ
2: คุณสายันจะเห็นว่ามีการเปิดสถานที่สอนพิเศษเต็มไปหมดพ่อแม่พอลูกเรียนจบไปสามันต้องรีบเอาไปเรียนพิเศษเห็นไหม
1: คร
2: ับพ่ออยากแค่หน้าอยากพิเศษกว่าคนอื
1: ่
2: นทีนี้มันก็เกิดการแข่งขันการเห็นแก่ตัว
1: ครับ
2: พอการเห็นแก่ตัวปุ๊บเรื่องคุณธรร
1: ม
2: จริยธรรมภูมิคุ้มกัน
1: ครับ
2: มันหายพอมันหายเสร็จนี่นะฮะทีนี้มันเอาวัตถุหมายถึงเอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ทำอย่างไรถึงจะได้เงินมากเอาเปรียบเพื่อนวิ่งเส้นไปเป็นผู้จัดการสอบความรู้ไม่มีก็จ้างอะไรสารพัดเกิดทุจริตนะเพราะมันขาดจริยธรรมคุณธรร
1: ม
2: แล้วคนที่ไปนั่งอยู่บางคนไปนั่งอยู่ในตำแหน่งบริหารเนี่ยก็ไปจากขบวนการอย่างเงี้ยนะพอไปนั่งแล้วก็พูดง่ายๆมีช่องว่าง
1: เ
2: ปิดไฟเขียวเห็นไหมการสอบที่ดังๆท้องถิ่นทุกวันนี้นะคุณเรียนนะและการสอบอีกหลายการสอบเขาว่าไม่ต้องไปอ่านหนังสือขอให้มีเงินเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะขอให้มีเงินคนนั้นได้คนนี้ได้พอได้แล้วก็ไปเป็นภาระ
1: เก่งแล้วขาดคุณธรรม
2: ครับผม
1: มันก็เป็นปัญหาของสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องได้รับการแก้ไข
2: ใช่
1: เมื่อมีรัฐบาลเราก็ต้องหวังพึ่งรัฐบาลแหละเพราะว่าระบบการปกครองเรามันเป็นแบบนี้เราก็ต้องหวังพึ่งรัฐบาลเนี่ยเห็นรัฐบาลก็คุยกันมานานแล้วล่ะตั้งแต่เข้ามานั่นล่ะก่อนเข้านั่นล่ะว่าจะเอาวิชาประวัติศาสตร์วิชาศีลธรรมกลับมาสู่ระบบการเรียนการสอนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นพูดอะไรนะครับก็ได้แต่เราก็ได้แต่ฝากไปอย่างนี้แหละ
2: ขออนุญาตเสริมคุณเซียนตรงนี้ว่าคือเราวิ่งไปถึงดาวอังคารนะ
1: ครับ
2: ผมว่าเราลืมรากเหง้
1: า
2: คำว่าลืมรากเหง้าคือลืมระบบความอบอุ่นภายในครอบครัวเสียก่อนคุณสยันสังเกตไหมว่าสมัยก่อนพ่อแม่ส่งลูกเรียนเนี่ยโอกาสที่ลูกจะไปเกเรไปบ้านเอื้อนเกเรเนาะ มีอยู่แต่น้อย
1: ครับ
2: เพราะกระบวนการครอบครัวอบอุ่นพากันเข้าวัดเข้าว่าอย่างที่พี่สำราญพูดอ่ะ
1: ครับ
2: ถึงเทศกาลเข้าวัดเข้าว่าคนเกรงกลัวบาปคุณยันนะ
1: ครับ
2: พอคุณเกรงกลัวบาปทุ่งสะสมมาพอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มันก็เกรงกลัวบาปไม่กล้าทำความผิดหรือกล้าทำแต่น้อย
1: มันก็จะน้อยลง
2: น้อยลงไงอ
1: ย่างน้อยมันก็ละอายอ่ะใช่ไหม
2: นี่ไงก็ถึงว่าแก้มันต้องแก้จากล่าง
1: ครับนะครับมีอีกสายหนึ่งเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับท่านก็เก
1: ิ
3: ดคร
1: ับ ครับ
2: สวัสดีครับคุณเสรีภาพครับ
3: ครับผมขอบคุณครับจริงๆแล้วอย่างที่สายเมื่อกี้จะพูดว่าวัฒนธรรมเนี่ยแต่ผมขัดแย้งนะเด็กทุกวันนี้ฟังยากสอนแล้วไม่เข้าใจไม่ฟังยากหรอกครับเด็กเกิดมาตั้งแต่เกิดถึง6ขวบเนี่ยเชื่อฟังพ่อแม่จาก7ขวบถึง12ขวบเชื่อฟังครูจาก13ขวบขึ้นไป20คนเชื่อฟังเพื่อนเพื่อนเอาไงเอากันกินยาเขาติดด้วยกันสอนยากครับจำได้ไหมว่าทุกวันนี้เด็กตั้งแต่9ขวบถึง20ปีเนี่ยลองถามมันที่ว่าวันสำคัญของศาสนาเนี่ยวันมาฆบูชาวันสักบูชานี่เดือนไหนวันที่เท่าไหร่ถามมันที่มันรู้ไหมไม่รู้ถ้าถามว่าวันวาเลนไทน์วันที่เท่าไหร่มันพากันตอบเลยครับเด็กก้าวขวบตอบได้เลยวันแห่งความรักมันรู้ก่อนเราซ้ำไปฉันอยากไปสอนนะครับเรื่องการทำมันเด็กเนี่ยอย่างสงกรานต์เนี่ยแต่ก่อนทำไปดีทุกวันนี้มันสงกรานต์มันไม่รู้สารน้ำอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวมุ่งใจเต้นอย่างเดียวฉะนั้นสอนมันยาก
1: เราจะทำยังไงครับ
3: เดี๋ยว
1: ท่านเสรีภาพท่านเสรีภาพ
3: จะเตือนนะครับว่าสอนมันไม่ได้หรอกครับ
1: ท่านเสรีภาพเดี๋ยวผมขอถามท่านก่อน
3: ตลอดเวลา
1: คือถ้า
3: เราเทคโนโลยีมันสูง
1: โอ้ย
3: สมัยใหม่นี่ไม่เหมือนสมัยเก่าหรอกครับ
1: ท่านเสรีภาพท่านเสรีภาพ
3: ติดยาไปบวชดิ
1: ท่านเสรีภาพโอ้ย
3: สมัยติดยาไปบวชอ่ะยิ่งไปบวชปั๊บไปเสพยาอีกผมพัดเหลืองเสพยาเนี่ยมีเยอะ ฉะนั้นอย่าคิดเลยครับว่าเอาพวกเก็บยาไปของพระหรือตำรวจเน
4: ี่
3: ย
4: โทรศัพท์ผมไม่ดี
3: เลยครับว่าในคุกสอนคนดีไหมไม่มียิ่งคุกคิดนักอะไรยิ่งแก้แดดเหมือนการพระเนี่ยตำรวจนักอะไรครับแก้ผ่าเหลืองฉะนั้นผมบอกตรงๆว่าผมไม่เชื่อหรอกครับฉะนั้นยังจริงๆที่ผมพูดถึงเรื่องยาบ้ายาเสพติดนะครับอย่างที่ท่านพูดว่าปราบยากมันก็ไม่ยากจะปราบที่ไม่ยากเลยยาบ้าเนี่ยให้ผมนี่เป็นประยุกต์เนี่ยเพราะปราบไม่เกิน3เดือนผมบอกแล้วเรียบร้อยเลยให้ผมปราบนะกฎหมายให้ผมออกกฎหมายที่สุดสองครับออกกฎหมายที่เสถียรนายกจัดการอย่างเด็ดขาดถ้าพูดขายยาบ้าเนี่ยอย่างอะไรเนี่ยอย่างเล่าตาเนี่ยติดคุกมาศาลตัดสินประหารชีวิตใช่ไหมรับสภาพลดโทษมาตลอดชีวิตจิตอาจิมาครับไม่นานออกมาเมื่อออกมาแล้วเนี่ยเล่าตาเนี่ยนายทุกคนเขาแต่นี
4: ้
3: ฉะนั้นพวกกินยาเสพติดหรือพวกที่ค้ายาเนี่ยเขามองเห็นแล้วว่าติดคุกไม่ยากหรอกขณะเล่าตาจะออกจากคุกได้ฉะนั้นเขาต้องพามา3วันผ่านพาครับคนไป10ล้านเม็ดมันกลัวกฎหมายไหมไม่กลัวฉะนั้นผมบอกว่าฉันจะปราบเอาจริงๆครับเอาไว้เด็ดแทงขาดเลยครับกูอย่างเดียวไม่ต้องไปถามหรอกครับก็พายังไงล่ะก็ต้องถาม
4: เอาเดี๋ยวท่านเสรีภาพท่านได้ยินผมพูดไหม
3: นี่ก็ผ่านมาอยู่เนี่ย
4: เดี๋ยวท่านเสรีภาพท่านได้ยินผมไหมท่านได้ยินผมไหมเนี่ยฮะได้ยินผมไหมท่านได้ยินผมไหม
3: ได้ยินครับยินร
4: ู้ผมกำลังถามท่านอยู่ว่าที่เรื่องศีลธรรมเนี่ยถ้าสมมติเราไม่อบรมศีลธรรมเด็กเราไม่เราบอกเราสอนไม่ได้เราจะทำยังไงท่านมีทางไหมมีแนวทางแก้ไขไหม
3: มันก็ยากครับท่านสายใหญ่ผมมองยากยากมากเลย
4: นั่นสิ
3: ในฐานะว่าอาชีพผมเนี่ยออกตามบ้านนอกบ้านนาตามหมู่บ้านต่างๆก็ไม่เห็นมาหมดครับยากมาก
4: ยากแล้วเราจะปล่อยมันไปอย่างนี้หรือเปล่าหรือยังไงเราจะปล่อยแบบนี้เหรอหรือยังไง
3: มันก็ไม่ใช่ปล่อยหรอกครับไม่ใช่ปล่อยอย่างที่ท่านสายเลยบอกว่าพอลูกมาแล้วเนี่ยให้ยาเนี่ยใหญ่ยังเด็กมันกินนมสัตว์มันไม่ได้กินนมแม่มันเต็มใจเป็นสัตว์เด็กมันรู้นะครับว่า14ปีมันไม่ติดคุกฆ่าคนตายเนี่ยมันรู
4: ้
3: มันไปยิงคนในโรงเรียนเนี่ยมันรู้ว่าไปยิงมันเรียนแบบมาจากอเมริกาเด็กนะไปยิงคนในโรงเรียนมาเนี่ย
4: โอเคโอเค
3: ครับพ่อ15ปีอ
4: ่ะแล้ว
3: เป็นฝรั่ง
4: เนี่ยโอเคครับผมขอบคุณมากท่านเสรีท่านเสรีไว้แบ่งคนอื่นบ้างเนาะขอบคุณมากครับเอาท่านดร.
2: ครับผม
4: แนวคิดของท่านเสรีภาพเนี่ยท่านบอกว่าไปสอนมันยากสอนยากๆเดี๋ยวนะ
2: ครับ
4: นะครับนะมาถือไว้แล้วลูก
2: รับเลยคุณท่านรับเลย
4: ใครนอนเนี่ย
2: รับออกไหมเพื่อนนะ
4: ฮัลโหลเอาผมรับไม่ได้หนูมันออกมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เราคุยถึงเรื่องของศีลธรรมเนาะเรื่องถ้าสมมติว่าเราไม่สอนศีลธรรมหรือเราไม่เราไปคิดว่าเราสอนไม่ได้เราปลูกฝังเด็กไม่ได้เด็กมันไม่ยอมมันไม่เข้าใจอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะปล่อยไปอย่างนี้ผมก็เห็นว่ามันไม่น่าจะใช่ล่ะนะมันไม่น่าจะใช่แนวทางปฏิบัติอันนี้ในมุมผมนะท่านเสรีภาพนะคือถ้าเราผมยังมองมุมว่าถ้าเราไม่ปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กคือเด็กเนี่ยเขาสอนได้สอนง่ายอย่างน้อยโตขึ้นมาอย่างน้อยเขาก็มีจิตสำนึกอย่างน้อยเขาก็มีภูมิคุ้มกันอยู่บ้างนะครับถ้าเราสอนแต่ถ้าปล่อยปละละเลยอย่างนี้เลยเหมือนยาบ้านี่แหละนะถ้าเราไปคิดว่าเอาอย่างเหมือนอย่างมีอยู่สมัยหนึ่งมีนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่สั่งจัดการกับคนขายยาบ้าคนค้ายาบ้าเนี่ยนะซึ่งในที่สุดต่อมาก็กลายเป็นว่ามันมีทั้งองค์กรต่างๆนะครับองค์กรต่างๆก็เข้ามาบอกว่ามันเกินไปนะมันลุกล้ำสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็ทำให้การแก้ปัญหาของบ้านเมืองนั้นมันเป็นไปด้วยกันด้วยความยากลำบากแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่ทำมันก็ไม่ได้นะไม่ทำมันก็ไม่ได้ครับท่านผู้ฟังฮะที่ผมมองเนี่ย ไม่ทำก็ไม่ได้เราต้องแก้นะเราจะปล่อยสังคมมันเละแฟะฟอนเฟไปคงไม่ได้หรอก
2: ขออนุญาตเสริมคุณยันนิดหนึ่งตรงนี้เนาะที่คุณเสรีภาพอันนี้เป็นความเห็นของท่านเน
4: า
2: ะ
4: เป็นความเห็นครับ
2: ที่เรามองว่าถ้าเป็นอย่างนี้คุณเสรีภาพไปแล้วเอาปุ๊บเลยใช่ไหมล่ะแต่ว่าของเรายังมองว่าการให้การศึกษาให้ความคิดเนี่ย
4: ครับ
2: นะเช่นอยู่ในสถานการศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ
4: มันต้องเป็นการแก้มันต้องเริ่มแก้ที่ต้นเหตุถ้าเราจะปล่อยเลยคงไม่ได้หรอกสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับ
5: ท่านทั้งสองพูดถูกนะครับ
4: ครับ
5: ท่านต้องปลูกฝังหัวใจเด็กๆครับ
4: ค
5: ุณคิดทำยังไงผมก็รู้ได้ครับ
4: ครับ
5: แค่ต้องลองถึงจะท่านกับว่าสอน
4: ครับ
5: สอนจะแน่นเย็นแน่เข็มมากท่านร้อยคนมันต้องมีนะครับหาชิ้นคนชิ้นคน
4: ครับ
5: ต้องดีครับ
4: ครับ
5: ผมทั้งหมดออกไปผมครั้งมาสอนมันก็ต้องดีเข็มแน่นหน่อยจริงเมื่อมันเงยแล้วห้องมาสอนมันก็บอกผมไว้แต่งตัวมันเงยแล้วมาต่างเรื่องแกล้งเด็ก
4: ครับ
5: ที่ไม่ใช่ใช่ไหมคร
4: ับ ก็คือจัง
5: บานก็น้องพอมากครับ
4: คือจังไทเฮ้าอยู่นี่แหละพอนอแมนบอ
5: ครับ
4: เฮ้าเวลาเฮ้าเสียดอีหยังที่มันที่มองเป็นได้แง่มันบ่มีศีลธรรมมันขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมเฮ้ากับเบรกเฮ้ากับมีความยับยั้งชั่งใจอยู่แม่นบ่ล่ะ
5: ครับ
4: บ่แม่นบ่นำเลย
5: ครับท่านผู้เงินคร
4: ับ ครับเนาะ
5: เงินนำครับ
4: ครับผม
5: แล้วก็การปากยาบ้าน
4: ครับ
5: มันเองยิ่งผิดร้อยคนอยู่บนเท่าหรอครับ
4: ครับ
5: มันถูกฟังได้เด็ก
4: ครับ
5: มันต้องทำมาตรฐานมันครับ
4: ครับ
5: ต่อปีเก็บปีชุบก็ปีกันมันต้องดีขึ้น
4: ครับมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนาะ
5: มันจะออกมาดีไม่ได้หรอก
4: คร
5: ับ
4: ครับ
5: คนมองปัจจุบันเนาะมันก็ไม่ดีหรอกคร
4: ับ แมนแมนครับ
5: ต้องปัจจุบันทุกคน
4: ครับครับ
5: เดี๋ยวมันกำลังจะรัฐบาลบ้านออก
4: กัน
5: ม
4: า
5: ไม่
4: ไ
5: หวน
4: ี่
5: ม
4: ัน
5: ก็ไม่
4: ได้
5: คร
4: ับ
5: ออ
4: กกันมาไม่
5: ไห
4: วเพ
5: ราะ
4: เห็นน้ำก็ไม่
5: ได้ไม
4: ่
5: เห็
4: น
5: น้ำก
4: ็
5: ไม่ได้คร
4: ับ ไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้
5: เน
4: าะครับผมขอบคุณครับ
5: ครับ
4: ครับผมเอาครับดีครับ
2: นี่คุณสายัน
4: ครับ
2: คือแฟนรายการพวกนี้เรามองคือเฮาเลย
4: ครับ
2: มองว่าต้องให้คิดสำนึกตั้งแต่เด็กๆ
4: ครับ
2: ซอยกันอบรมบ่มเพาะเนาะ
4: ครับกันบ่ปลูกฝังบ่ไม่เราไม่ประคบประหงมไม่ฟูมฟักไม่ให้ความรู้ไม่ให้แนวคิดเด็กมันก็โตไปแบบไม่มีคุณภาพเนาะมันก็โตไปแบบว่าบางคู่ลำพ้นเอิญพ่อเอิญแม่เอิญมึงเอิญกูเอิญไปทั่วทีบตัวแดนก็มี
2: ก็เพราะตรงนี้แหละคุณชายันที่ผมมองคุณจากเสมพุทธิยันตรงนี้ว่า
4: ค
2: ือถ้าคนมีจริยธรรมคุณธรรมในใจเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันนะคุณยันนะ
4: ครับ
2: เรื่องบาปบุญคุณโทษกตัญญูกตเวทีนะ
4: ครับ
2: เขาสามารถที่จะเลือกสิ่งเหล่านี้ได
4: ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมยังมองว่าเรื่องจริยธรรมคุณธรรมเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น
4: จำเป
2: ็
4: น
2: จำเป็น
4: ครับอีกสายหนึ่งครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับท่านทั้งสอง
4: ครับผม
6: ท่าน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: เมื่อวานเนี่ยผมจะย้อนฟังเรียนแค
2: ่พี่ดมเชิญเชิญ
6: ตอกเล็กน้อยมาหาผมเนาะได้นกอีลุ่มมาเนาะนกอีลุ่มแล้วมาหาผมบอกให้เป็นอะไรนี่นางตีปิ้งน้ำไทน่าเน
4: ี่
6: ยตะก้อเขาผมบอกว่าเอาไม้ผมผมเลยว่าผมจะเดี๋ยวพาไปหาหมอที่เป็นสาวบริขากันฮะเองนะ
4: คร
6: ับ อันนั้นเป็นนกตอนนี้เด็กน้อยคนนี้ผมเด็กน้อยรอมีผู้สี่หกสิบแล้วมาบอกผมบ้างว่าพ่อถ้าผมเป็นยังไปเผาผมเนื้อเนี่ยนะบอกกับผมแต่ผมรู้จักที่มาที่ไปครับเพราะว่าเขาเคยผมเคยดูแลเขาบางอย่างเนี่ย
4: คร
6: ับ ก็เลยว่าเป็นปีนไหนก็ปีนชั้นผมก็เลยว่าปีนชั้นปีนที่แล้วผมถามว่าเดี๋ยวนี้เซาละทีเสพยาเสพยังเนี
4: ่
6: ยแต่อันนี้แน่ครับฉันว่าแต่ว่าผมมีขัดกันยู่กันไปพอผมเนี่ยมาเขาเลยบ่งซื้อผมฟังว่าถ้าผมตายจะเป็นผู้นี้แล้วผู้นี้มีตัวนี้ที่เขาบ่งโกงมาเนี่ยบ่น่าคาดคิดซ้ำนะ
4: ครับ
6: แต่บ่น่าคาดคิดว่าจะเป็นคนเป็นบุคคลขนาดนี
4: ้
6: นะครับเป็นข้อฆ่าเลยครับ
4: ครับ
6: แล้วเขาบอกเขาคือมีหลายเท่าไหร่เห็นเขานั่นเขาบอกติดปอกเปิดเขาว่าไปนะครับเขาบ่มโตมาแล้วถึงได้โ
4: อ
6: ้เอาปงแล้วติดที่ที่ติดที่ติดที่ไม่ได้ติดที
4: ่
6: บางคนจากบ่มนี้เนี่ยรถเต็มบ้านเต็มเมืองเขาไม่ขายรถพร้อมยังพร้อมว่าขายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวยังไปที่นะผมเลยบอกมันแมนเดี๋ยวแมนผมอยู่ในเต็มเมืองเป็นยังเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มีการ ท้าทายกันบางอย่างกับแต่ประกวดกันนะเช่นเช้านี่ก็มาอีกไหม
4: ครับ
6: ผมบอกว่าเย็นแล้วผมเลยถามว่ามันมีอะไรก็น่ะมีอาวุธอาวุธตรงนี้เขาบอกว่ามีทุกคนนั่นแหละแต่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอายุจะ64 ปีโดนอยู่60แล้วมันว่ามันเด็กหน่อยเอง
4: ครับ
6: ที่พูดถึงว่าที่มีไอ้จริยธรรมคุณธรรมที่เอาศีลธรรมเข้ามาเนี่ยผมเห็นด้วยการดูแลเด็กมันต้องเอาศีลธรรมนั่นแหละ
4: ครับ
6: ใช้สมองให้มันมันเป็นคนดีมันยังไงหน่อยมันจะมันต้องรู้จักว่าดีบ่ดีนะครับการเข้าไปในอย่างผมเคยฟังพระคุณเจ้าอย่างนอร์เวย์เนี่ยเขาไปในโรงเรียนเนี่ยต้องเรียกโทรศัพท์ไม่เด็กน้อยเด็กต้องทะวงในการเรื่องนี
4: ้
6: ต่อยเยอะในชีวิตอย่างเดียวมันต้องกำกับตรงนี้ตรงนี้มาจัดการตรงนี้ระเบียบนี้ต้องมีแต่โรงเรียนต้องมีวินัยครับ
4: บ
6: นสเปะปะปอยย้ายในเลี้ยงลูกเลยนะมันสู่พ่อแม่เขาได้หรอครับพ่อแม่เขาจะทำผิดเขาตีได้แต่ย้ายแค่ตาแต่ตีไม่ได้เด็กไม่ได้ไปฟ้องพ่อกับแม่มันจะมาส่งเงินมาให้มันไม่ได้เด็กนี่ครับมันก็เลยยิ่งกันแบบแม่ย้ายก็ต้องอาศัยเงินลูกไปทำงานที่ตามโรงงานต่าง
4: ๆ
6: จับมาบ้านมาส่งไอ้บางคนบอกว่าท่านโทษเอ้ยยิงนั่นจริงจริงจริงเขายิงหลายแล้วมันพอมีดอกมันยิงแล้วมาเชื่อใช้เนี่ยเลยใช้แต่โรงงานยาบ้าส่วนนึงอย่างป้าแต่ยังเขาก็ไม่รู
4: ้
6: ก็ต้องไปง้อเสียร้านเรายิงยิงยิงไม่ต้องหรอกครับตำรวจมาจัดการมาคนแรกตำรวจเขาไปขี่ข้านเดี๋ยวแรกเขาไปยิงปุ้งเขาก็โดนตั้งสอบวินัยสอบอย่างเกินเหตุแม่นตั้งเขาก็ยิงเขาก็ป้องกันตัวเองเรื่องนะครับไม่ต้องเอาศีลธรรมเราจะเอาความจริงๆไปว่ากันไอ้ลิขิตซึ่งมีสมัยก่อนคนไอ้ลิขิตซึ่งมีเฉพาะวันนี้นะครับเพราะว่าเขาสอนกันเรื่องนี
4: ้
6: เอาเรื่องมือโอเคครับผม
4: ครับผมขอบคุณครับ
2: นี่คุณ
4: เนี่ยมัน
2: ใส่
4: ท
2: ่าน
4: มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมันต้องเป็นทั้งซี่คนเราเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่บ่หูจักบาปบุญคุณโทษบ่หูจักคุณธรรมจริยธรรมบ่จักศีลธรรมเลยเฮากะสิอยู่กันยังไงสังคมนี่เนาะอยู่แบบไหนอยากตีหัวไผก็สิตีโลดอยากด่าไผก็สิด่าโลดบ่สิได้ติเน
2: า
4: ะ
2: คนใส่ท่านนะมนุษย์นี่มันต่างจากสัตว์เดรัจฉานคือเรื่องคุณธรรมนี่แหละ
4: ครับ
2: สัตว์เดรัจฉานมันสิเสพสมอย่างกับไผแต่มันบ่มีสำนึกแต่ว่าคันคนน่ะติดยาบ้าเข้าไปนี
4: ่ครับ
2: มันบ่ต่างจากสัตว์เด
4: ้ครับ
2: ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าคู่บาอาจารย์ฆ่าน้องฆ่าแม้กระทั่งตัวเองเสพสมบ่รู้จักอัศรพัดมันเหมือนกับสัตว
4: ์ครับ
2: เพราะนั้นยาบ้าเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่อันตราย
4: ทำให้คนเป็นสัตว์ได
2: ้สารพัดครับเป็นอันตรายทําให้ประเทศชาติหรือเมืองที่มีคนพลเมืองติดยาบ้ากันทั้งประเทศน
4: ี
2: ่หายนะนะ
4: หายนะทั้งประเทศ
2: คนติดยาบ้ามันไม่ทํามาหากินนะ
4: ครับ
2: มันเสพมันเป็นไม่มีมันก็เป็นลักเล็กขโมยน้อยหรือไม่ขอพ่อแม่ไม่มันก็ฆ่านี่ถ้าเราไม่กําจัดหาวิธีการที่ทําให้บุคคลเหล่านี้นี่นะ
4: ครับ
2: หายพฤติกรรมอย่างนี้นี่หายนะพูดง่ายๆคุณยันนะ
4: คือถ้า
2: ทํามองเห็นนะ
4: ใช่มั้ยฮะดร.ถ้าสมมติว่าเอาอย่างยกตัวอย่างถ้าเราสอนเด็กอบรมสั่งสอนเด็กในเรื่องวิชาศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อยเขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก
2: ครับ
4: อะไรควรอะไรไม่ควรทําใช่มั้ยครับ
2: ครับ
4: พอมันโตขึ้นเสร็จปั๊บโอ้อันนี้มันไม่ดีอ่ะครูในวิชาการเรียนการสอนเรื่องยาบ้าไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีใช่มั้ย
2: ครับ
4: สูบบุหรี่เสพยาบ้ากินเหล้าไม่ดีอย่างน้อยมันก็ผิดศีลธรรมผิดอะไรต่างๆเด็กเขาจะรับรู้ตรงนี้พอเวลาเขาจะไปคิดจะทําเขายังมียับยั้งชั่งใจได้ใช่มั้ย
2: ครับ
4: แต่ถ้ามันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าสังคมไทยก็จะแย่ต่อไปไม่มีลูกหลานให้พึ่งต่อไป
2: คืออย่างนี้คุณสายัน
4: ครับ
2: ขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้ว่าถ้าเรามองดูประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์นะคุณสายัน
4: ครับ
2: ซึ่งเป็นพูดง่ายเป็นเจ้าชีวิตเนาะ
4: ครับ
2: เขาจะแต่งตั้งใครเป็นพระมหากษัตริย์จะแต่งตั้งใครไปเป็นผู้นำเมืองนั้นเมืองนี้เนี
4: ่
2: ยแล้วแต่ละปีเนี่ยต้องมาดื่มน้ำสาบาน
4: อ
2: ันนี้เป็นความเชื่อทางจิตใจนะ
4: ครับ
2: ว่าคุณจะจงรักภักดีอะไรก็ดื่มน้ำคมหอกคมดาบก็ว่าไป
4: อ
2: ันนั้นเป็นความเชื่อทางจิตใจนะขนาดทำถึงขนาดนั้นก็ยังมีการชิงบัลลังก์อะไรกันสารพัดตันที่รู้เน
4: า
2: ะ
4: พยายามสร้างจิตวิทยาให้ละอายให้กลัว
2: ใช่ทีนี้การสอนในตำราสมัยก่อนหรือพบผู้เฒ่าผู้แก่เราก็วัดกระบาดนี่คุณเจนนะ
4: ครับ
2: มีหนังสือถ้าคุณสายันเคยเห็นเนี่ย
4: ครับ
2: หนังสือฉบับหนึ่งโบราณโบราณเขาเรียกว่าลักษณะใครทำบาปเราจะได้ทำยังไงเขาเรียกว่าไตรภูมิพระร่วง
4: ครับ
2: หนังสือไตรภูมิพระร่วงเนี่ยนะคุณไปลักเล็กขโมยน้อยต่างๆจะเป็นภาพที่เขียนน่ากลัวนะไปเป็นชู้เนี่ยต้องปีนต้นไม้มี
4: ต้นยิ้ม
2: แรงศพรักเอาต้นยิ้มใช่ไหมล่ะ
4: เอามาสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับผมจะมาเรื่องเรื่องครับ
2: ครับผม
7: ท่านดร.สายันเนาะ
4: ครับผม
7: เรื่องไอ้ที่ว่าอุปสาเพิ่นสิบวชให้พระให้เจ้านี่ผมก็เคยได้บอกว่าพระสงฆ์ของพระเจ้านี่อยู่น้ําวัดน้ํามานี่มันเหลือหน่อยแล้ว5ลังวัดก็ห้างถึงยกเลิกวัดไปก็บ่มีพระอยู
2: ่
7: บัดนี้เฮ็ดจังได๋จังสิมีพระไปบวชคือสายไอ้ที่เพิ่นเว้านั่นน่ะเพิ่นก็จะให้พระไปบวชเนาะ
4: ครับ
7: บัดนี้คนทุกมือนี่มันติดยาบ้าหลายติดยาบ้าหลายเพิ่นเป็นบ้าเด
4: ้
7: กันไปบวชนี่มันเป็นมนุษย์โดยบ่สมบูรณ์ได้บ่สมบูรณ
4: ์
7: อุปสาก็บ่อยากบวชให้ตามกฎหมายแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าผู้ที่ไปบวชนี่ถ้ามีประวัติเรื่องยาบ้าเข้าคุกเข้าตารางย้อนยาบ้านี่อุปสาก็บ่ได้บวชให้เด้
4: คร
7: ับเพราะว่าทั้งกรมการศาสนาสั่งหมอว่าบ่ไม่ให้บวชเลยเพราะว่าถ้าติดยาบ้าม ันสิไปเฮ็ดให้เสื่อมเสียศาสนาเพราะฉะนั้นนี่ผมว่ากันสิผู้ใดก็อยากให้มีพระมีเจ้าไอ้ทั่ววัดนั่นล่ะเพราะฉะนั้นนี่พระเทพนี่เพิ่นยังบ่อยากให้วัดนี่เกิดขึ้นหลายเท่าที่มีอยู่นั่นเพิ่นก็ว่าบ่มีพระสิอยู่แล้วมาที่นี่คันสิให้พระไปบวชนี่ผมว่านี่ต้องอบรมลูกหลานดี
4: ๆ
7: แล้วก็ซุ่มติดยาบ้าคันหากว่าเลิกได้อีหลีเลยจังไปบวชซะบวช ด้วยใจรักบวช ด้วยให้ว่าคนนี่ให้บวชเป็นพระบ่แม่นว่าบวชคนเด้เอาผ้าเหลืองไปห่มจังซี่ก็บ่แม่น1บวชคนนี่เป็นพระ2บวชฮอดมือฮอดเท้าฮอดค่ําเว้าจังสิเป็นพระเด้
4: ครับ
7: คันบวชได้คันบวชคนนี่บ่เป็นพระนี่คันบวชคนเอาผ้าเหลืองไปห่มซื่อคนหมายว่าเลิกยาบ้าบ่ได้เอาไปบวชแล้วสําเบาผ้าเหลืองไปห่มคนซื่อแล้วก็บ่มีหยังต้องบวชให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ
4: ์
7: 1บวชมือนี่สิคือพระบ่เป็นโสกโรคใดไปกินเวลาสิรับสินอนเอามือจังซั่นสิเวลาสินั่งก็นั่งคือพระเวลาเว้าก็เว้าคือพระนี่คือจังบวชพระนี่ผมว่ามันต้องสำรวมครับมีสำรวมที่สุดบัดนี้อุปัชฌาย์เพิ่นยังถามมันเด้ว่ากันเวลาเขาสิเข้าในโบสถ์นั่นน่ะเป็นหน้ากันมนุษย์โซซีนั่นท่านเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์มั้ยอามาพันติตอบแม่นอยู่ล่ะครับเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ครับตามพระท่านเตียนแต่ว่าบวชเข้าไปแล้วนี่ไปเฮ็ดโทษทีบ่มีพานั้นเสียหาหานั้นเสียกับพระเป็นประสาทเสียองค์ขาไปอย่างเสียก็เฮ็ดให้เสื่อมเสียศาสนา
4: คร
7: ับ บัดนี้ญาติโยมผู้ที่ว่าตั้งต่อศีลธรรมผู้ที่เฮ็ดกับข้าวกับน้ําถวายพระถวายเจ้าไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้รับอานิสงส์ผลบุญนี่พระบ่ถือศีลถือศีลบ่สมบูรณ์นี่ก็สําว่าทรงบ่ฮอดอาหารคันกินไปผู้ล่วงลับไปนี่บ่ฮอดครับสัมบุรุษไปซะนี่เมาเหล้าไปเฮ็ดบ่ใส่ร่มแล้วก็ไปจดหมายซะใส่อยู่น้ําหนทางสิก็บ่ฮอดผู้ลับหรอกครับผมว่าเพราะฉะนั้นนี
2: ่
7: ผมการศาสนานี่ผมว่าผมก็อยากให้พระบวชเถื่อนเพราะว่าจักหน่อยนี่มันสิบ่มีพระแต่ว่าคันให้บวชนี่ทบล่มลูกหลานดี
4: ๆ
7: ให้เลิกยาบ้าคักๆจังไปบวชเนี่ยคือผมจะว่าผมอยากให้มีเด้
4: คร
7: ับ พระไปบวชนี
4: ่
7: ด้วยความที่เป็นมนุษย์นี่มันมีไอคิวตัวนึงมีมันสมองตัวนึงนี่เด็กน้อยๆออกมาปุ๊บนี่มันมีมันสมองตัวนึงนี่ให้หักพ่อหักแม่ในเมื่อยาบ้าไปทําร้ายมันสมองมันนี่มันก็เลยเปลี่ยนการหักพ่อหักแม่กลับมาทําร้ายพ่อแม่ทหารเถื
2: ่อ
7: น
2: ั่
7: นก็เลยเป็นเฒ่า
2: ว่าจะประจนโหดี
7: เอาๆจังซี่แหละน้องให้สาย
4: ครับ
2: คุณสายันเนาะพ่อใหญ่ประจนนนทงนี่พ่อหมูนี่เป็นเม็ดเป็นหน่วยอยู่เด
4: ้ได้ย้อนอยู
2: ่เขาทรงคืออยู่ว่าคือเป็นมหาเด้อผู
4: ้ได้ย้อนว่าเป็นมหาทีแล้วสวัสดีครับสายสุดท้ายเนาะ
2: ครับ
8: โอ้สายสุดท้ายได้เลยเวลาทองคำ
4: ครับ
8: ขอบคุณท่านคณาจารย์ทั้งสองท่านเมื่อเวลาน้อยผมจะเข้าอยู่รอจังหวะอยู
4: ่ครับผม
8: อาจารย์ป๋าประจนสุดหล่อก็ดีน้องโกยการบวชท่านเลยว่าOrdination สมัยก่อนท่องไม่ได้บวชแล้วครับท่าน
4: ครับ
8: สมัยก่อนจริงๆเอาย้อนหลัง70 80ปี100ปีเอาก็เป็นนอนที่วัดนั่นแหละให้เห็น
4: ครับ
8: หลวงพ่อเจ้าอาวาสหรือแอดบอส
9: บอกว่าพระเจ้าหลวงพ่อเนี่ยมาให้ที่ฟังมาแต่ละสายแต่ละสายคณาจารย์ครับสี่บทตั้งแต่นู่นตั้งแต่พุทธนาธรรมหรือว่าคันโทรนหรือคันเจอร
4: ์
9: นะฮะอยู่วัดก็มีพระองค์เดียวบ้านใหญ่ๆบ้านคนไปกรุงเทพครับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเศรษฐกิจอิสโคโนมีท่านแต่ท่านเนาะ
4: ครับ
9: มันยากบางทีท่านมันเป็นปากเรื่องท้องการสอนรุ่นอาจารย์ท่านดร.ผู้ถูกช่วงนั้นนะอาทิตย์ที่แล้วผมก็จะเข้าอยู่มันเข้าไม่ได
4: ้
9: ต้องสอนลูกไม่พาข้าวคนไหนไม่มาขัดประกาศท่านผู้ถูกพ่อแม่เรียนลูกท่านแม่เนี่ยนะสักพระอ้อมสักพร้อมไปเรื่อยๆท่านถือว่าเด็กเดินแบบอะไรตั้งไข่ได้นั่นแหละแม่เนี่ยท่านขออนุญาตท่านนะท่านผู้ฟังก็ดีกินพระอ้อมแต่ละคนเท่าหัวพ่อมึงนะท่านนะนี่เรื่องจริงนะท่านนะเรื่องจริงเลยกินพระอ้อมกินชี้ลูกเนี่ยนะต้องหัวแม่มึงในปัจจุบันนี้มันเป็นสังคมสมัยใหม่โมเดิร์นโซเซตี้พวกเราเป็นคนรุ่นเก่าโอนแมนในรุ่นเก่าสมัยโบราณอย่างนั้นเอ็นเซนส์โซเซตี้เนี่ยนะฮะมันก็อยากจะคิดเห็นอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันลูกหลานลูกเล็กเด็กแดงมันยากถ้าจะก็มีโทรศัพท์นี่แหละถ้าเราไปบอกน้องกินเหล้าทำไมถ้าเป็นเทบันมันบอกด่าจะได้เทบันหมดที่ซ้ำไปเด็กคนฉันไม่เกี่ยวแม
4: ่ครับ
9: ด่ามานะครับ
4: ครับเวลาหมดแล้วนะครับ
9: ครับใช่อยู่ผมสายสุดท้ายขอบคุณครับ
4: ขอบค
9: ุ
4: ณคร
9: ับ
4: ขอบคุณครับ
2: สว
4: ั
2: สดีครับ
4: ขอบคุณมากครับทุกสายเนาะแล้วแต่สร้างประโยชน์ให้สังคมทั้งนั้นนะครับเราขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรายการกับเราที่ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเราเราถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีแนวคิดที่มีประโยชน์ต่อสังคมดังนั้นเราขอบคุณทุกท่านเด้อแล้วกันเวลาเราหมดท่านดร.
2: ผม
4: เราจำเป็นต้องลาท่านผู้ฟังไปไว้สัปดาห์หน้าเนาะเสาร์อาทิตย์นะครับพบกันใหม่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปจนถึง 12:00 น.วันนี้เรา2คนลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ฟังข่าวเลยเนาะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้รับผลกระทบ8อำเภอเสียหายกว่า 11,300 ไร่ผู้นำฝรั่งเศสให้คำมั่นที่จะส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ฮัลล์ซิตี้0ประตูต่อ2ประเดิมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เวลาในการประชุมนานกว่า1ชั่วโมงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมารวม51จุดมีผู้บาดเจ็บ2รายขณะที่แม่ทัพภาคที่4สั่งการทุกหน่วยเร่งควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มงวด
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เวลา 20:00 นถึง 24:00 นของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น51เหตุการณ์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น2รายเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้กระจายตัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม51จุดประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอระแงะ5จุดอำเภอจันแนะ4จุดอำเภอบาเจาะ3จุดอำเภอตากใบ2จุดและอำเภอศรีสาครแหวงเมืองนราธิวาสเจาะไอร้องสุไหงโกลกยี่งอรือเสาะและสุไหงปาดีอำเภอละ1เหตุการณ์เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายจังหวัดยะลาเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอทานโต8เหตุการณ์บันนังสตา6และอำเภอรามัน2เหตุการณ์จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอยะรัง3หนองจิก3ยะริง2และสายบุรีทุ่งยางแดงโคกโพอำเภอละ1เหตุการณ์ภายหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่หรือโทรแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยดูแลประชาชนต่อเนื่องหลังเกิดเหตุในหลายพื้นที
2: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม22เหตุการณ์กระจายในหลายอำเภอเบื้องต้นมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับเช้าวันนี้ทุกหน่วยยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นโดยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองพื้นที่เศรษฐกิจสถานที่ราชการจุดตรวจจุดสกัดและสถานที่สำคัญต่างๆรวมถึงเน้นการตรวจตราบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องเฝ้าระวังหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนที่กำลัง3ฝ่ายตรวจจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดี
3: นายสุปิยันแดบอนเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทันศิริคันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกนายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภอกลุ่มงานป้องกันผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกหมู่ที่7ตำบลปาเสปาสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นแรงระเบิดทำให้โครงสร้างศาลาและทรัพย์สินเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุด EOD และพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บกู้วัตถุพยานและรอยนิ้วมือแฝงเพื่อเร่งขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดป้องกันการเกิดเหตุซ้ำหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหลายจุด
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยพื้นที่เมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่มีการตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำโดยเมื่อคืนวันที่22สิงหาคม2569จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง11จุดในพื้นที่ได้แก่อำเภอยะริงคนร้ายลอบวางเพลิงบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลยะริงและลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอสายบุรีลอบวางระเบิดและวางเพลิงอาคารเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอยะรังลอบเผารถขยะของอบต.วัดและเผายางรถยนต์บนทางหลวงหมายเลข410ตำบลเมาะมาวีอำเภอหนองจิกลอบวางเพลิงรถดับเพลิงของอบต.บางเขาและอำเภอโคกโพรอยต่อกับจังหวัดสงขลาลอบวางเพลิงเผายางรถจนบนเส้นทางสัญจรเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและดูแลพื้นที่เกิดเหตุในแต่ละจุดและเร่งรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอาชญาดาโอสบท.ปัตตานีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดน่านเมื่อเวลาประมาณ 9:40 นาทีที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังบ้านร้องอำเภอปัวและชุมชนสวนตาลล่างเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนเมื่อเดินทางถึงจังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามสถานการณ์และมีข้อสั่งการให้จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนระบบคมนาคมประปาและสถานพยาบาลรวมถึงความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์โดยเร็ว
5: ในข้อสั่งการที่ผมมอบไว้ให้ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ก็มีดังนี้นะครับก็คือเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ขอให้ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่องสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่อำเภอที่เกิดเหตุนะครับและพื้นที่ที่ลุ่มต่ำอื่นเพื่อสูบน้ำท่วมขังให้พื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วพื้นที่ไหนน้ำลดแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานไฟฟ้าประปาสถานพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมถึงการเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งเรามีมาตรการมีแนวทางในการให้การช่วยเหลือ เยียวยาอยู่แล้วนะครับต่อไปก็คือการติดตามและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้ร่วมกันติดตามประเมินและคาดการณ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยนำข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำและข้อมูลการคาดการณ์มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อประเมินปริมาณและช่วงเวลาที่มวลน้ำจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่สำคัญโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจนะครับเขตอำเภอเมืองหรืออำเภอใหญ่ๆตลอดจนพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้รับผลกระทบ8อำเภอเสียหายกว่า 11,300 ไร่นายชัยพรนุพักเกษตรจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านได้สรุปรายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านพืชจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเบื้องต้นได้รับรายงานผลกระทบรวมทั้งสิ้น8อำเภอ45ตำบล274หมู่บ้านส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายประมาณ 5,463 ครัวเรือนและมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายรวมกว่า 11,300 ไร่ครอบคลุมชนิดพืชได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชผักและไม้ผลยืนต้นได้วางแผนดำเนินการช่วยเหลือได้แก่ระยะเร่งด่วนคือการสำรวจความเสียหายและการดูแลฟื้นฟูเบื้องต้นและระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเช่นการช่วยเหลือตามประเภทพืชที่เสียหายจริงสูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยและพื้นที่ต้องอยู่ในเขตประกาศให้ความช่วยเหลือสำหรับกรณีภัยเกิดก่อนวันที่21สิงหาคม
6: เกษตรกรที่มีผลกระทบประมาณ 5,000 กว่ารายนะครับมีพื้นที่ 11,300 กว่าไร่เกษตรกรก็ได้รับผลกระทบเราก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยาในทางด้านพืชถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือไร่ละประมาณ 1,340 บาทถ้าเป็นพืชไร่พืชผักก็ประมาณไร่ละ 1,980 บาทตรงนั้นก็เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นอัตราการช่วยเหลือณขณะนี้ก็ประมาณ 4,048 บาทซึ่งเราก็จะสำรวจความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ลงไปตรวจสอบคณะกรรมการระดับอำเภอระดับพื้นที่และจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในโอกาสต่อไปครับ
0: กรมศิลปากรสำรวจความเสียหายวัดภูมินจังหวัดน่านหลังน้ำลดยืนยันรอยร้าวภายในพระอุโบสถเป็นรอยเก่าโครงสร้างยังแข็งแรงปลอดภัยภาพจิตรกรรมไม่ได้รับผลกระทบนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพระอุโบสถวัดภูมินจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีน้ำไหลเข้าท่วมเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำไม่ทำความเสียหายกับโบราณสถานและภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถส่วนรอยร้าวที่เกิดขึ้นเป็นรอยเดิมที่ตรวจพบภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2568เป็นรอยร้าวที่ชั้นผิวไม่กระทบถึงโครงสร้างภายในจากเหตุการณ์ครั้งนั้นวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานสำรวจโครงสร้างโดยละเอียดมีการขุดตรวจทางโบราณคดีเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดของฐานรากและโครงสร้างของอาคารไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสาเหตุเกิดจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของพระอุโบสถและพื้นที่ลานโดยรอบและอยู่ระหว่างการทำแบบเพื่อเตรียมการบูรณะด้วยการเสริมฐานรากที่ผนังพระอุโบสถและพิจารณาปรับดีดเพื่อยกปรับระดับเสริมฐานรากเสาเข็มทั้งผนังพระอุโบสถเสารับโครงหลังคาและองค์พระประธานยืนยันว่าโครงสร้างของพระอุโบสถวัดภูมินยังมีความแข็งแรงมาริชโยรายงาน
7: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมหลังมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ทยอยไหลลงสู่พื้นที่โดยกำชับชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย
8: นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมและวางแนวทางการบริหารจัดการรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาโดยมีแนวโน้มลดลงภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ด้านโครงการชลประทานสุโขทัยได้เร่งบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าคลอง6บาทคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองโดยจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักร และกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้สำนักงานชลประทานที่4ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะการหน่วงน้ำตัดยอดน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
7: ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ลดลงต่อเนื่องเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติโดยพื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำไหลสู่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักอย่างใกล้ชิดล่าสุดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของอำเภอหล่มสักยังไม่ได้รับความเสียหายและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติด้านเทศบาลเมืองหล่มสักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจำนวน4เครื่องติดตั้งบริเวณสะพานท่ากกโพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่และได้ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนหลังระดับน้ำลดลงแล้วอย่างไรก็ตามมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักจะทยอยไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนศิลป์พงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
7: เช่นเดียวกับระดับน้ำแม่น้ำเมยลดลงต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรอยู่ในสถานะเฝ้าระวังส่วนราชการและชาวบ้านร่วมกันทำความสะอาดตลาดริมเมยหลังน้ำลด
10: หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้แม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งทำให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและตลาดริมเมยหมู่ที่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะนี้ระดับน้ำลดลงทำให้มีเศษขยะมูลฝอยดินโคลนสิ่งสกปรกที่ไหลมากับน้ำสะสมเป็นจำนวนมากอำเภอแม่สอดร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสายลวดกองกำลังนเรศวรตำรวจตระเวนชายแดนที่346องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้ร่วมการทำกิจกรรมทำความสะอาดล้างดินโคลนบริเวณตลาดริมเมยและซุ้มร้านค้าต่างๆเพื่อที่จะเตรียมเปิดขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายลวดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเมยที่ใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 1.1 เมตรระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือครอบคลุมพืชผลหลายประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
4: ร้อยเอกหญิงพัชรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569เพื่อยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมปี2564โดยมีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศโดยได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิม 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่นอกจากนี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ยังสามารถฟื้นฟูได้ในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่จากเดิมจ่ายไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มเป็น 16,000 บาทต่อไร่การปรับเกณฑ์ครั้งนี้สะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันโดยสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่และพื้นที่ความเสียหายต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
11: สำหรับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธิ์เมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบกสศูนย์หนึ่งและสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีธกส.ของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ชนบทห่างไกลจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริหรือฟู้ดแบงค์เป็นหนึ่งในโครงการจากพระราชดำริเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านป่าแปดอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2543เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ลดปัญหาการบุกรุกป่าทรงทราบข้อมูลที่สหประชาชาติคาดการว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการขาดแคลนอาหารจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจึงมีพระราชสวนีให้พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สามารถ

0: เหลือจากการบริโภคและการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแล้วยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เมื่อคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เกื้อกูลแล้วก็จะส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความหวงแหนช่วยกันดูแลผืนป่าแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของตนไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเห็นศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพระยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: เช้าวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางอุไรพันธ์บริบูรณ์วสินชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะผ้าไหมไทยและผ้ามัดหมี่ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างมหาศาลอีกทั้งยังซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง
3: ผ้าไหมชุดไทยผ้าไหมไทยชอบมากค่ะผ้ามัดหมี่ชอบพระองค์พาชอบกฎหมายชอบเพื่อนพึ่งทางชอบท่านเป็นนักกฎหมายช่วยเหลือประชาชนชอบทุกกรณียกิจที่ท่านทำท่านช่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาส
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานครบรอบ63 ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยยังคงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่อเนื่องและปีนี้จะนำระบบบริหารจัดการทุนการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลมาใช้เพื่อไม่ให้นักเรียนตกหล่นจากการดูแล
4: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ63 ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระสงฆ์9 รูปเจริญพระพุทธมนต์โอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหมู่เทพองคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้น RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้อำนวยการและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ1และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ2และมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวให้โอวาทชื่นชมนักเรียนที่ภาคเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนมีผลการเรียนดีและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียนรุ่นต่อไปโดยที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นที่พึ่งแห่งความหวังและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและจะสืบสานพระราชปณิธานต่อไปตลอดระยะเวลา63 ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยหลายคนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์67 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศและมีนัก

0: เป็นทุนรวม 6,200 คนโดยในปีนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะได้นำระบบบริหารจัดการทุนการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลมาใช้เพื่อไม่ให้นักเรียนตกหล่นจากการดูแลนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สสส.พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพประชาชนลดอัตราการเจ็บป่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาน
2: ายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรภัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยว่าตามที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สสส.ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและระบบบริการปฐมภูมินั้นเบื้องต้นสสส.ได้หารือกับนายแพทย์ประวิตรวณิชชานนท์ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยโดยวางเป้าหมายจะร่วมกันเดินหน้าทำงานสร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดการสูบบุหรี่และเพิ่มการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการดูแลการบริโภคตามหลักโภชนาการซึ่งจะช่วยลดจำนวนคนเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดถึงร้อยละ74และเป็นอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตทั้งหมดนายแพทย์พงเทพกล่าวว่าโรงพยาบาลชุมชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะร่วมกันทำงานสร้างเสริมสุขภาพช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีเพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่โดยสสส.จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนทั้งในแง่การใช้ข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ช่วยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายลดจำนวนผู้ป่วยเช่นข้อมูลค่าใช้จ่ายและจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังต้องล้างไตสูงสุดต่อประชากรปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่เพื่อให้แก้ไขได้ตรงจุดและร่วมวางระบบให้เข้มแข็งลดอัตราการเจ็บป่วยและใช้จ่ายงบประมาณในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างคุ้มค่า
1: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แสดงความขอบคุณประธานาธิบดีมาครงที่พร้อมจะเปิดทางให้ทางการยูเครนได้รับใบอนุญาตในการผลิตขีปนาวุธที่ออกแบบโดยฝรั่งเศสการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียโจมตีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองคีวีริทางตอนกลางของยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและบาดเจ็บอีก130รายสำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของซีเรียออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านเบตจินทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บหลายรายและรถยนต์คันหนึ่งได้รับความเสียหายโดยกระทรวงการต่างประเทศซีเรียเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียรวมทั้งยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่กลุ่มก่อการร้ายที่ก่อภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียและที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นดินแดนของซีเรียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีมาร์คแคนนี่แห่งแคนาดาเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่าสหรัฐพยายามจำกัดขีดความสามารถของแคนาดาในการทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นๆความเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของแคนาดานายกรัฐมนตรีแคนนี่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดาและสหรัฐได้เปลี่ยนไปอย่างถาวรแล้วจึงทำให้แคนาดาต้องลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งแคนาดาส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐราวร้อยละ70ข้อแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ทันกำหนดเวลาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุซึ่งก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของแคว้นกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนรวมถึงเมืองเอลเวนเดลและเมืองโรดาเดบาราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายและส่งผลให้ประชาชนมากกว่า300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านหน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นกาตาลุญญาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแคว้นกาตาลุญญามากกว่า200ครั้งเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากติดค้างภายในยานพาหนะและอาคารที่ถูกน้ำท่วมอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแคว้นกาตาลุญญาเตือนว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะยังคงเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังหลังบุกไปแพ้เฮาซิตี้น้องใหม่ในฤดูกาลนี้0ประตูต่อ2ประเดิมซีซั่นใหม่แบบไม่มีแต้มส่วนเดอะไทเกอร์เก็บ3คะแนนแรกในลีกสูงสุดได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้ลีดส์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ1อีฟสวิททาวชนะซันเดอร์แลนด์2ประตูต่อ1เอเวอร์ตันชนะคริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ0และเบรนท์ฟอร์ดชนะสเปอร์3ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่ราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกเปิดบ้านแพ้เวียดนาม0ประตูต่อ2หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการแพ้เวียดนาม0ประตูต่อ2ยังไม่จบเพราะยังมีนัดที่2ที่เวียดนามโดยทีมต้องเร่งฟื้นฟูร่างกายนักเตะและเพิ่มความเฉียบคมในแดนหน้าและเชื่อว่าทีมมีโอกาสกลับมาได้ถ้าได้ประตูแรกเพราะเกมจะเปิดและไทยจะกลับเข้าสู่เกมพร้อมกำชับให้นักเตะฟื้นตัวให้เร็วที่สุดและมั่นใจว่าหากทีมมีความพร้อมจะสามารถเอาชนะได้ถึงบ้านของเวียดนามสำหรับนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟุตบอล J League 2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเกมคู่ไทยดาร์บี้ระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดของธีรพัฒน์ปรือทองและสุภโชคสารชาติ2แนวรุกทีมชาติไทยพบกับโอมิยะอาดิจาต้นสังกัดของสุภรัตน์เหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าโอมิยะอาดิจาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกถล่มคอนซาโดเล่ซัปโปโร4ประตูต่อ1โดยเกมนี้สุภนัทเหมือนตาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสามารถแอสซิสต์แรกให้กับต้นสังกัดในศึกเจลีก2ได้สำเร็จช่วยทีมคว้า3แต้มกลับบ้านได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม12 21 17 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้คว้าเหรียญทองแดงไปครองเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กบลวันยอดเพชรกับจางรุ่ยเอินพริกชนะหลินฟางอันกับหยางยาอี้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2ต่อ1เกม6ต่อ3 1ต่อ6และซุปเปอร์ไทยเบรก10ต่อ7คว้าแชมป์ไปครองพร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder Berlin 2026ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเอลิสปูโชกับเคลียเดอร์สต็อปเปลแอร์คู่จากฝรั่งเศสค่ะลอย3ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับรินเบนเดะกับมิซูสึทาเคยะจากญี่ปุ่นในคืนนี้ต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ที่จะพบกับอินโดนีเซียการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่เกมรับและการบล็อกใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตักเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจโดยทีมมีโปรแกรมฟิตเนสต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ พื่อเสริมสร้างสภาพร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับเกมสำคัญในรอบลึกของการแข่งขัน
7: ก็เป็นไปได้ดีนะครับเรื่องของการเตรียมตัวร่างกายการ stretching ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมก็จะเก็บสกิลที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของข้อผิดพลาดของเมื่อวานนี้นะครับที่เรื่องของการบล็อกแล้วก็รับตบลูกกลับอันนี้เราก็จะโฟกัสเป็นพิเศษแต่ละตำแหน่งแต่ละจุดนะครับที่มันจะต้องแก้ไขแล้วก็เพิ่ม confidence ในเรื่องของบอลเร็วตัวตบบอลเร็วของเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของจังหวะการเข้าทำแล้วก็จังหวะตัว key player ในจุดสำคัญที่มันเป็น ball out system บอลมันไม่เข้าจุด key player ของเราต้องรับผิดชอบทำสกอร์ทำแต้มให้ได
6: ้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยถึงแผนการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศเพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และเปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยขาดช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกและมาถึงโปรจิโน่อัธยาธิติกุลที่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกโดยมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์ด้านนายนันทพลทองนิลพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกท.เดินหน้าประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกโดยกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์ World Open 2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายกิตินัทอัศดามงคลประธานวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยพร้อมด้วยนายสิริเชษฐ์ภูลทิพายานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยและนายอะคิเลียสแลวลี่เลขาธิการสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยร่วมลงนามประกาศความร่วมมือระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพและสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนากีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA สู่ระดับสากลนายจิตินัทประธานวันแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าวันให้การสนับสนุนกีฬาการต่อสู้หลากหลายประเภททั้งมวยไทย MMA คิกบ็อกซิ่งพร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับนานาชาติโดยเฉพาะ MMA ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬา4เกมรวมถึงเอเชียนเกมซึ่งนักกีฬาไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลทั้งนี้ความร่วมมือในปีที่2จะเดินหน้าอย่างเข้มข้นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านนายสิริเชษฐ์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความร่วมมือในปีแรกประสบความสำเร็จในการสร้างกระแสและความตื่นเต้นให้กับวงการ MMA ไทยอย่างมากขณะที่ในปีนี้จะขยายการดำเนินงานลงสู่ระดับรากหญ้าพร้อมมุ่งผลักดันนักกีฬาดาวรุ่งจากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเร็วๆนี้ให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและก้าวขึ้นสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างวันลุมพินีต่อไปอุลิมพัสสอนการรายงาน
8: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBP 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
9: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพเขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาล1ในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
11: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอชไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งระยะนี้อันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนช่วงวันที่24-25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางช่วงวันดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นขณะนี้เวลา 12:48 นาทีรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปี ตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Center Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ3อัตราในช่างเทคนิค2อัตราวิศวกรไฟฟ้า2อัตราผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง24สิงหาคมนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Timeหยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันเมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีโดยจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-634-4999ต่อ201กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน12อัตราหรือทุกสาขาวิชาอนุปริญญา3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองท่านผู้ฟังคะโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองหรือ Narcissistic Personality Disorder เป็นความผิดปกติทางสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวการเรียนการทำงานตลอดจนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเช่นภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลการใช้สารเสพติดหรือแม้แต่ความคิดทำร้ายตนเองผ ู้ที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตนเองมักรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นหมกมุ่นกับความสำเร็จอำนาจหรือภาพลักษณ์ของตนเองต้องการได้รับคำชื่นชมอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าตนเองสมควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษและไม่สามารถยอมรับคำวิจารณ์ได้เมื่อถูกตำหนิหรือไม่ได้รับการยอมรับตามที่คาดหวังอาจแสดงอารมณ์โกรธผิดหวังหรือรู้สึกด้อยค่าอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมักมีปัญหาในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นส่งผลให้การสร้างและรักษาความสัมพันธ์เป็นไปได้ยากทั้งกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานแม้ว่าสาเหตุของโรคนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแต่มีสาเหตุจากหลายปัจจัยร่วมกันทางด้านพันธุกรรมการทำงานของสมองรวมถึงประสบการณ์ในวัยเด็กเช่นการได้รับการเลี้ยงดูที่ตามใจหรือยกย่องมากเกินไปการถูกละเลยการถูกตำหนิอย่างรุนแรงหรือการเผชิญเหตุการณ์กระทบกระเทือนทางจิตใจดังนั้นการสังเกตพฤติกรรมตั้งแต่วัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจึงมีความสำคัญหากพบว่าบุคคลมีพฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตควรเข้ารับการประเมินจากจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแนวทางการรักษาโรคนี้เน้นการทำจิตบำบัดเป็นหลักโดยช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจตนเองเรียนรู้การควบคุมอารมณ์พัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปรับมุมมองต่อความสำเร็จและคุณค่าในตนเองรวมถึงฝึกการรับมือกับคำวิจารณ์และความล้มเหลวอย่างเหมาะสมในกรณีที่มีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นร่วมด้วยแพทย์อาจพิจารณาใช้ยาร่วมกับการบำบัดทั้งนี้ความร่วมมือของผู้ป่วยและการสนับสนุนจากครอบครัวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังคะโรคหลงตัวเองไม่ใช่เพียงนิสัยรักตัวเองหรือมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไปแต่เป็นภาวะความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและคนรอบข้างการทำความเข้าใจโรคและสังเกตอาการอย่างเหมาะสมเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพจิตที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจตนเองยอมรับความแตกต่างและไม่ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นจบบทความประจำวันเรื่องโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: 95.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สำนักงานร้านอาหารร้านกาแฟคลินิกโรงงานขายส่งขายปลีกมีหน้าร้านขายออนไลน์ซื้อของใช้ในธุรกิจต้องที่ OFM Office Mate
2: ฮะอะไรนะ
1: OFM Office Mate ไม่ได้ขายแค่เครื่องใช้สำนักงานนะ
3: OFM Office Mate ครบกว่าทั้งของใช้สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ไอทีอุปกรณ์ร้านค้าร้านอาหารโรงงานคุ้มกว่าด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสำหรับธุรกิจพร้อมส่งฟรีตลอดปีราคาต่อรองได้ซื้อเยอะซื้อไปขายต่อราคาคุยกันได้ให้เครดิตให้ธุรกิจเติบโตกว่าเดิมครบกว่าคุ้มกว่าราคาต่อรองได้ให้เครดิตต้องที่ OFM Office Mate ไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็รับส่วนลดพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ OFM Office Mate สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นชั้น3
4: เอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
5: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซากผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
4: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
6: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
7: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
8: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
7: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
8: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
7: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
8: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
7: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
8: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำวัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมื้อนี้เริ่มเลยด้วยความปรารถนาดีจากสวทช.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
9: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ฉันด้วย
10: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
11: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
12: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบค
2: ายแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
13: ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อนี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
3: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงข่าวสารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ครับกับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับช่วงวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโดยประมาณนะครับเป็นช่วงของนะครับสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นพบเกษตรกรและข่าวสารจากสภาเกษตรกรทั้งชาตินะครับซึ่งเรียกว่าทุกวันอาทิตย์นะครับเสียงชุมชนขอนแก่นครับเป็นช่วงของสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นว่าสื่อสารข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับวิเคราะห์ในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมนะครับและสิ่งแวดล้อมและก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของภาคการเกษตรซึ่งหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่จะต้องนะครับให้ข้อมูลนะครับที่ตรงไปตรงมาในการที่จะให้พี่น้องคิดวิเคราะห์รวมกันนะครับถือว่าเป็นประเด็นเป็นประโยชน์สำหรับในการดำเนินชีวิตนะครับในการดำเนินชีวิตในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับทุกสาขาอาชีพก็ถือว่าได้รับฟังทางสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับว่าจะเป็น Facebook ของสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์หรือ AM นะครับหรือ FM ที่พี่น้องติดตามรับฟังในการจุดนั้นนี่ซึ่งคือว่า FM 99.5 สุเมฆก็เฮ็ดเองก็ดีที่ว่าเป็นส่วนที่พี่น้องนะครับได้ฟังข่าวสารจากของทางราชการซึ่งคือว่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับของสวทขอนแก่นเองก็ได้นะครับมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับเป็นสื่อกลางให้พี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพได้รับฟังนะครับแต่เขาท่านท่วงที่กับข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเองก็ดีนะครับสิ่งที่นะครับทั้ง AM นะครับที่พี่น้องเฮาที่รับฟังเองก็ดีนะครับที่รับทั้ง FM บ่ได้ก็ที่ว่า AM ก็ที่ว่านะครับกระจายเสียงไปถึงนะครับหลายจังหวัดนะครับในพื้นที่จากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ที่ว่าเป็นส่วนที่พี่น้องได้มีติดตามรับฟังข่าวสารอยู่ขณะนี้กลับมาพบกับผมสุรสิทธิ์เกื้อพ่อมหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งครับมีข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์เดิมที่ของการพูดคุยในคราวที่แล้วนะครับกับมีส่วนที่นะครับแตะประเด็นไว้ที่จะมีการพูดคุยกับพี่น้องแต่ว่าก็มีอีกส่วนข่าวสารที่นะครับจะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ปัจจุบันก็คือส่วนหนึ่งที่นะครับเรื่องของวันที่21วันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่20พฤหัสกะถือว่าได้ร่วมนะครับเวทีนะครับเสวนากับทั้งของสภาอุตสาหกรรมกับส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดนะครับเดี๋ยวมื้อนี้อาจจะไม่ได้พูดคุยในรายการแต่ว่าของวันที่21นะครับนี่เป็นเรื่องอีกสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับสิ่งที่ว่าจะต้องมีการพูดคุยคือเป็นโครงการศึกษาจะทำแผนแม่บทการบริหารการทรัพยากรน้ำนะครับในเขตลุ่มน้ำชีปรับปรุงช่วงที่1นะครับของปี2566ถึง2580นะครับสิ่งที่ว่ามีการจัดอยู่ที่ห้องประชุมโรงแรมไอโฮเทลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับสิ่งที่ว่าเป็นการดำเนินการในส่วนของศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมของคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโครงการโดยที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นคนรับผิดชอบนะครับที่มอบหมายจากการที่นะครับให้มีการที่ให้ตั้งในส่วนของจ้างว่าจ้างก็เป็นสัญญาว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยให้เป็นที่ปรึกษานะครับในการเป็นโครงการศึกษาจะทำแผนแม่บทการบริหารการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชีนะครับของช่วงที่หนึ่งซึ่งผมอธิบายไปแล้วว่าของในการที่ศึกษาเนี่ยนะครับก็เอื้อนว่าปีพ.ศ.ของตั้งแต่ปี66ถึงปี80อันนี้คือกรอบนะครับกำหนดแผนกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะครับซึ่งคือว่าเป็นส่วนที่นะครับมาถึงกระบวนการที่เป็นระบบนะครับเพื่อใส่สมุนกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนนะครับโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านนั้นคือ3หลักๆนะครับคือบ่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งถือว่าตัวนี้เป็นนะครับเรื่องรัฐที่จะต้องให้ความสำคัญกับการมิตรรวมของทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องเพื่อยังเพื่อนำไปสู่ในการที่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งหมายถึงว่าจะต้องไปสอดคล้องกับเรื่องของสภาพพัฒน์นะครับสภาพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสิ่งก็ถือว่าเป็นแนวทางในการที่จะมากำหนดกระบวนการวิธีการจะทำแผนในบทนะครับมีระยะเวลากำหนดกรอบวิธีประมาณนะครับ540วันนะครับสิ่งก็ถือว่าตั้งแต่ต้นปี69มานะครับคือมกรามาถึงแต่ถึงช่วงของปี70นะครับ23กรกฎาคมปี70อันนี้คือเป็นช่วงของกรอบระยะเวลาที่จะดำเนินการในส่วนของกระบวนการนะครับภาษาอังกฤษเนาะพี่น้องอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจในตรงตัว SEA เนี่ยนะครับมันเป็นคำย่อนะครับถือว่าเป็นคำย่อส่วนหนึ่งที่นะครับประกอบนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลนำแนะนะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเฮานะครับในพื้นที่9จังหวัดก็หมายความว่าคือเขาจะกำหนดกรอบ
ประกอบด้วยนะครับ6ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นกำหนดกรอบขอบเขตนะครับ2การการพัฒนานะครับทางเรือ3การประเมินทางเรือแล้วก็4กำหนดมาตรการนะครับเพื่อความยั่งยืนหานี่คือจะทําแผนและติดตามในส่วนของนะครับประเมินผลและก็อันที่6เลยที่ต้องจัดทํารายงานของ SEA นะครับสิ่งที่ว่าตัว SEA นี่นะครับผมอธิบายง่ายๆเข้าใจว่าคือมันจะมีอยู่กรอบนะครับโพสเป็นแผนในบทเองก็ดีนะครับกระบวนการ SEA หรือการมีส่วนร่วมนะครับ1 2 3ที่มันเกี่ยวของนี่คือกระบวนการสิ่งกับหมายเข้าว่าคือนะครับการกำหนดมาตรการข้อมูลยืนยันแล้วก็คือต้องไปนะครับต่อไปเรื่องของการจัดทำแผนและติดตามประเมินผลที่ผมว่ามากเนี่ยกลับมาที่ว่าเพราะฉะนั้นก็คือการจัดทำรายงานก็ต้องนะครับให้ได้อยู่3ส่วนที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยซึ่งหมายว่าแสดงว่าด้วยการกระบวนการนะครับของการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวของ1 2 3ที่ว่าเนี่ยนะครับถึงผู้มีส่วนในเสียทั้งภาคประชาชนภาคประชาสังคมและผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่ไปร่วมกันนะครับที่โรงแรมไอโฮเทลนะครับอยู่มิตรภาพอยู่บ้านน้อนม่วงนะครับที่เลยรถตัดไปซึ่งก็ถือว่านะครับภาคเศร้าภาคบ่ายกับมีการที่นะครับแลกเปลี่ยนกันนอกจากการนำเสนอข้อมูลต่างๆของคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีการศึกษาคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนี้นะครับการนำเสนอและการที่ศึกษามานะครับหลายๆจังหวัดแล้วก็ที่เอาข้อมูลมานำเสนอนะครับให้ในพื้นที่ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดนะครับที่อยู่ในโซนนี้นะครับเพราะว่ามือวันที่20นี่ซึ่งว่าจะไปอยู่ที่ยโสธรกับ21กับขยับมาที่ขอนแก่นซึ่งขอนแก่นเองก็มีทั้งสารคามนะครับและจังหวัดที่นะครับที่ใกล้เคียงในส่วนของที่กำหนดนี่มันคือมีเก้าจังหวัดนี่เขาไล่มากนะครับเป็นชุดเนื่องจากว่าขอนแก่นสารคามเองก็ยึดในพื้นที่ของน้ำชีแม้กระทั่งเลยไปถึงของที่ผมบอกว่าเก้าจังหวัดก็มีส่วนทั้งนะครับข้างบนไม่ว่าจะเป็นชัยภูมินะครับชัยภูมิเองก็ดีนะครับหรือส่วนหนองบัวลำพูเพราะฉะนั้นเสียงที่นะครับรวมน้ำชีตรงนี้เขาเอื้อนว่าในส่วนที่นะครับในเมื่อการของการเนี่ยเป็นยังไปตอบโจทย์เรื่องเพื่อยังเพื่อต้องอธิบายพี่น้องให้ฟังนิดนึงเพราะว่าต้องการสื่อสารเนื่องจากว่าถ้ามันอยู่เฉพาะกลุ่มของนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับส่วนราชการนะครับอยู่ในส่วนของอำเภอตำบลนะครับจังหวัดแล้วนะครับมันก็มีส่วนของตัวแทนภาคประชาสังคมนะครับผู้มีส่วนได้เสียนะครับตรงนี้มันอาจจะบ่สามารถที่อธิบายได้ขยายความไปถึงพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ผมเลยก็ต้องใส่ช่องทางของทางสวทขอนแก่นเนี่ยเพื่อมาอธิบายตัวนี้ให้มันเกิดประโยชน์และพี่น้องจะได้เข้าใจว่ามันจะมีแผนอย่างไรที่จะต้องมาในการที่เป็นการที่เขาเอ่ยว่าเป็นการศึกษาจะทำแผนในบทเนี่ยนะเขาเอ่ยว่าเพื่อต้องใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชีถ้ายังซี่เนี่ยความหมายก็คือว่าถ้าพี่น้องเขาบอกว่าเขตลุ่มน้ำชีเนี่ยมันตั้งอยู่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวถ้าพี่น้องเขาจะได้ฟังจะได้เข้าใจว่าคือส่วนของลุ่มน้ำชีนะครับมันเป็นต้นกำเนิดมาจากนะครับก็เอ่ยว่ามาจากเขาอยู่ทั้งภาคอยู่ในส่วนของเทือกเขายุทธีนะครับเพชรบูรณ์ลืมหันซีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไหลพานอำเภอต่างๆเนี่ยน่าจะว่าเพชรบูรณ์นะครับที่ว่าทั้งเนื้อนะครับต่อล่างเขามาเนี่ยมาเข้าสู่จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นกับพานจังหวัดสารคามแล้วก็ไปอยู่นะครับสารคามนะครับลงไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรแล้วก็ไหลไปบรรจบกันอยู่ที่นะครับหน้ามุ่นหน้ามุ่นอยู่ที่จังหวัดอุบลหลังจากนั้นนี่เขาเอ่ยว่าเส้นทางของระยะทางที่มันยาวอยู่ประมาณ 1,030 กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่าขนาดพื้นที่นะครับในการที่ครอบคลุมพื้นที่ถ้าคิดเป็นเลขาศาสตร์ของทางภูมิศาสตร์และเส้นทางสายหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 49,273.86 ตารางกิโลเมตรนี่คือพื้นที่ที่ครอบคลุมนะครับที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ซึ่งก็หมายความว่าเส้นทางสายน้ำมันยาวอยู่1,310กิโลเมตรแต่ว่าทั้งเม็ดนี่นะครับมันประกอบไปด้วยนะครับในพื้นที่ของลุ่มน้ำ27สาขานะครับแต่ว่ามันนี่เป็นพื้นที่ยิบลุ่มน้ำ27สาขาก็หมายความว่าไม่ส่วนของที่จะได้นะครับเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มันมีการครอบคลุมก็คืออยู่ในเขตจังหวัดเลยอุดรท่านี่หนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์สารคามร้อยเอ็ดยโสธรและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก่อนที่มันจะบรรจบกันอยู่ที่แม่น้ำมุ่นแล้วมันก็จะไหลลงไปอยู่ที่แม่น้ำโขงนะครับถึงที่อนาเขตติดต่อกันซึ่งก็ถือว่าแต่ส่วนของพื้นที่ในส่วนของโซนทางทิศเหนือนะครับมันจะติดลุ่มน้ำน้ำโขงส่วนของทางทิศใต้นะครับมันจะติดอยู่ที่กับลุ่มน้ำมุ่นนะครับส่วนของทิศตะวันก็เอ่ยว่าทิศตะวันออกที่ติดกับลุ่มน้ำโขงกับลุ่มน้ำมุ่นแล้วก็ส่วนของทิศในส่วนของทิศตะวันตกที่ติดกับลุ่มน้ำป่าสักอันนี้นะครับคือพี่น้องอาจจะมองว่าทั้งไหนทิศเหนือทิศใต้ทิศบ่มีหยังครับแต่เพียงอธิบายเห็นนะครับก
ขอให้พี่น้องได้เข้าใจว่าในส่วนของกรอบตรงนี้นะครับคือต้องการว่าการใช้ประโยชน์ในที่ดินปัจจุบันมันเป็นอย่างไรในอันนี้ที่ต้องมีการศึกษาเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของพี่น้องภาคเกษตรกรรมมันอยู่ที่ 70% แต่ในพื้นที่ของเกษตรกรรมเนี่ยคือเป็นหัวใจหลักนะครับเป็นหัวใจหลักของพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับและของพื้นที่รุ่มน้ำที่ถูกใช้นะครับเพื่อการเกษตรกหมายความว่าคือส่วนหนึ่งนะครับพื้นที่ที่ชุ่มชนและที่อยู่อาศัยอยู่สัดส่วนถ้าเทียบเป็นสัดส่วนจากของ 100% นี่พื้นที่เกษตรเนี่ยนะครับอยู่70ส่วนของพื้นที่ชุ่มชนที่อยู่อาศัยอยู่ที่สัดส่วนอยู่ที่ 10% นะครับแต่ส่วนอีกของพื้นที่นะครับป้าใหม่อยู่20นะครับ70 80 90 100% เพราะฉะนั้นถือแบ่งอยู่3ส่วนนะครับแต่พื้นที่อยู่อาศัยอยู่ที่ประมาณ 10% ส่วนของป้าใหม่เหลืออยู่แค่ 20%แต่ว่าถือแบ่งไว้อยู่ของพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคการเกษตรก็อยู่ที่ 70% ถ้าอย่างนี้หมายความว่าคือ1นะครับการใช้ประโยชน์ของพื้นที่รุ่มน้ำชี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการที่จะต้องไปตอบโจทย์จังใดข้อหมายก็คือว่านะครับรุ่มชี้ยังคงมีเขาเอื่นว่ามันมีปัญหาแต่พี่น้องเห็นจากภาคเหนือเองก็ดีหรือพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฮายังมีปัญหาประสบกับวิกฤตอุทกภัยนะครับเขาเอื่นว่าเวลาท่วมฝนตกมากก็ท่วมนะครับในช่วงของแล้งก็แล้งวิกฤตระดับของระบบนิเวศเองก็ดีนะครับสิมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือว่าระบบนิเวศนะครับมีกระทั่งลักษณะของการที่กำเนิดน้ำเสียเองก็ดีนะครับพอจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับภาคการเกษตรที่มีการใส่พวกสารเคมีต่างๆเนี่ยนะครับที่ผมยกตัวอย่างกันมาที่ว่าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยคือหมายความว่าคือวิกฤตที่มันเกิดกับมลพิษทางน้ำที่ผมอธิบายว่าน้ำเสียเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งที่มาอย่างต่อเนื่องจากสิ่งที่มันมาเนี่ยนะครับหลายปีเนี่ยเขาเอ่ยว่ายาวนานเนาะแม้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีแผนงานโครงการต่างๆเองก็ดีในการแก้ปัญหาและรับมือกับวิกฤตต่างๆเนี่ยด้วยการขยายตัวทั้งเศรษฐกิจนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการใช้ที่ดินเองก็ดีความต้องการในการใช้น้ำที่หลายขึ้นนะครับหลายขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ดีหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่มันสวิงไปสวิงมาเองก็ดีนะครับในการที่มันเปลี่ยนไปแบบรวดเร็วนี่นะครับเพราะว่าจะเป็นปรากฏการณ์เอลนิโญและนิญาก็ดีนะครับพี่น้องอาชีพเข้าใจว่ามันอย่างไรและนิโญเอลนิญาเนี่ยคือพี่น้องไม่ต้องใส่ใจอะไรเพียงแต่วันหนึ่งนะครับมันสวิงไปสวิงมาเนี่ยพี่น้องเข้าใจว่าติดตามสถานการณ์ตรงนี้นะครับมันเกิดขึ้นแบบรุนแรงซึ่งหมายความว่าตอนนี้นะครับพี่น้องเราต้องใส่ใจและเข้าใจในสิ่งที่สภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปหลายนี่ขั้วโลกเหนือนะครับตรงนี้น้ำแข็งก็เริ่มละลายซึ่งมันมีผลกระทบต่อโรคบันดีเช่นเดียวกันที่ผมเคยบอกออกอากาศไปนะครับในหลายช่วงของการที่มีจัดรายการที่หมายที่ว่าเหตุนี้แหละนะครับไม่ได้เป็นจำเป็นต้องมีการที่ต้องศึกษาเพื่อว่าเป็นเครื่องมือในการมาจัดการสกปรกน้ำในการในบริบทของเดิมจากที่มันต้นมันพอตอบโจทย์นะครับแล้วก็พอสามารถสร้างความมั่นคงในระยะยาวได้เนี่ยคือความหมายก็คือว่าทั้งสิ้นมันต้องมีฐานข้อมูลถ้ามีฐานข้อมูลต้องมีพอถ้ามีฐานข้อมูลนี่เอามาจากไหนก็ต้องมีจากการที่ต้องมีการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นสธนช.เองสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับจึงเป็นเครื่องใหม่เครื่องมือเป็นหน่วยงานของที่นายกรัฐมนตรีเป็นคนกำกับดูแลเนี่ยอาจจะต้องมีฐานข้อมูลนะครับในการไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการแต่ละลุ่มน้ำของประเทศแต่โดยเฉพาะที่เฮาก็ต้องทักศึกษาในเรื่องของพื้นที่ที่ตะเป็นไส้แผนบทของเขตลุ่มน้ำชี้จังที่ผมอธิบายเส้นทางน้ำและจังหวัดที่เกี่ยวข้องนี่แหละซึ่งแล้วนี่นะครับก็เอื้อนว่าเป็นส่วนที่นะครับจะมาตอบโจทย์เรื่องวิกฤตอุทกภัยและปัญหาระบายน้ำนะครับสิ่งที่กีดขวางทางน้ำในที่มันมีปัญหาเองก็ดีนะครับสภาพปัญหาของรุ่นน้ำชี้มีปัญหาอุทกภัยปัญหาขาดแคลนน้ำนะครับแต่และกับภัยแรงปัญหาเรื่องของน้ำเสียเพราะในกระบี่มีสามปัจจัยหลักๆนะครับสามประเด็นหลักๆที่เป็นปัจจัยประเด็นหลักๆที่เป็นปัจจัยนะครับประเด็นหลักๆก็คือปัญหาอุทกภัยนะครับปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแรงปัญหาเรื่องของน้ำเสียมันมี3ประเด็นหลักๆแล้วมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นการพูดคุยและกับวิเคราะห์นะครับร่วมกันแบ่งแยกกลุ่มในชมบายเองซึ่งหมายถึงว่าคือตัวนี้นะครับเป็นการที่จะต้องเอา

นะครับมันจะมีขบวนการในการต่อนะครับเป็นแต่ละช่วงของเขาตลอดลุ่มน้ำชี่ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดซึ่งกฎหมายก็ว่าการนำกระบวนการนะครับต่างๆเนี่ยนักการเมืองที่ท่านกับหน้าเนี่ยจะเป็นการที่นะครับผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นที่ผมอธิบายไปสู่ในร่วมปฏิบัติการของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งกฎหมายที่ว่าตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องนำไปสู่การกำหนดอย่างกำหนดวิสัยทัศน์ว่าวิสัยทัศน์เนี่ยนะครับจากที่เฮาได้นะครับศึกษารวมกันแล้วเนี่ยนะครับว่ากำหนดวิสัยทัศน์ในการที่จะเดินไปข้างหน้าเป็นกรอบนะครับแล้วถ้ามันมีวิสัยทัศน์ที่จะไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นดีขึ้นยังไงเนี่ยเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องนะครับทุกสาขาอาชีพหรือพี่น้องภาคเกษตรกรรมเองก็ดีนะครับตัวนี้จะเป็นทั้งเลือกทั้งการพัฒนาซึ่งจะต้องไปกำหนดกรอบตัวชีวัดเองนะครับว่าเฮาจะไปวัดถึงไหนค่าเป้าหมายมันจะไปยังไงอันนี้คือมันเป็นหลักทางวิชาการเนาะพี่น้องก็ฟังไว้น้ำแน่ละนะครับแต่ผมอาจจะอธิบายลงลึกเดี๋ยวพี่น้องนะครับผู้เข้าใจก็มีผู้บ่เข้าใจก็ว่าเป็นยังนะครับแต่แผนงานต่างๆกันนี่นะครับมันก็ต้องมีการที่จะต้องมาสอดคล้องกับสภาพปัญหานี่เขาเอ่ยว่าว่าจากปัญหาในอดีตในพื้นปัญหาแต่ละพื้นที่หมู่บ้านตำบลนะครับในแต่ละชุมชนนะครับผมก็เสนอไปว่าคือมันแม้กระทั่งสิ่งที่เขากำหนดก่อไปเองดีเนี่ยเขาใส่เข้าว่าพื้นที่ของหมู่บ้านไม่ผมก็เสนอว่าต้องมีการสแลดเข้าไปชุมชนเพราะมันมีทั้งพื้นที่อบต.นะครับทั้งที่เทศบาลนะครับถ้าเทศบาลนะครับเขาก็จะนะครับก็ใส่เข้าไปตัวชุมชนแต่ถ้าในส่วนของอบต.นะครับมันก็ยังอยู่เป็นส่วนของหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหรือชุมชนกันอันเดียวกันถ้าเรียกว่าเวลาเขาเอื้อนเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันเพราะอย่างตรงนี้มันจะต้องมีการครอบคลุมซึ่งกับหมายที่ว่านะครับส่วนของการรายงานเนี่ยในการกำหนดทิศทางในสิ่งที่ผมบอกว่าทิศทางพัฒนาเชิงพื้นที่นี่ก็คือชุมหมู่บ้านชุมชนขยับขึ้นนะครับในส่วนของหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดและก็ในส่วนของแต่ละจังหวัดที่อยู่ในส่วนของเครือข่ายและพื้นที่เขตลุ่มน้ำที่ตลอดเส้นทางซึ่งกับหมายความว่าคือการเวิร์นสิ่งแวดล้อมได้รับยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของพื้นที่ลุ่มน้ำที่ที่จะทำไปแล้วนะครับที่มีการศึกษาทบทวนโดยมีวัตถุประสงค์บอกวัตถุประสงค์แค่นิดนึงพี่น้องสิได้ฟังและสิได้เข้าใจวันนี้เวลาสิถามแบบพี่น้องเขากับส่วนพื้นที่นะครับที่อยู่ในพื้นที่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นอบต.เทศบาลก็ถือว่ามีตัวแทนเข้ามาร่วมนะครับถ้ามีตัวแทนเข้ามาร่วมก็คือสิ่งที่พี่น้องต้องอยากรู้อยากทราบมันสิมีตัวเขาเอื้อนว่าFacebook นะครับของสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับอยู่นะครับสิ่งสามารถเข้าไปศึกษาเข้าไปใน Facebook ได้หรือนะครับพี่น้องเขาสิสอบถามจากขององค์กรปกครองท้องถิ่นใดนะครับเพื่อยังเพื่อทราบเพราะขบวนการก็มีส่วนร่วมพี่น้องบ่ได้เข้ามาร่วมในการที่ประชุมนะครับสัมมนาร่วมกันแต่พี่น้องสามารถที่จะไปนะครับสอบถามติดตามความคืบหน้าได้จาก Facebook หรือนะครับทั้งเพจของสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองก็ดีนะครับวัตถุประสงค์ที่ชัดขึ้นเนี่ยนะครับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงพอพี่น้องจะได้เห็นทิศทางว่าสิ่งที่จะต้องเอามาแก้ปัญหาของพี่น้องที่ผมบอกว่าแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยเรื่องการขาดแคลนน้ำเรื่องภัยแล้งหรือน้ำเสียที่มันอยู่เขตชุมชนนะครับเช่นเมืองโดยเฉพาะเมืองชุมชนเมืองนี่แหละนะครับจะเป็นปัญหาเรื่องพื้นที่ของลุ่มน้ำนะครับหรือตลอดเส้นทางน้ำที่มีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ปล่อยน้ำเสียลงนี่นะครับเขาจะแก้ปัญหาจากไหนอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะต้องมาพูดคุยและกำหนดกรอบนะครับเพื่อเป็นแผนเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการกำหนดในการทำงานนะครับทิศทางในการทำงานจะนี่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องในอนาคตเพราะตรงนี้วัตถุประสงค์หลักๆก็คือมันมีอยู่นะครับสี่วัตถุประสงค์คือสร้างความเข้าใจนะครับเริ่มต้นสกอร์เนี่ยคือสร้างความเข้าใจความเป็นมาของโครงการนะครับแผนงานของการและความเชื่อมโยงของการว่างานในขั้นตอนของการกำหนดขอบเขตกระบวนการต่างๆทั้งหมดที่ผมอธิบายมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจะทำแผนด้วยกระบวนการ SEA นะครับแต่นี่เป็นตัวย่อเนาะนะครับเป็นการนำเสนอของการทบทวนข้อมูลพื้นฐานนะครับแผนที่เกี่ยวของพอมันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะก็ต้องเอาข้อมูลที่ว่ามาทบทวนกันมาจากสิ่งที่ต้องได้ข้อมูลจากของการจัดเก็บและข้อมูลที่นำเสนอจากของหน่วยงานและส่วนภูมิส่วนในเสียต่างๆเนี่ยนะครับผลการจัดประชุมนะครับกระทรวงนิเทศนะครับร่วมถึงปัจจัยด้านศักยภาพของการท้าทายการบริหารการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชี่เนี่ยเองก็ดีคืออันที่สองเนี่ยอันที่สามก็เป็นเรื่องของการนำเสนอและรับฟังความเห็นซึ่งมาจากคณะที่ปรึกษาของการทั้งหลายคนกันก็ต้องมีการนำเสนอนะครับสิ่งต่างๆทั้งมติของการได้รวบรวมข้อมูลมาในแต่ละจังหวัดและพื้นที่คือมันบริบทอาจจะมีข้อแตกต่างกันนะครับจะต้องให้ความเห็นชอบต่อร่างวิสัยทัศน์ก็มีการกำหนดแรงวิสัยทัศน์ซึ่งกับแม้ที่วันสูงนี่ก็มีการกำหนดนะครับให้มันสอดคล้องนะครับประเด็นยุทธศาสตร์ในการที่จะต้องดำเนินการสอดคล้องแม้กระทั่งวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเองก็ดีคือก็ต้องมีการพูดคุยกันและมีการนำเสนอแบ่งแยกกลุ่มนะครับเขาให้โฟกัสกลุ่มต่างๆเนี่ยแยกนะครับแต่ละภาคนะครับภาคส่วนเพื่อไปพูดคุยกันและกำหนดตัวชี้วัดพออย่างเวลาเฮ็ดงานนะครับไม่ต้องมีตัวชี้วัดเอาตัวได้มาวัด

สามารถจะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์เอามาวัดผลสัมฤทธิ์ที่มันเกิดขึ้นในอนาคตแม้กระทั่งทางเลือกที่จะให้ส่วนของการพัฒนาเองก็ดีนะครับในเบื้องต้นก็ต้องมีการกำหนดในแผนในบทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอันนี้คือเป็นเรื่องของเขตรุ่มน้ำชี้ในของปะปูและอันสุดท้ายคือมันเป็นเรื่องของการที่รับฟังความคิดเห็นและเสนอเนี่ยต่อเขียนเกณฑ์การประเมินทางเลือกของการพัฒนาเพราะมันต้องมีทางเลือกหลายทางเลือกในการพัฒนานะครับเพราะบริบทนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆของแต่ละจังหวัดแต่ละเขตนะครับพื้นที่มันมีข้อแตกต่างกันและมีข้อเขาเรียกว่าจุดเด่นจุดด้อยนะครับปัญหาอุปสรรคแตกต่างกันซึ่งก็ที่ว่าตรงนี้นะครับจะเป็นการที่บริเวณใช้แผนตัวเดียวในการพัฒนาตลอดเส้นทางก็เหมือนแต่ว่ามันจะมีส่วนของนะครับตัวรักตัวล่องนะครับอันนี้เป็นการอธิบายให้พี่น้องได้เห็นที่ทางว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นซึ่งหมายถึงว่าจะต้องเป็นการที่ไปแก้ปัญหาวิกฤตอุทกภัยและปัญหาระบายน้ำไปแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตให้แรงและการขัดแย้งน้ำไปแก้ปัญหาวิกฤตมลพิษทางน้ำที่ผมว่ามันอยู่สามประเด็นหลักนี่คือสิ่งที่อธิบายให้พี่น้องได้เห็นว่าแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวของและภาคทุกภาคส่วนมีการพูดคุยในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวพักเบรกแค่ช่วงนึงนะครับ1เพลงแล้วเดี๋ยวช่วงที่2อธิบายเสริมแต่มันมีเวลานะครับผมก็จะสิลงลึกแต่บ่มีเวลาแต่พอมีอีกประเด็นนึงที่เป็นเรื่องของการองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นข่าวใหญ่มาตลอดนะครับที่มีการเรื่องของการนะครับทุจริตการสอบเองก็ดีเนี่ยจะมีเวลาก็จะพูดในประเด็นที่2นะครับช่วงนี้พักเบรก1เพลงก่อนครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับพักเบรกไป1เพลงแล้วกลับมาช่วงที่2ครับเดี๋ยวมาสรุปประเด็นนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับซึ่งรายละเอียดอาจจะไปร่องทั้งหมดนะครับที่ในบาปูนะครับเรื่องทิศทางแนวทางให้พี่น้องท่านผู้ฟังที่รับฟังทั้งรายการจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่มันจะนะครับถูกใส่เป็นเครื่องมือเนี่ยนะครับเขาเอิ้นว่ามีสิ่งที่เฮ็ดไปให้อย่างประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของการศึกษาของการเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของการที่กำหนดกรอบทิศทางนะครับที่ชัดเจนขึ้นนะครับพร้อมสำหรับในการที่ทับเคลื่อนทันทีสิ่งก็หมายว่าคือถ้ามันมีแผนตัวนี้นะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับก็ว่ามีเครื่องมือมีแผนเด่นเด่นข้อมือเครื่องมือก็เลยว่าแผนในบทที่นะครับสมบูรณ์เนี่ยแล้วก็ถูกต้องตามหลักวิชาการตัวนี้คือสิ่งที่ใครว่าจะได้รับจากการที่ดำเนินการนี่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยและน้ำเสียนะครับยังยั่งยืนที่ผมอธิบายมาอยู่3ประเด็นปัญหานั่นแหละซึ่งก็หมายความว่าคือถ้ายังสี่หมายความว่าถ้ามันไปถึงปี80แล้วมันจะไปยังไงนะครับก็หมายข้อว่าคือระยะที่1ระยะที่2มันถูกแบ่งอยู่เป็น3ระยะข้อหมายก็คือว่าทายมันไปจบของเดือนกรกฎาคมปี70นะครับอันนี้ปี69นะครับในการศึกษาแล้วนะครับได้นะครับผลที่ออกมานี่ของการศึกษามันก็จะอันมาขับเคลื่อนในของปีนะครับสยับขยับของปี66 70เนี่ยคือเป็นช่วงของการศึกษานะครับได้ข้อมูลมาเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาไปมีตัวแผนงานโครงการในการจัดการทรัพยากรน้ําในเขตลุ่มน้ําชีอยู่3ระยะนะครับพอสามารถที่จะนำไปขับเคลื่อนได้ทันทีก็คือข้อหมายว่ามันจะถูกขับเคลื่อนเป็นระยะกับระยะที่2ก็คือนำไปสู่การที่จะทำมีแผนงานโครงการว่ามันเป็นอยู่ในส่วนของนโยบายของภาครัฐของรัฐบาลหรือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องถูกบรรจุลงมาไว้ทางเรื่ององค์กรปกครองท้องถิ่นอันใดที่สามารถจัดการได้นะครับการเข้ามาอยู่ส่วนรวมด้วยกันใช้งบประมาณของท้องถิ่นเอกดีหรือส่วนกลางเอกดีหรือระดับของจังหวัดหรือส่วนของภูมิภาคกระทรวงทบวงปมต่างๆเนี่ยมันจะถูกเอาไปใส่ไว้นะครับเป็นจิ๊กซอต่อก็ยังเพื่อขับเคลื่อนนะครับในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาซึ่งมาในระยะที่2ก็คือตั้งแต่ปี71ไปนะครับไปถึงเกณฑ์หาก็เป็นระยะที่2นะครับส่วนของระยะที่3ก็ตั้งแต่ปี76ไปถึงปี80นะครับอันนี้มันมีกรอบระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ซึ่งตัวนี้นะครับว่าเห็นว่ามันมีขยับอยู่3ระยะก็หมายความว่าคือส่วนที่แผนในบทนี้เขาต้องการว่าคือมันไต่ตามหลักวิชาการเนี่ยคือเป็นต้องการสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ครอบคลุมแผนหลักมันมีแผนหลักยุหาด้านนะครับหาด้านมันไม่อย่างแน่พี่น้องฟังได้ชัดเข้าใจว่าการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคนะครับอันที่2คือการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการเกษตรไอภาคการผลิตนะครับอันนี้คือบอกว่าได้ร่วมคือภาคการผลิตนั่นแหละมันบริร่วมเฉพาะภาคการเกษตรภาคการผลิตก็หมายถึงก็คือน่าจะภาคการเกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมเองก็ดีที่ต้องมีการใช้น้ำนี่มาร่วมการบริหารการน้ำนะครับทุกเรื่องน้ำอุปโภคน้ำบริโภคนะครับน้ำกินน้ำใส่น้ำภาคการเกษตรนี่นะครับก็ต้องเป็นการรวมทั้งน้ำภาคการผลิตก็คือได้ทุกภาคส่วนและก็อันที่ต่อมาก็คือเป็นการป้องกันนะครับที่3คือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับและภัยแล้งที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้การจัดการด้วยกันกับเรื่องของอันที่4คือเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูนะครับระบบนิเวศทรัพยากรน้ำกับไม้ก็ว่าคือมันต้องฟื้นฟูปลาตัวน้ำชุมชนในปลามันหายไปมันมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝนตกหน่อยนะครับแล้วกับเวลาฝนตกแล้วนะครับมันบ่มีของต้นไม้ต้นไหลเองก็ดีที่จะนะครับเก็บซับเอาเรื่องของการดูดซับเอาเรื่องของน้ำมันก็เลยให้แต่น้ำมันไหลหลากผ่านไปเร็วนะครับบ่มีส่วนที่ดูดซับเอาน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นในผิวดินหรือลงไปสู่เป็นเรื่องของระบบน้ำใต้ดินเองก็ดีนะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งมีผลกระทบต่อของพื้นที่ป่าและระบบนิเวศโดยร่วมนะครับอันสุดท้ายคือการบริหารการเรื่องน้ำซึ่งก็หมายความว่าคือกับมีส่วนของแผนงานของการด้านทรัพยากรน้ำนี่นะครับตลอดระยะเวลา5ปีนะครับ5ปีระยะเวลา10ปีระยะเวลา15ปีอันนี้มันแบ่งไปตามสเต็ปนะครับซึ่งสามารถนำไปขับเคลื่อนได้ทันทีซึ่งสามารถแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งและน้ำเสียได้อย่างยั่งยืนอยู่3ประเด็นปัญหานะครับเกิดการยอมรับในการจัดการน้ำที่เป็นท่ามจากการรับฟังของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนแต่ที่นี่นะครับเป้าโอนะครับโดยมันนี่กรอบของแผน20ปีของแผน20ปีของแผนสอดคล้องกับแผน20ปีซึ่งถือว่าตรงนี้นะครับมันจะต้องเป็นแผนงานที่รับการปรับปรุงที่สอดคล้องกับแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแผนแม่บทนะครับต้องไปสอดคล้องซึ่งข้อหมายก็ว่าคือส่วนที่เขาคุยกันเนี่ยหนึ่งพื้นที่สิได้ยังนะครับเขาต้องการที่ไปสู้แล้วหนึ่งทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดนะครับอุปโภคบริโภคนะครับอันนี้คือพี่น้องว่าอ๋อมันจะเกิดที่บ่ล่ะอันนี้คือหมายถึงว่ามันเป็นการกำหนดเขาอยากเห็นที่มันเกิดขึ้น ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดนะครับหรือแม้กระทั่งของน้ำประปาที่มันดื่มกินเองได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อนะครับน้ำขวดต่างๆเนี่ยถ้าสามารถมันไปสู่จุดนั้นได้นะครับมันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายลดภาระของพี่น้องประชาชนที่ต้องเอาเงินไปซื้อน้ำขวดนั่นบ่ครับเพราะตรงนี้ถ้ามันเข้าสู่ระบบของการจัดเรื่องของน้ำบริโภคนะครับที่สามารถจัดการได้ว่าเปิดก๊อกกินได้น้ำสะอาดได้มาตรฐานเนี่ยมาถือว่าคือระบบประปาถ้ามันไปสู่ตรงนั้นได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับและเรื่องของน้ำอุปโภคนะครับมันก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับเพราะว่าสารปนเปื้อนจากของน้ำเสียนะครับจากสารเคมีนี่ยกตัวอย่างเห็นประการที่สองคือน้ำเพื่อการผลิตที่มั่นคงน้ำเพื่อการผลิตมันไปตอบโจทย์ในทุกภาคส่วนนะครับเขาเอ่ยมามันมีน้ำปนทุ่นที่นะครับที่ไปตอบโจทย์ทุกภาคส่วนที่น้ำมันบกขาดแค่นะครับบริหารจัดการที่ไม่เกิดความสมดุลได้อันที่สองอันที่สามคือเป็นนะครับความเสียหายจากอุทกภัยมันจะไปตอบโจทย์ว่าลดลงเสียให้มันหายไปทั้งที่มันก็ยากอยู่ครับเพราะว่าเข้าสู่กับระบบธรรมชาติแต่การสู่กับระบบธรรมชาติกับหมายความว่าคือสิ่งที่นะครับจะต้องไปแก้ในส่วนที่มันแก้ได้และหรือป้องกันได้เนี่ยนะครับเพื่อให้มันเกิดให้มันเกิดหน่อยนะครับบ่เกิดเลยนะครับมันคงเสียยากแต่ให้เกิดแล้วเกิดน้อยหรือเกิดแล้วลดผลกระทบนะครับให้มันลดลงนะครับลดความเสียจากอุทกภัยเวลามันน้ำมันท่วมเนี่ยนะครับอันที่สี่คือคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคือมันต้องสั่งเขียนมาตรฐานเพื่อบ่ให้มีสารปนเปื้อนที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่เองก็ดีนะครับอันที่ห้าคือเป็นการอนุรักษ์ที่ไปเชื่อมโยงว่าการเหมือนป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูเนี่ยคือมันเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนี่อันนี้คือสิ่งที่ต้องดำเนินการอันสุดท้ายคือเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับภายใต้อย่างภายใต้เรื่องของการพัฒนาอย่างสมดุลก็มาสมดุลกันไปคือหนึ่งเวลาดำเนินการเรื่องพังน้ำหรือแผนที่น้ำนะครับมันต้องมีเรื่องของสมดุลน้ำความเกี่ยวของคือมันต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่สอดคล้องกับน้ำต้นทุนความต้องการของการใช้น้ำทุกประเภทน้ำนะครับเพื่ออุปโภคบริโภคน้ำเพื่อภาคการผลิตภาคการผลิตสมัยร่วมทั้งภาคการเกษตรน้ำนะครับมันอยู่ในคำว่าภาคการผลิตอะไรน้ำเพื่อการผลิตในภาคการผลิตตรงนี้ในเบอร์สิบเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเองก็ดีภาคการเกษตรเองก็ดีอันนี้คือเป็นภาคการผลิตซึ่งพี่น้องจะต้องได้เข้าใจว่าซึ่งนี่เนี่ยเขาอยากเห็นเครื่องมือเครื่องมือเห็นมีแผนที่ประชาเกียรติมากนะครับบ่มันปล่อยไปตามเลื่อยตามกระเยอนะครับหรือตามปกติสภาพปกติแล้วแต่มันสิเป็นไปนะครับรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือบ่มีแผนในการที่จะต้องมารองรับแต่แผนที่ต้องมารองรับก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียและจะทำฐานข้อมูลนะครับในอดีตที่ผ่านมามันมีสภาพปัญหาอย่างไรมันแรงดูบ่มันถ่วมดูบ่นะครับหรือมันเกิดปัญหาใดต้องมีการจัดเก็บข้อมูลในการศึกษาแล้วมารวบรวมแล้วมาวิเคราะห์แล้วมาถอดเป็นบทเรียนในการที่จะเอามากำหนดทิศทางแนวทางในการแก้ไขปัญหานี่นะครับสิ่งที่ต้องเฮ็ดต่อและขับเคลื่อนนี่อธิบายเห็นโดยภาพร่วมเนาะเอาถ้าจังซี่นะครับพอมีเวลาอยู่นะครับในช่วงนี้ผมคิดว่ารายละเอียดตรงนี้อาจจะไม่ได้อธิบายลงลึกแต่ให้เห็นกรอบและทิศทางว่าหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคประชาสังคมนะครับและส่วนที่เกี่ยวของทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าได้เข้ามาร่วมกันในการที่จะเหมือนกันในการศึกษาสิ่งนี้เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการที่จะขับเคลื่อนงานนะครับการบริหารการนะครับต่างๆซึ่งหมายถึงว่าเขาประเมินและเชิงยุทธศาสตร์ในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับตลอดเขตลุ่มน้ำฉี่แล้วผมก็เสนอหลายประเด็นอยู่นะครับซึ่งมาอยู่ในวงเวทีเสวนาแต่ว่าไม่ได้อธิบายฟังนะครับซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วมันจะเกิดประโยชน์นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการบริการน้ำในเขตลุ่มน้ำฉี่ที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับประชาชนทุกสาขาอาชีพนี่คือขออนุญาตนำเรียนนะครับประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้พี่น้องอยู่ในเขตพื้นที่นะครับจังหวัดต่างที่รับฟังอยู่ขณะนี้ได้เห็นว่าการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับและผู้มีส่วนได้เสียคือมาเรียกที่โตแท่นของพี่น้องผู้ใช้น้ำเอกีหรือกลุ่มเกษตรกรต่างๆที่เขามาร่วมนะครับแก่ที่ว่าเอาทุกกลุ่มสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องนะครับผู้มีส่วนได้เสียมาพูดคุยกันว่ากันในหลักของจริงที่เป็นข้อเท็จจริงฐานข้อมูลและให้มาสอดคล้องกับหลักทางวิชาการนะครับที่มันที่สุดทราบได้ทั้งที่เป็นเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์ไปละนะครับบ่ได้ซุ่มซีซุ่มหาแต่เฮ็ดแล้วมาที่ว่าคือเอาข้อมูลรวบรวมทั้งหมดนะครับมาวิเคราะห์นะครับเพื่อจะมาขับเคลื่อนเป็นเครื่องมือในการวางแผนในการพัฒนาต่อไปในอนาคตนี่ขออนุญาตนำเรียนนะครับกลับมาช่วงอันที่สองประเด็นพอมีเวลาก็จะพูดคุยเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดนะครับจากสิ่งที่มันเกิดปัญหาความหมายก็คือว่าผมกับพี่น้องก็ใช้ว่าพี่น้องคงจะมีการที่จะติดตามข่าวสารนะครับของการที่ทุจริตนะครับคอร์รัปชันในเรื่องของการโกง โกงข้อสอบนะครับโกงการสอบท้องถิ่นอาวาสนะซึ่งหมายความว่าจากการตรวจสอบนี่นะครับตัวจะเป็นกระทรวงมหาดไทยตำรวจหรือปปช.นะครับเองก็ดีที่มีการเปิดผลสอบโกงท้องถิ่นเนี่ยครับซึ่งหมายถึงว่าตรงนี้มันเริ่มต้นไปอย่างไรมาอย่างไรเนี่ยคือหมายถึงว่าคือจากการที่เขาเอิ้นว่ากระบวนการนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการผลสอบที่เขาสอบออกมาเนี่ยผลตรวจสอบหรือผลสอบโกงท้องถิ่นมันเป็นการชี้ช่องโหว่นะครับเกือบทุกขั้นตอนซึ่งจากการตรวจสอบนี่ครับของเขาใส่ระบบนะครับระบบดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะครับพี่น้องอาจจะมองว่ามันเป็นภาษาอังกฤษวางสันละก็คือว่าการตรวจสอบดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะครับและข้ามเหตุการณ์ของผู้เกี่ยวข้องเนี่ยพบหลักฐานการสั่งการจังไรหมายที่ว่าคือประสานให้เจ้าหน้าที่ที่แก้ไขข้อมูลเนี่ยนะครับผลสอบหลายเทียหลายเทียคือหลายครั้งนั่นแหละนะครับมีทั้งการแก้คะแนนผู้สอบตกให้เป็นผู้สอบได้ฟังนะครับมีทั้งการแก้คะแนนผู้สอบตกให้เป็นผู้สอบได้และมีการเพิ่มแม้แต่ผู้ที่สอบได้อยู่แล้วนะครับผู้ที่สอบได้อยู่แล้วซึ่งมีผลต่อลำดับบัญชีสอบได้อยู่ไปยังที่ต้องไปแก้มันก็มีผลต่อลำดับต่อบัญชีก็คือสอบได้แล้วก็ไปเพิ่มแม้แต่นะครับมีผลต่อลำดับบัญชีที่ขยับขึ้นไปสูงขึ้นมันจะถูกเรียกในการที่ไปบรรจุนะครับก็เป็นการให้โอกาสได้รับการเรียกบรรจุอันนี้คือมันไปตามสเต็ปทั้งสี่ซึ่งมันได้ว่าผลสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับและขอกฎหมายเนี่ยเป็นนิติทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของปี68อันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาเปิดผลสอบของการโกงท้องถิ่นซึ่งหมายความว่ามันเป็นอย่างเป็นเรื่องของความบกพร่องรายแรงบ่เป็นความบกพร่องรายแรงในการมอบหมายหรือประสานกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่นะครับที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นหรือและส่วนที่ไม่มีหน้าที่และบ่มีอำนาจนะครับในการที่จะไปแก้ไขผลสอบเนี่ยและก็มีการที่ประกาศแล้วเนี่ยเป็นพฤติกรรมผิดปกติและการทุจริตอย่างชัดแจ้งหรือชัดเจนนั่นแหละนะครับสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่สะท้อนอย่างผมจ้วงหัวตัวนี้ได้เห็นนิดนึงนะครับว่ากระบวนการตัวนี้เกิดขึ้นนี่มันโมเมนต์พึ่งมาเกิดนะครับแต่ที่เรียกว่าเกิดข้างนี้นะครับมันเห็นแต่เห็นว่ามันสะท้อนอะไรแต่กระบวนการก้อนนั่นนี่ก้อนที่มีการนะครับทุจริตของปี68นี่ถามว่าเคยเกิดขึ้นบ่นะครับคำถามว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นนี่บ่เคยครับซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้เป็นข่าวแต่ว่าเขาเอ่ยลักษณะของความยามใจนะครับจากการที่มีการสอบนะครับท้องถิ่นแต่ก่อนเขาเสียท้องถิ่นสอบนะครับแต่พักหลังนี้เขามาเปลี่ยนให้มีหน่วยงานหลักนะครับโดยให้กรมท้องถิ่นเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการในการสอบแล้วนะครับจังขึ้นบัญชีไว้แล้วครับส่วนของที่อบต.เทศบาลองค์การบริหารจังหวัดที่ประกอบอัตรากำลังที่ขาดอยู่ในต้องการบุคลากรนะครับแต่ละตำแหน่งนะครับก็คือมีแผนว่าขาดตำแหน่งใดแน่นะครับจะค้นแล้วก็มีแผนตัวนี้นะครับมันจะเชื่อมข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมกันว่าทุกองค์กรบริหารท้องถิ่นอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองนะครับเทศบาลนครแล้วก็องค์การบริหารจังหวัดมันจะถูกแบ่งตามสเตจอย่างสี่แล้วก็หมายความว่าข้อมูลมันจะไปอยู่ที่กรมท้องถิ่นแล้วเขาจะถึงบอกว่าบุคลากรที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นมันขาดตำแหน่งอย่างไรทั่วประเทศก็แล้วจะมีการร่วมมาเปิดสอบนะครับทั่วประเทศอันนี้ที่ผ่านมาบริเวณของปีเฉพาะปี68นะครับที่ผ่านมาก็มีการปรับแก้ให้ส่วนกลางในข้อนี้เหมือนกันนะครับจะสอบแต่ว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็คือมันถูกบรรจุแล้วครับก็ต้องไปบรรจุกับครอบหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นไปตำแหน่งไปที่ได้ถูกเรียกไปบรรจุตามลำดับนะครับไปอยู่อบต.เทศบาลองค์การบริหารจังหวัดอันนี้มันก็ไปตามนะครับช่องนะครับเรื่องเงื่อนไขที่ในการสอบตามระบบของมันอันนี้นะครับพี่น้องจะได้เข้าใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเลยมีช่องโหว่ที่ทำให้ลักษณะของการที่นะครับสอบตัวเนี้ยนะครับมีการที่นะครับให้ค่าใช้จ่ายมีการเรียกรับค่าใช้จ่ายเพื่อทั้งมีส่วนของเรียกและผู้เสนอให้มันก็เลยกลายว่าร่วมกันในการทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็เลยว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันถามว่าเกิดก้อนนี้ว่าเกิดมาที่ผมอธิบายไปเกิดมาแต่ว่าพี่น้องมันเกิดมาก่อนอันนี้นะครับมันหลายครั้งแต่ว่ามันบ่ได้เป็นมหากรรมก็เอ่ยว่าเป็นมหากรรมครั้งยิ่งใหญ่พอขนาดนี้นะครับการสูญเสียตัวนี้มันหลายพันล้าน ถ้าจังซี่พี่น้องลองคิดตามว่าสิ่งที่ผมต้องเอาว่าเอาเรื่องนี้เพราะอย่างเพราะมันโยงกับเรื่องของการที่มีผลต่อความเชื่อมั่นมีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆนั่นเองครับอันนี้บอกเฉพาะเรื่องท้องถิ่นบ้านบอกเรื่องของส่วนงานราชการส่วนอื่นเองความหมายก็คือหมายความว่าถ้ามีการเสียค่าคนละ 350,000 นะครับ 500,000 800,000 900,000 ที่เข้าไปตามสัดส่วนของตำแหน่งความสำคัญของแต่ละตำแหน่งและพี่น้องคิดว่าเวลาเข้าไปถึงไปเอาแค่ทางเริ่มต้นระดับปฏิบัติการนะครับเงินเดือน15,000มาเกิน18,000นะครับตามเกณฑ์ใหม่เริ่มต้นจาก15,000มาเกิน18,000ถ้าถามว่าวันนี้เสียเงินไปขนาดนั้นน่ะในอนาคตถามว่ามันจะมีผลจังใดจอนที่สิได้เงินคืนมาจากการที่ลงทุนไปขนาดบางคนไปกู้ยืมดอกร้อยละนะครับสูงๆมากกู้นอกระบบมากก็มีนะถ้าอย่างนี้ถามว่ามันจะทำให้การวงจรของการที่นะครับเป็นงูกินหางเนี่ยนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันในระดับของหน่วยงานต่อไปอีกหรือเปล่าพี่น้องคิดตามถ้าอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะครับน่าตกใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เกาะกินนะครับเป็นมะเร็งร้ายที่เกาะกินในระบบราชการและมีผลต่อการพัฒนาประเทศและที่ผมบอกอธิบายไอ้สัปดาห์ก่อนเนี่ยหมายความว่าคือการที่จะปรับโครงสร้างของปี70ในการที่ลดตำแหน่งจากนะครับกรอบอยู่3ล้านหายไปจากล้านหนึ่งนะครับหรือจาก2ล้านในอัตรากำลังของข้าราชการนะครับเองก็ดีที่ผมวิเคราะห์ไปครั้งที่แล้วนะครับว่าจะเป็นสัดส่วนในเรื่องของเงินค่าตอบแทนเงินเดือนของข้าราชการนะครับทุกประเภทเองก็ดีหรือค่ารักษาพยาบาลนะครับคนในครอบครัวหรือบิดามารดาเองก็ดีหรือเบี้ยบำนาญเองก็ดีหรือเบี้ยบำเน็จเองก็ดีซึ่งตัวนี้นะครับมันเลยกลายเป็นว่าของเงินนะครับที่อยู่วงเงินที่ใส่ไปทั้งหมดคนทั่วประเทศตั้งแต่ไปฮอดเกษียณนั่นแหละมันใส่ถือว่าเงิน100บาทมันถือใส่ไปอยู่ 70 บาทนะครับหรือ 70% เรามันจะเอาเงินส่วนใดเนี่ยนะครับหรือ 30% เนี่ยนะครับนั่นคือคนส่วนใหญ่ต้องรอเงินอยู่แค่ 30% เนาะแต่ในขณะที่อีกคนที่เป็นข้าราชการหมายความว่าคือบริษัทมีข้าราชการเพราะผมกับคุ้มข้าราชการนะครับที่เพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งนี่นะครับผมมองว่ามันบ่เกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศมันเลยเป็นเรื่องที่ว่าถ้ารัฐบาลบ่สามารถหาเงินมานะครับหรือสร้างรายได้ให้มันเกิดขึ้นรายรับนะครับมากกว่ารายจ่ายถ้ารัฐบาลบ่สามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้มันก็มีผลกระทบต่อนะครับโครงสร้างของราชการและการพัฒนาประเทศและทุกสาขาอาชีพเช่นเดียวกันความจริงแล้วนี่รัฐบาลนะครับก็ยังมีการที่บริวารทั้งว่ารัฐบาลชุดนี้ก็มีการที่ครับกู้เงิน400,000,000จะมาใส่โครงการอะไรเนี่ยซึ่งหมายถึงว่ามันจะเกิดความยั่งยืนบ่นะครับหรือไทยช่วยไทยที่พี่น้องของเราทุกคนได้เนี่ยผมก็ได้คือกันแต่ข้อหมายว่านะครับมันดีบ่มันก็ดีแต่มันเป็นดีระยะสั้นแต่ขณะเดียวกันมันเป็นระยะยาวเนี่ยมันก็สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับคนเฮาเนี่ยถามว่าถ้าเลี้ยงลูกก็อยากให้ลูกมีความเติบโตและพึ่งตัวเองได้ถ้าเขาต้องดูแลลูกนะครับโดยการที่บนพื้นฐานของการที่เขาพึ่งตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นทรัพยากรนะครับบุคคลที่นะครับไม่มีศักยภาพและถูกพัฒนาในทิศทางที่มันจะเกิดความเข้มแข็งและเติบโตในการพึ่งพาตัวเองเท่ากับปล่อยมือบ่ได้เพราะมันก็เป็นการทดถอยเพราะประชากรของประเทศถ้ามันเข้าสู่จังซี่หมายถึงว่าประเทศก็จะเข้าสู่นะครับความถดถอยในการพัฒนาบ่จะเลื่อนก้าวหน้านะครับบ่สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับเท่ากับมิจะเป็นนี้ผมบ่ได้ยกตัวอย่างบางประเทศเนาะเอาว่านะครับบางประเทศบ่ขอเอซีก็แล้วกันถือรัฐล้มเหลวนะครับรัฐบาลและประชาชนล้มเหลวร่วมกันคือเป็นเรื่องของการที่ล้มละลายไปเลยเนี่ยสิ่งตัวนี้หมายถึงว่าคือบ่สามารถนะครับไปกู้หนี้สินมานะครับทุกประชาชนทุกสาขาอาชีพก็ถือว่ารายได้ด้านเศรษฐกิจถดถอยหดหายมิจะหนี้แต่สินประเทศก็เป็นหนี้เป็นสินมันเลยเป็นเรื่องของรัฐที่ล้มเหลวนะครับบ่ยกตัวอย่างของประเทศนี่ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ของประเทศไทยก็มีความสุ่มเสี่ยงแต่ประเทศไทยเองนี่นะครับสุ่มเสี่ยงนี่ก็หมายถึงว่าคือมันมีจุดแข็งตรงที่ระบบของฐานรากคือภาคการเกษตรฉะนั้นเองแต่ปัญหาของภาคการเกษตรตัวนี้นะครับมันก็เริ่มถดถอยภาคการเกษตรและภาคบริการภาคบริการและการท่องเที่ยวตอนนี้ภาคการท่องเที่ยวค่อนกันก็หายไปหลายนะครับรายได้มาจากส่วนไหนบ้างนะครับภาคบริการเมื่อถือว่าคนมาเที่ยวมาหน่อยลงภาคบริการก็ฮอดหายไปเช่นเดียวกันภาคอุตสาหกรรมก็มีการย้ายฐานการผลิตเพราะค่าแรงงานก็สูงขึ้นหนีไปเวียดนามอย่างสินะครับเรื่องของมาตรฐานก็เองและทักษะเรื่องของสกิลเนี่ยไม่ได้ถูกพัฒนานะครับก็ให้มีปัญหาของภาคแรงงานภาคการเกษตรภาคแรงงานอุตสาหกรรมเองก็ดี นะครับมีคนแต่ว่านะครับก็เลือกงานแล้วก็ไม่ได้ถูกพัฒนาทักษะนะครับความรู้ความสามารถและทักษะที่มีสมรรถนะที่สูงขึ้นเนี่ยไม่ได้ถูกพัฒนามันก็จะถ่ายลักษณะของการได้ทางจากตรงนี้ออกไปนี่อายุตัวอย่างนะครับไม่ใช่ว่าการเกษตรเองก็ดีเนี่ยแรงงานมันก็หดหายไปไม่ใช่ผู้สูงอายุแล้วคนรุ่นใหม่ก็ถือว่าไม่ได้เข้าสู่แรงงานภาคการเกษตรซึ่งนี่มันก็เกิดปัญหาเขาเรียกว่างัวพันหลักและเป็นงัวกินหางนี่เพราะว่าตรงนี้มาแล้วเนี่ยนะผมอาจจะบอกอธิบายทั้งหมดนะครับไปเชื่อมโยงต่อไปที่มันเอาว่าจบมันนี่แต่ว่าสัปดาห์หน้าก็จะมาเชื่อมโยงกันเห็นว่ามันจะมีการกัดกินประเทศยังไงอันนี้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังสัปดาห์หน้าแต่ว่าถึงท้ายไปนะครับก่อนจะหมดเวลาเนี่ยซึ่งก็หมายความว่าจากสิ่งที่ผมนำเสนอนี่มันมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรแล้วนะครับผมยกตัวอย่างทิ้งไทยไว้คืออย่างประเทศจีนเนี่ยนะครับประเทศจีนเนี่ยถ้านับรวมแล้วนะครับตั้งแต่สีจิ้นผิงเข้ามานะครับประเทศจีนเนี่ยถ้าจำไล่ปีนะครับประมาณ13ปีประมาณ13ปีที่สีจิ้นผิงเข้ามาเนี่ยนะครับมีการที่รวบประเทศชาติเกิดการทุจริตคอร์รัปชันที่ประเทศจีนน่ะถ้าให้เกิดความเสียหายประเทศชาติไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้แต่หมายว่าสิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนของคนจีนยกเปรียบเทียบไปเห็นยังไงเนี่ยตอนที่จีนสิมาเป็นลักษณะของนะครับเขาสู้ของการที่เป็นประเทศมหาอำนาจนะครับมาเทียบชั้นกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็หมายความว่าจีนเราใช้เวลา13ปีที่สีจิ้นผิงมาเป็นประธานาธิบดีนะครับรู้มาโดยตลอดนะครับตอนเดียวเปลี่ยนประธานาธิบดีมาหลายคนแล้วแต่ของการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นมะเร็งร้ายที่เกาะกินประเทศในการที่ทำให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาได้นะครับเมื่อพยายามสาวใดสาวออกนะครับเกิดการลั่งแก่ประชาชนเกิดการเอารัดเอาเปรียบเกิดการเรียกค่าใช้จ่ายจากประชาชนนะครับจากของหน่วยงานภาครัฐนะครับผู้มีหน้าที่อำนาจต่างๆนะครับใส่กลไกอำนาจของรัฐไปเรียกรับผลประโยชน์นะครับในทุกวงกรในทุกองค์กรของนะครับของรัฐบาลจีนแล้วหลังจากนั้นมาสีจิ้นผิงก็ได้ใส่ตัวมาตรการว่าถ้าไม่มีการนะครับแก้ไขและพัฒนามันก็จะเดินต่อไม่ได้ต้องมีการแก้ไขก็เลยมีการปราบการทุจริตคอร์รัปชันกำหนดนโยบายออกมาเขาเอื้อนว่านะครับเขาเอื้อนว่าในส่วนของใส่มาตรการที่ต้องปราบทุจริตคอร์รัปชันนะครับเขาเอื้อนว่าตีมาตรการที่สีจิ้นผิงบอกเนี่ยผมจำได้ว่าเล่าบอกว่าสีจิ้นผิงว่าตีเสือนะครับจับแมลงวันตีเสือจับแมลงวันกลับมาตีเสือเนี่ยคือเข้ามาเสือเนี่ยมันจะคนที่มีอำนาจตั้งแต่ระดับสูงนะครับระดับกระทรวงลงมาเนี่ยครับก็มีอำนาจนะครับยศใหญ่สูงโกงทุเรียนข้าราชการแต่แมลงวันก็คือโตที่หอยตามคอดตามขาดอยู่คนในกระไรการระดับชั้นล่างแมลงวันวันถ้าจะถ้าเอาเฉพาะจับแมลงวันนะครับแต่คนใหญ่ๆในระดับกระทรวงที่เป็นทุเรียนข้าราชการเนี่ยที่เป็นเสือเนี่ยถ้าบ๊อบปราบข้าราชการอย่างไรหัวลงมากลางล่างเนี่ยมันจะบ่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือสิ่งที่สีจิ้นผิงเทศแรกกับมาที่ว่าตั้งแต่ระยะเวลาที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนที่เขามาเนี่ยปราบทุจริตข้าราชการอย่างจริงจังเนี่ยนะครับผมถ้าจำตัวเลขบ่ผิดนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีของประเทศจีนถูกดำเนินการคดีไปแล้วอยู่ประมาณ10ล้านคนพี่น้องคิดเบิ่งเอาว่าหลายว่า10ล้านคนแต่10ล้านคนนะครับผมไม่ได้เทียบให้เห็นว่าเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยนะครับทอใดทีนะครับเขายึดขึ้นมาจากการที่ทุจริตคอร์รัปชันพอเห็นตรงนี้ได้แล้วนะครับประเทศจีนนะครับคอยเดินมาตามสเตตตลอดเวลา13ปีใส่เวลาพอสมควรเลยครับถ้านับจาก13ปีปราบไม่นะครับเป็นจำนวนคนถึง10ล้านเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันเงินมหาศาลที่เอาเงินขึ้นรัฐได้นะครับซึ่งนั่นนี่เขาใช้มาตรการทางกฎหมายที่เด็ดขาดแต่ถามว่าประเทศไทยจะเห็นแบบนั้นได้บ่อันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาคุยกันต่อนะครับแล้วไม่เกี่ยวข้องโยงกันยังไงมื้อนี้มัดเวลาอีผมได้ชี้ประเด็นไว้สำหรับมื้อนี้ต้องขอบคุณฝ่ายเด็กหนิงทั้งสวทคอนเทนต์นะครับแล้วจะขอบคุณทั้งพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการทั้งสวทคอนเทนต์ทั้ง FM และ AM 99.5 สมัยคือกดีนะครับที่ FM ที่พี่น้องที่ตามในพื้นที่หรือ Facebook สวทคอนเทนต์มื้อนี้กับผมสุรศิษย์นะครับเป็นผู้มนัสงานสภากับสวทคอนเทนต์มื้อเวลาแล้วสัปดาห์หน้าครับมาพบในสิ่งที่ฝากไว้นะครับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานได้ทุกวันเวลา 13:00 นถึง 14:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยืนยันเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรก 6,700 บาทระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศาลากลางจังหวัดน่านโดยระบุว่ารัฐบาลได้ส่งตัวแทนในการบัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงด้วยดีพร้อมกันนี้ได้เรียกประชุมส่วนราชการในพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้ประชาชนคลายความกังวลซึ่งรัฐบาลจะเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่แห้งสนิทแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการระดมกำลังพลและเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติภายใน 4-5 วันนี้ควบคู่กับการเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายรัฐบาลโดยแบ่งเป็น2ส่วนคือเงินช่วยเหลือค่าเครื่องนอนเครื่องครัวและเครื่องนุ่งห่มจำนวน 6,700 บาทซึ่งมีกำหนดจ่ายระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้พาณิชย์คาดนาครายงาน
1: เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายโรงงานเซาเทิร์นเทคฟูดจำกัดหลังถูกคนร้ายลอบวางเพลิงด้านในอำเภอยะรังสั่งเร่งตรวจสอบและประเมินความเสียหาย
9: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายภายในโรงงาน Southern Tech Wood จำกัดซึ่งตั้งอยู่เลขที่168/1หมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ถูกคนร้ายลอบวางเพลิงเมื่อกลางดึกของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมตรวจสอบความเสียหายและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุในขณะที่นายมะยูโซกูเตะนายอำเภอยะรังกล่าวว่าหลังได้รับแจ้งเหตุได้ประสานฝ่ายความมั่นคงเข้าพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูมได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากทางเทศบาลนครยะลาเข้าช่วยระงับเหตุจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ส่วนการช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้นพบว่าสิ่งที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นไม้ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบปริมาณความเสียหายอย่างละเอียดขณะที่ในส่วนของโครงสร้างอาคารจะมีการตรวจสอบและประเมินความเสียหายอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดพร้อมกำชับชุดคุ้มครองตำบลเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นการพิจารณาประกาศเคอร์ฟิวในกรณีที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นั้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในแผนของกอรมน.อยู่แล้วโดยมีกองทัพภาคเป็นผู้ควบคุมดูแลสถานการณ์ส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ใน3จังหวัดขณะนี้ยังต้องรอการสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ข้อมูลด้านการข่าวทางฝ่ายปกครองได้รับแจ้งเบาะแสเป็นระยะและได้ส่งต่อข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนไปยังหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งการก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดแสดงให้เห็นถึงการเตรียมการกระจายกำลังในวงกว้างของผู้ก่อเหตุดังนั้นเจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่จึงต้องตื่นตัวและคงระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดไว้ตลอดเวลาจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: สวัสดีครับพี่น้อง
1: สวัสดีค่ะพี่น้อง
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: มองอีสานสเปเชียล
0: ทักทายคุณผู้ชมทั้ง11จังหวัดนะครับทางภาคอีสานนะครับ
1: ทักผู้ชม20จังหวัดภาคอีสาน
0: แล้วก
1: ็11จังหวัดคุณผู้ฟังอ่ะ11จังหวัด12สถานีกําลังฟังเฮาอยู่ตอนนี
0: ้
1: ก็ต้องบอกว่าทักทายค่ะเพราะว่ามื้อนี้วันอาทิตย์เนาะ
0: แมน
1: สดใสบ่มื้อนี
0: ้อาทิตย์เบิดมื้อนี
1: ้อ
0: ือก็เขาต่อไปเดี๋ยวก็สิไปถ่ายรายการต่อ
1: ถ่ายรายการใ
0: ส่โซคาว
1: รายการตอนแลนทันวะนี
0: ่ทัน
1: ทันตัวเน
0: า
1: ะ
0: รายการนี้ก็ไปโซคาวเลย
1: เอาก็ต้องบอกว่าเนี่ยมีหลายอย่างเนาะมื้อนี้เนาะเอามาฝากเอามาตอนแต่ว่าความพิเศษมื้อนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับ
1: มีเค้าเอิ้นว่าหยังของของที่ระลึกของที่ระลึกของสมณคุณ
0: ของรางวัลได้ป่ะ
1: ของที่ระลึกดีกว่าเนาะเอามาให้1อย่างสิเป็นอีหยังนั่น
0: เดี๋ยวรอติดตาม
1: เดี๋ยวรอติดตามเนาะ
0: ยังไม่บอกในช่วงนี
1: ้แต่ว่าขุมค่าเพราะว่าในช่วงนี้ในหน้าฝนจังซี่แบบว่าพะอยากไปเที่ยวอันนี้ใส่ได้เลย
0: เอาสปอยเลยได้นี
1: ่สปอยเลยเด
0: ้
1: สปอยแล้วท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
0: นั่น
1: นั้นบอกแล้วบอกอีก บอกแล้วบอกอีกจังซี่บอกเลยล่ะ
0: ครับ
1: มาเฮามื้อนี้มีหยังแน่เถอะ
0: มื้อนี้นี่ก็สิมีหลากหลายเรื่องราวคือเก่าแหละครับพี่น้องครับพี่ชมครับ
1: จังหวัดแรกไปใส
0: ่บึงกาฬ
1: เมืองการนี่อย่างจ้ะ
0: อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬสิพาพี่น้องพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอุโบสถคาทอลิกเอ้ยโบสถ์คาทอลิก100ปีอุโบสถพนาสูนี่แหละครับอยู่บ้านห้วยเล็บมืออำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬศูนย์รวมจิตใจของศูนย์รวมความศรัทธาของพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: แมน
1: ว่าสิเป็นจังได๋ว่า
0: สิเป็นจังได๋เดี๋ยวรอติดตาม
1: นั่นล่ะจังหวัดที่2 15ไปกาฬสินธุ์ค่ะพี่น้องคะต้องบอกว่ากาฬสินธุ์นี่มีมนต์เสน่ห์หลากหลายว่างหันในเรื่องของโบสถ์คาทอลิกแม่นบ่อันนี้มาเบิ่งมนต์เสน่ห์ของไทยๆเฮาแน
0: ่จังได๋
1: ความเชื่อความศรัทธาน ั่นล่ะท่านได้บอกตัวเนาะท่าน
0: ได้บอกเอาเรื่องอีหยังนี
1: ่นี่นะเรื่องนี้ล่ะพระธาตุยาคูกาฬสิน
0: ธุ์เอาบอก
1: ขึ้นซื้อเด้อนั่นล่ะกสิภาพไปเบิ่งกันพี่น้องจังหวัดต่อไป
0: บัดนี้แค่ไหนไปทางหนองคายแน่พี่น้องไปเบิ่งโครงการไทยเที่ยวไทย
1: นั่น
0: กำลังสิมา
1: ใหม่อ๋อช่วยสิมาเหรอตัว
0: ไทยช่วยไทยมีแล้วคนละครึ่งมีแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีแล้วต้องไทยเที่ยวไทยเดี๋ยวนี้คนไทยมักเที่ยวเด้ช่วงนี้ช่วงหน้าเที่ยวช่วงหน้าฝนก็เป็นบรรยากาศก็สิเป็นตาเที่ยวแน่ไทยเที่ยวไทยกำลังจะกลับมาคาดว่าสิเริ่มต้น1ตุลาคม
1: 1ตุลา
0: แม่น
1: อุ๊ยแป๊บเดียว
0: แป๊บเดียว
1: เฮาสิได้บ่บัดนี้
0: จักเลี้ยวแต่เพิ่นสิหายบ่แล้วสิได้ไปเที่ยวนําเพิ่นบ่บุ
1: ถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งถ้าหลุนกันเนาะเอายังอยู่หนองคายนี่ล่ะก็สิพาไปเบิ่งนี่ฟาร์มพันธุ์ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลากระเบน
0: เอ้า
1: เพิ่นมีภาษาอังกฤษพร้อม
0: ว่าแต่
1: Black Diamond เพราะว่าสันแสดงว่าสีขาวบ่แบก
0: สีน้ำเงิน
1: สีดำ
0: ส
1: ีดำ Black Diamond กับความแบบพิเศษความแบบหรือว่าเอาไปขายได้บ่เป็นเพชรบ่ปลากระเบน
0: บ่ได้เด
1: ้บ่ได้เด้เนาะ
0: บ่ได
1: ้กินก็อย่ากินเด
0: ้กินก็กินได้จ้ะล่ะ
1: กินก็คือสิกินได
0: ้เอ้าก็คือพากันกินตัวบ้านตัวเมืองอยู่นี
1: ่ชอ
0: บปลากระเบนไม่เฮ็ดสมปลาน้อยเอาปลากระเบนไม่เฮ็ดปลาจ้องปลาจอม
1: นี
0: ่เอาไปเฮ็ดปลากระเบนแดดเดียวผู้นั้นเฮ็ดได้หมดเอาไปเฮ็ดลูกชิ้นปลากระเบนก็มี
1: นั่นต่อยอต่อยอนี่ยินบ่คะปากปากเลยเด้อค่ะไปทั่วทิพย์ทั่วแดน
0: บัดนี้สุดท้ายใต้สุด
1: จ้า
0: สิพาไปเบิ่งเรื่องของหนังกันแน่พี่น้อง
1: โอ้ย
0: หนังในที่นี้บ่แม่นหนังกองหนังพิณหนังเสียงหนังแค้น
1: บ่แม่น
0: ถ้าเป็นหนังสั้นหนังสั้นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู
1: นั่น
0: จังหวัดน้อยๆทางภาคอีสานเดี๋ยวนี้ก็เป็นของดีของเด่นก็สิยกเป็นของดีของเด่นเมืองหนองบัวลำภูเด้เรื่องของหนังนี่แหละครับกับผู้ใหญ่ภูผากับมหาบ้านนอก
1: นั่น
0: สิเป็นจังได๋เดี๋ยวค่อยติดตามกันในช่วงแรกนี่สิพาไปเบิ่งในเรื่องของโบสถ์คาทอลิกที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือโบสถ์คาทอลิก100ปี
1: จ้ะ
0: ชุมชนบ้านห้วยเล็บมืออำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬนะครับไปกันที่โบสถ์คาทอลิก100ปีชุมชนเอาออกไปแล้วศูนย์รวมแห่งศรัทธาที่ล้อมล้อมความเป็นพระหุวัฒนธรรมในพื้นที่ติดตามครับบ่าวดงสวทบึงกาฬครับ

0: ี่พามาเที่ยวอำเภอบุงคลาจังหวัดบึงกาฬครับแล้วก็จุดที่ผมยืนอยู่นี่คือบริเวณบ้านห้วยเล็บมืออำเภอบุงคลาจังหวัดบึงกาฬบ่เสือก็ต้องเสือครับว่าเป็นห้วยเล็บมือเพราะว่าสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหลังของผมนี่คือเล็บมือนางครับเป็นยังคือเล็บมือนางเพราะว่าเป็นเล็บมือผู้หญิงมีคำเมาของผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกว่ามีคนในหมู่บ้านเนี่ยครับไปหาปลาปลาก็รับผู้หาขึ้นมาแล้วบ่ได้ปลาครับได้วัตถุที่คล้ายกับเล็บมือนางก็เลยได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านห้วยเล็บมือครับชาวบ้านห้วยเล็บมือเดิมอพยพมาจากหมู่บ้านพงวินแขวงขม่วนตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นชนเผ่าไทเถิงหมู่บ้านห้วยเล็บมือตั้งอยู่หมู่5ตำบลหนองเดินอำเภอบุงคลาจังหวัดบึงกาฬเป็นหมู่บ้านคาทอลิกตั้งแต่แรกเริ่มและมีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า100ปีสำหรับโบสถ์ดังกล่าวนี้ชื่อว่าโบสถ์แม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนฮอดการผสมผสานอิทธิพลตะเวนตกเข้ากับอัตลักษณ์ของถิ่นได้อย่างล้นโตมีซุ้มประตูโค้งแบบตะเวนตกมีไม้กางเขนและภาพพระแม่มารีอยู่เบื้องหน้าตัวอาคารโดยรวมเน้นความเรียบง่ายสมมาตรและให้ความรู้สึกสบายใจภายในโบสถ์ประดิษฐานประติมากรรมพระเยซูเจ้าทั้งไม้กางเขนและประติมากรรมพระแม่มารีนอกจากนี้ทั้งกำแพงรอบด้านยังมีภาพเหล็กดัดเป็นรูปพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าทั้ง14ภาคเพื่อประกอบการย่างรูป14ภาคหรือมัคคาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นการภาวนาเพื่อระลึกถึงธรรมล้ำเลิศแห่งการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้าวิธีการย่างรูปคือการย่างจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งโดยการรำพึงถึงพระมหาทรมานเป็นหัวใจของการย่างรูปโดยแต่ละภาคได้แก่พระเยซูเจ้าทรงถูกตัดสินประหารชีวิตพระเยซูเจ้าทรงแบกไม้กางเขนพระเยซูเจ้าทรงหกล้มเทียที่หนึ่งพระเยซูเจ้าทรงพบปะพระมารดาซีโมนสาวไซรีนซอยพระเยซูเจ้าแบกไม้กางเขนสตรีใจศรัทธาเข้ามาเสร็จประพักพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าทรงหกล้มเทียที่สองพระเยซูเจ้าทรงบรรเทาทุกข์สตรีสาวเยรูซาเล็มพระเยซูเจ้าทรงหกล้มเทียที่สามพระเยซูเจ้าทรงถือเปลื้องพระผู้สาพระเยซูเจ้าทรงถือตรึงทั้งไม้กางเขนพระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนทั้งไม้กางเขนเสริญประสบพระเยซูเจ้าลงจากไม้กางเขนและมอบพระองค์แด่พระมารดาและฝังประสบพระเยซูเจ้าไว้ในคูหาในทุกเช้าของวันอาทิตย์ชาวบ้านห้วยเล็บมือสิประกอบพิธีสวดมนต์หรือพิธีมิสาอยู่โบสถ์แม่พระถวายพระกุมารในพระวิหารซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของซุ้มซนและในวันสำคัญทางศาสนาการจะมีการประกอบพิธีหรือประเพณีในแบบของชาวคริสต์เป็นประจำนับเป็นเบ้าล้อมและส่วนรวมตุ่มโฮมจิตใจของซุ้มซนให้มีความเหนียวแน่นกลมเกลียวหักสามัคคีกันเสมอมาภายนอกโบสถ์ยังมีต้นจามจุรีหรือว่าต้นกล้ามปูขนาดใหญ่อายุกว่า100ปีที่นอกจากให้โฮมเงาและความเย็นสบายกับผู้คนแล้วยังเป็นสัญลักษณ์เคียงคู่กับโบสถ์100ปีมาจนฮอดปัจจุบันนี้นำสองข้างทางในอำเภอบุงคลาโบสถ์คริสต์สลับกับวัดพุทธผู้คนอยู่นี่แม้สิต่างศาสนาแต่ก็อยู่ร่วมกันด้วยความเคารพและกลมเกลียวซึ่งกันและกันและเป็นหนึ่งในจุดหมายการท่องเที่ยวที่นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและน้องไม้มิ่นจิราพรสาระแดงนางสาวไทยปี2569แนะนำให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับวิถีชีวิตซุ้มซนและความงดงามของพหุวัฒนธรรมได้อยู่นี่
1: มาพาเที่ยวที่อำเภอบุงคลาเป็นอำเภอรองสุดท้ายที่เราจะพาเที่ยวจุดแรกที่เรามาเนี่ยเป็นโบสถ์คาทอลิกโบสถ์คริสต์ซึ่งเป็นชุมชนที่มีข้อความเชื่อที่มั่นคงมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่เขาเป็นร้อยกว่าปีที่เขามีความศรัทธาในศาสนาคริสต์ที่สมัยก่อนอาจจะถูกเบียดเบียนเขาก็เกาะกลุ่มแล้วรวมกลุ่มกันไว้เพื่ออยู่ตรงนี้แล้วก็ห่างไกลสมัยก่อนก็ห่างไกลพอสมควรนะครับอันนี้ผมเองก็แม้เราอยู่คนละชุมชนคาทอลิกกันแต่ว่าผมเองเนี่ยอยู่ชุมชนคาทอลิกที่หลังวัดโรมันคาทอลิกที่จันทบุรีแต่ว่าเมื่อมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดที่นี่เนี่ยผมก็มาเยี่ยมชมเขานะครับแล้วก็มาให้กำลังใจพร้อมทั้งมาเขาเรียกอะไรมาพูดคุยเพื่อให้พี่น้องชาวคาทอลิกที่บ้านห้วยเล็บมือเนี่ยมีความสมัครสมานสามัคคีเพราะว่าอยู่ติดริมแม่น้ำโขงความสามัคคีของเขาเนี่ยมันเป็นพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งความสามัคคีก็จะทำให้ทำกิจการงานทุกอย่างสำเร็จนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีชุมชนมีโอท็อปที่เขาผลิตขึ้นมา เราจะเห็นว่าในพื้นที่ชุมชนเมื่อกี้เราก็ซื้อเลือกซื้อหาจนหมดนะทั้งเสื้อกั๊กก็ดีทั้งเสื้อผ้าคลุมไหล่ก็ดีเขาก็ลดราคาให้เราแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมชมโบสถ์100 ปีของเขาแล้วเนี่ยนะครับพร้อมทั้งท่านแม่พระที่เราขอพรได้นะครับแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้มีกระจกสีมีศิลปะแบบโกธิกที่ยื่นขึ้นไปนะฮะแบบฝรั่งเศสก็เป็นความสวยงามแบบชุมชนของเขาที่ความสำคัญอยู่ที่ข้อความเชื่อที่มั่นคงอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเขามีข้อความเชื่อที่มั่นคงแล้วก็รวมกลุ่มรวมชุมชนของเขาให้พัฒนาไปได้นะครับวันนี้ผมเองเป็นผู้ว่าการจังหวัดก็พามาเพื่อให้เห็นความสมัครสมานสามัคคีของเขานะครับวัดที่ห้วยเล็บมือนะครับวัดนักบุญโยเซฟวัดนักบุญโยเซฟเป็นชื่อเขาเรียกเป็นชื่อต้นของผมเวลาคือคาทอลิกเนี่ยจะมีชื่อต้นนะครับผมเองก็มีชื่อต้นว่านักบุญโยเซฟนะครับนะเวลาไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็โยเซฟสุรพลเจริญภูมินะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชื่อต้นเป็นนักบุญที่เป็นเขาเรียกนักบุญประจำตัวนะฮะซึ่งสวดทุกคืนอยู่แล้วว่าขอให้ท่านคุ้มครองปกปักดูแลรักษาเรานะเพราะนั้นเนี่ยก็เข้ากับวันนี้เปิดทริปด้วยวัดห้วยและวัดนบุญโยเซฟพอดีเลยนะฮะก็ขอบคุณนะครับเชิญน้องใหม่มิ้นได้พูดความรู้สึกหน่อย
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ว่านะคะคือจะบอกว่าดีใจค่ะเป็นคนจังหวัดบึงกาฬแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมาหมู่บ้านแห่งนี้เป็นครั้งแรก
1: อ๋อครั้งแรกเลยโอ
2: ้ครับจริงๆบุพพาก็มีมาเที่ยวบ้างค่ะแต่ว่าที่นี่คือที่แรกเลยคือจะบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่เล็กแต่ว่าอบอุ่นต้องขอบคุณท่านผู้ว่านะคะที่ได้พาเที่ยวแล้วก็มาได้สัมผัสความรักความอบอุ่นของพ่อแม่พี่น้อง
1: ครับ
2: เป็นความแตกต่างแต่ว่าจะบอกว่าความแตกต่างเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วมันเกิดเป็นความรักถึงแม้ว่าเราจะอาจจะคนละศาสนาแต่ว่ายังไงแล้วเราก็เป็นคนจังหวัดบึงกาฬเหมือนกันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะจะบอกว่าหมู่บ้านที่นี่ค่ะมีวิวที่สวยโดยเฉพาะจิบที่แม่น้ำ
1: โขงพอดี
2: ตรงข้ามเป็นฝั่งลาว
1: เขา
2: พัดที่สวยแล้วก็
1: เขามีสิ่งดึงดูดนะอันนี้คือต้นที่เขาปลูกไว
2: ้
1: ถ้าผมจำไม่ผิดเขาปลูกไว้เป็นร้อยใช่ไหมผมจำได้ว่าเขาปลูกไว้หลายต้นแต่ว่าตายหมดเหลือต้นนี้น่าจะ100 กว่าปีถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยต้นกามปูเนี่ย100 กว่าปีนะเขาบอกเป็นนานเน
3: ี่ย100 ปี
1: เนี่ยเพราะว่าเขาปลูกไว้หลายต้นแล้วก็ปรากฏมิชชันนารีฝรั่งเศสปลูกไว้ตอนเข้ามาเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ตายหมดก็เหลือต้นนี้อยู่ต้นนึงนะฮะอันนี้ก็คู่กับวัดนะฮะคู่กับวัดไปนะฮะ
2: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาช่วยอีก
1: โอเค
2: จะดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์จังหวัดการของเราด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมเองน้องใหม่มินดอย
0: ความแตกต่างทางศาสนาหรือว่าความเชื่อใดๆบ่ได้เป็นกำแพงที่กั้นเฮาออกจากกันหากแต่ว่าเป็นสิ่งล่อหลอมสังคมให้มีความงดงามหลายขึ้นผ่านการเรียนรู้การเข้าใจและการเคารพในความแตกต่างของกันและกันและบ้านห้วยเล็บมืออำเภอบุงค่าจังหวัดบึงกาฬชุมชนริมโขงแห่งนี้ก็ยังรอให้ทุกคนมาสัมผัสกับความงดงามนั้นเสมอเอกชัยน่ารักมากถ่ายภาพจตุรพรหานาสวทบึงกาฬสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1รายงานครับ

0: ทุกงานนี่มันต้องมีล้ำเปิดงานเน
1: า
0: ะ
1: ซอฟพาวเวอร์เนาะ
0: ซอฟพาวเวอร์บอก
1: แมนต้องมีต้องเปิด
0: ก็ต้องมาล้ำเปิดงานก็ได้เต้นแอโรบิกเปิดงานก็เปิดได
1: ้ตี
0: แมน
1: เป็นจังไหน
0: กระสิยูทั้งสี่ตัวนิดนิดนิดกระสิว่าซุ้มผู้เฒ่าเห็ด
1: เออเออเออเออเ
0: ออเออไม่ได้นะ
1: ป
0: ้าขอบคุณบ่าวดงสวทบึงการครับพี่น้อง
1: ม
0: ีเหตุเรื่องรัดดีๆเลยครับมาฝากมาตอนคุณผู้ชมกันนะครับบอกว่าเป็นหนึ่งในโครงการผู้ว่าบึงผู้ว่าพาเที่ยวเด็กผู้ว่าบึงการพาเที่ยวพุทธิตะล้อนตะล้อนไปตามอำเภอต่างๆที่มีของดีของเด่นที่อย่างเนี่ยเพื่อกติภาพใต้แล้วก็มีเหตุสกู๊ปมาฝากพี่น้องฝากคุณผู้ชมกันไปเนาะครับเนาะ
1: เทดูอยู่เด้เพิ่น
0: โครงการดีๆเที่ยวนี้เพิ่นไปอยู่ที่วัดคาทอลิก100ปีอยู่อำเภอบุงคานะครับเห็นตามผนังเนาะก็สิมีพวกจิตรกรรมเรื่องราวของพระเยซูเนาะ
1: แม่น
0: เฮาบ่เป็นคนคริสต์เท่ากับพ่อฮู้ได้อยู
1: ่แม่นเท่ากับรับรู้ได้อยู่นั่นน่ะเพราะว่ากัดบ่ว่าคนศาสนาใดกัดคนคือกัน
0: ครับ
1: แม่นฮักกันคือกันเนาะ
0: ครับวันนี้ไปซ้ายบ่ดิ
1: วันนี้เดี๋ยวให้เว้ากับตัวน้องว่าหันเห็นนางงามแหมอยากเป็น
0: เฮาบ่เคยเป็นติ
1: เอาเคยเป็นอยู่พ่อแม่นได้ว่าเอาคันเฮาเป็นนางสาวไทยเอา
0: ก็บ่แม่นกรรมการแ
1: ม่เอาแน่อ้าวเว้าให้หมู่สื่อใจนะแม่เป็นจังไดพ่อเป็นจังไดเอ้าเว้า
0: ก็เป็นได้อยู่เด้
1: เว้าภาคๆเบิ่งเป็นได้อยู่เด้ได้อยู่หรือพ่อได้แล้ว
0: พ่อได้แล้ว
1: พ่อได้แล้วติ
0: ก็นี่เด้ลงขอนแก่นเลย
1: เออลงหยังนี่เว้าเป็นได
0: ้นางนพมาศ
1: เออนะนพมาศเอานพมาศก็ได้อยู่เด้ได้บ่ได้บ
0: ่ได
1: ้ได
0: ้เอา
1: พ่อละพ่อละเนาะมาสิโดดไปเนาะเอาๆมานี่มานี่ไปกาฬสินธุ์กันต่อค่ะพี่น้องคะต้องบอกว่ากาฬสินธุ์เนี่ย55ไปเบิ่งมนต์เสน่ห์แห่งความศรัทธาของพระธาตุย่าคู่กาฬสินธุ์ต้องบอกว่าหม่องนี้นะคะเป็นที
0: ่
1: บ่แม่นบ่แม่นย่าคู
0: ่
1: ดีๆเด้อดีๆเด้อเดี๋ยวสิมีคนมาหาเด้อจ้าน ั่นล่ะ
0: ต่อไป
1: นี่ล่ะต้องบอกว่าจากความศรัทธาค่ะพี่น้องคะที่สืบทอดต่อกันมายาวนานเนาะสู่โบราณสถานสำคัญแห่งเมืองฝ้าแดดสงยางเมืองฝ้าแดดสงยางก็คือพระธาตุย่าคู่อำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะต้องบอกว่าเป็นพระธาตุเก่าแก่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานมื้อนี้นะคะเฮาสินำโดยคุณพีอ่อแอสาวหน่อยเสียงสว่างสิกงิกจังงั่งสิกงิกจังระข้างท้องสิพาเฮาไปท่องเที่ยวมื้อนี้ไปเบิ่งกันเลยค่ะ
0: ไป

กระสู้เป็นบริเวณศาลาเนาะค่ะที่เฮาสิมาไหว้ขอพรนะคะกับพระพุทธมิ่งเมืองค่ะฟ้าแดดทรงยางทวารวดีเนาะค่ะหรือว่าพระธาตุยาคู่นั่นเองเนาะค่ะซึ่งก็ขอได้ทุกเรื่องเนาะค่ะบ่สิเป็นเรื่องการเงินการงานความรักเนาะค่ะหรือว่าเรื่องของโชคลาภเนาะค่ะ

หลังจากที่เฮาวายเรียบร้อยแล้วนะคะเฮาก็สิย่างมานะคะมาพอกับข้องพอดีเฮาก็มาตีข้องนะคะสามารถตีข้องเพื่อสิเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตได้นะคะแห่งดังดีเท่าใดแห่งโด่งดังนะคะชื่อเสียงก็สิโด่งดังแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆแห่งๆปังๆเข้ามาในชีวิตนะคะเอาลองเบิ่งสักนิดนึงนะคะว่ามันสิดังบ่นะคะ

0: ที่เฮาตีของในบ่อแล้วนะคะเฮาก็สามารถย่างเข้ามาในบริเวณของตัวพระธาตุได้นะคะเพื่อที่สิมาเวียนเทียนนะคะหรือว่าสิมาขอพรมาไหว้โดยรอบตัวพระธาตุนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของเฮาค่ะผู้ชมคะตอนนี้เฮาก็อยู่กับคุณแม่สํารวยแล้วก็คุณแม่บรรเทานะคะซึ่งคุณแม่ทั้งสองเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกค่ะเป็นกลุ่มสตรีบ้านเสมาอันนี้คุณแม่สํารวยแล้วก็อันนี้คุณแม่บรรเทานะคะมื้อนี้เฮามาพูดคุยกับคุณแม่ค่ะในเรื่องของสายมูนะคะมูเตลูเนาะที่แบบว่าช่วงนี้มันก็เป็นกระแสว่าพี่น้องจากทุกทั่วสารทิศเนี่ยมีการเดินทางเนาะค่ะมาที่พระธาตุยาคู่ของเฮาแห่งนี้แล้วก็มีการมาบนบานศาลกล่าวนู่นนี่นั่นเนาะอยากสิถามคุณแม่เนาะค่ะว่าแต่ละมื้อนี่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากมากน้อยซั่นใดค่ะ
1: คันเป็นมื้อเขาพรรษาหรือวันพ่อมื้ออื่นนี่ก็สิหลายวันแม่
0: มื้อวันแม
1: ่จ้ามื้อจังซั่นสิหลายคันมื้อธรรมดานี่สิบ่ค่อยมีดอก
2: เราอาทิตย์นี่แน
0: ่ค่ะ
2: ราชการก็มาจังซี่ล่ะ
0: อืมค่ะก็คือเป็นว่ามีมาเรื่อยๆเนาะค่ะมีมาเรื่อยๆเนาะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่นว่าบ่นเรื่องหยังเพิ่นว่าขอเรื่องหยังคะคุณแม
1: ่มาขอเรื่องผู้จังนึงก็มาขอลูก
0: ขอลูก
1: ก็ขอลูกก็ได้ลูก
0: อืม
1: ได้แล้วก็มาบ่นแก้บ่น
0: ค่ะ
1: ผู้จังนึงก็มาขอหน้าที่การงานสอบคู่สอบตำรวจจังซี
2: ่พยาบาล
1: ต่อพันใดก็ได้ข้าเจ้าก็ได้สม
2: ย่ายตำแหน่งจังซี่มาอยู่ใกล้บ้าน
0: ค่ะก็ได้คือกัน
1: ได
0: ้แล้วส่วนใหญ่เพิ่นเอาอีหยังมาถวายค่ะมาถวาย
1: แล้วตั้งแต่นั้นผู้จังนึงก็ขอนางรำ
0: ค่ะ
1: ผู้จังนึงก็เอาดนตรีเอาหมอลำ
0: ค่ะ
1: ผู้จังนึงก็เอาไข่
0: ก็ได้
1: จ้าไข่เอาผลไม้เก้าอย่างไปจังซี่นะเอาผลไม้เก้าอย่างมาถวายแต่ศรัทธาหน่อยศรัทธาใหญ
0: ่ผ่านแรงนะ
1: ศรัทธาหน่อยก็เอาหน่อยศรัทธาใหญ่ก็เอาหมอลำเอาดนตรีมา
0: ตามความเขาเรียกว่าตามศรัทธาของแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็ขอได้หมดเนาะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานก็ได้มาค่ะเรื่องของลูกเรื่องของสุขภาพได้ป่ะค่ะได้ให้กันเน
2: า
0: ะ
2: ถ้าสิเดินทางไกลยังสิเจ้ามากราบมาไหว้เพิ่นก่อนไปปลอดภัย
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วก็ผู้ป่วยโรงพยาบาลโรงพยาบาลนั่นสิแบบไปผ่าตัดที่หยังจังซี่ก็รอดออกมา
0: ก็ได้คือกันแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะค่ะเป็นยังไงคะมีแบบว่ามีเจ้าหน้าที่เพิ่นมาดูแลความปลอดภัย
1: ค่ะ
0: บริเวณโดยรอบ
1: เป็นยังซั่นก็มีมาหลายอยู่ตำรวจ
0: ค่ะเห็นว่าเห็นแวบๆว่าหั่นนี่

0: สายตรวจเนาะคุณแม่เนาะสายตรวจสพ.กำมะลาสาย
1: สุดแล้วเนี่ยเมื่อนานมาสองสุดแล้ว
0: เพิ่งกลับมาตรวจเออเนี่ยว่าเป็นพื้นที่มงนี้เนาะค่ะเปิดสำหรับทุกคนเลยทุกเพศทุกวัย
1: ทุกเพศทุกวัย
0: กลับมาได้เนาะค่ะเนาะมาขอพรบ่บ่บ่นก็ได้เนาะคุณแม่เนาะแค่ขอพรนั่นแหละค่ะขอพรนะคะไหว้ซื่อๆก็ได้มาไหว้มาขอพรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะกับชีวิตเฮาทุกเรื่องเนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานสุขภาพค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ได้พาเฮาย่างไปชมอีกสักรอบนึงนะคะหลังจากที่ว่าหันนูได้ย่างชมประมาณนึงแหละอยากให้คุณแม่พาชมพาแนะนําสถานที่อีกสักนิดนึงนะคะว่าสถานที่แต่ละหม่องเนี่ยมันมีอย่างแน่เนาะค่ะในบริเวณพระธาตุยาคู่แห่งนี้เนาะค่ะค่ะจุดนี้ที่คุณแม่พาเข้ามานะคะก็เป็นจุดบริการดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ใบสีนั่นแหละค่ะซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนาะค่ะผู้มีจิตศรัทธานี่เพิ่นมาแล้วเพิ่นก็สิมาบูชานั่นแหละค่ะเพื่อสิไปไหว้ไปขอพรเนาะค่ะใบสีอันนี้ก็คือเป็นใบสีที่ทางกองทูบพระนาพระธาตุยาคู่บ้านเสมาของเฮาเฮ็ดเอง
1: ต่าง
0: เลยค่ะก็คือกลุ่มสติของเขาเนี่ยแหละ
1: กลุ่มสติของ
0: ทำเอง
1: ของพระธาตุเขาเนี่ยแหละ
0: เดี๋ยวขอเบิ่งตัวอย่างสักอันนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นบายสีที่คุณแม่แม่นะคะเป็นแม่แม่กลุ่มสตรีเนี่ยนะคะกองทุนพัฒนาพระธาตุยาคูบ้านเสมาเนี่ยเพิ่นซอยกันเฮ็ดเท่ากันบ้านถ้าเอิญยิบนะคะยิบคันบักเบง
1: ยิบคันบักเบง
0: ยิบก็คือเย็บอะค่ะเนาะเป็นการเย็บคันบักเบงนะคะก็เป็นคันบักเบงที่มีความสวยงามนะคะราคาก
1: ็คูละร้อย
0: คูละร้อยนะคะได้มากกับเขากองทุนเท่านี้แหละเนาะนะคะเป็นการแบบว่ามาต่อยอดนะคะช่วยกองทุนของเรากองทุนพระธาตุนะคะแล้วก็อันนี
2: ้
0: ก็เป็นอันนี้ดอกไม้ทุกเทียนนั่นแหละค่ะอันนี้สำหรับผู้มีจิตศรัทธานะคะแล้วแต่ดัตตศรัทธานะคะบริเวณราคาตายตัวนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใส่ในการขอพรใช่ในการไหว้ในการขอพรนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งจุดต่อไปกันค่ะค่ะอันนี้คืออีหยังค่ะ
1: ทุ่งทุ่งสามมิติค่ะทุ่งสามม
2: ิติ
0: ทุ่งสามมิติถ้ามาหอดพระธาตุยาคู่แล้วขันบ่ได้บ่ได้มาสัมผัสกับทุ่งเนี่ยแสดงว่ามาบ่หอดเนาะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ค่ะคุณผู้ชมของพระธาตุยาคู่เฮานะคะแล้วที่คนที่เพิ่นมาขอพรนี่สามารถแบบว่าขอพรโดยการแบบเอาทุ่งนี่ไปถวายได้บ่ค่ะ
1: ได้
0: ได้คือกันเนาะซึ่งก็นี่ก็เป็นผลงานของทางกลุ่มสตรีของเฮานั่นแหละค่ะที่แบบว่าสร้างสรรค์ขึ้นมาเนาะค่ะคุณแม่คะนอกจากสิมีเรื่องของการแก้บนเนาะเรื่องของการขอพรแล้วเฮาก็ยังมีเป็นเค้าเรียกว่าเป็นตลาด
1: จ้าน
0: ะคะตลาด
1: ผ้าตลาดทุ่งตลาดผ้า
0: ทุ่งตลาดผ้านะคะอันนี้เป็นผ้าผ้าแพรวานะคะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าสบายหรือว่าเป็นกระเป๋าเนาะค่ะก็จะเป็นร้านต่างๆเนาะค่ะเพื่อแบบว่าคุณผู้ชมมีการมาไหว้ขอพรแล้วเนาะอยากสิแบบว่าย่างเนาะค่ะย่างมาชมเนาะค่ะสินค้าต่างๆเนาะก็สามารถมีได้เนาะค่ะนี่ก็สิมีร้านทุ่งเนาะค่ะทุ่งที่หลากหลายมีทุ่งหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทุ่งธรรมดาหรือว่าจะเป็นทุ่งแบบเค้าเอ่ยว่าทุ่ง3มิติเนาะค่ะเน
1: า
0: ะก็จะมีทุ่ง
1: แบบทุ่งไหว
0: อันนี้ก็เป็นพัดเนาะค่ะทุ่งที่ให้เป็นพัดเนาะค่ะแค่ที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าถ้ามาถึงพระธาตุยาคูแล้วต้องได้มาสัมผัสกับทุ่ง
1: สัมผัสกับทุ่ง
0: แม่นค่ะ
1: ว่าได้มาสัมผัสกับทุ่งแต่ว่า
0: บ่ฮอด
1: บ่ฮอด
0: ค่ะมีภาพพื้นเมืองเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เห็นเนาะมีภาพพื้นเมืองแล้วก็มี
1: ตะกร้า
0: ค่ะมีตะกร้า
1: ตะกร้ามีโคหน่อยสมัยโบราณ
0: หน่อย
1: สมัยโบราณ
0: บ่ค่ะ
1: สมัยเฮาบ่เคยมีเด้
0: เขาเอิ้นว่าท่าอีหยังก็เขาแม
1: ่ท่า
0: ซี่อ๋ออันนี้คือซี่ซี่ก็คือท่าอันนี้มันสิแบบว่าสามารถไปตักน้ําได้บ่ค่ะอ๋อนี่นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะที่สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้นะคะคุณแม่คะสุดท้ายค่ะจะให้คุณแม่ได้ฝากเชิญชวนค่ะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะเพื่อเพิ่นอยากสนใจอยากที่สิมาไหว้พระธาตุยาคู่ของเฮาหรือว่ามาขอพรมาบนบานศาลกล่าวค่ะคุณแม
1: ่สถานที่พระธาตุยาคู
3: ่สถานที่ของ
1: หมองศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเสมาของเฮา
0: ค่ะ
1: ขอเชิญชวนมาเที่ยวมาเบิ่งมาชมตลาดทุ่ง
0: ตลาดทุ่ง
1: แน่นอนแหละของเฮา
3: ค่ะของเฮามื้อนี้แหละ
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือ เ
0: รื่องราวของพระธาตุยาคู่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่สำรวยนะคะแล้วก็คุณแม่บรรเทานะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระธาตุยาคู่แล้วก็พาเข้ามาเดินชมนะคะบรรยากาศต่างๆของภายในพระธาตุนะคะขอบคุณอะไรคะคุณแม่คะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติดตามค่ะเทือนาเข้าสิพาไปพาไปกินไปเที่ยวหรือว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวบางไหนนะคะในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณพี่ออแอร์หลายๆโอ้ยกะได้สิได้ฮู้นะว่าพระธาตุยาคูนี่ประวัติศาสตร์เนี่ยยาวนะมาตะกี้แต่ก่อนอีกอย่างนึงนะเขาบอกว่าในเรื่องของสายมูพายอยากไปของงานของเงินเนี่ยไปขอได้อยู่พี
3: ่ก็ไปกราบไหว้ขอพรได
2: ้แมน
3: เพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ต้องไปขอก็ได้
2: แมน
3: เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของ
2: เพื่อความสบายใจก็ไปได
3: ้นี่แหละครับก็อยู่ที่โบราณสถานสำคัญแห่งเมืองฝ้าแดดส่งงามขึ้นมาพระธาตุยาคู
2: แมน
3: แมนเพื่อที่จะไปได้อ้าวบันนี้แค่แรกไปสายบันนี
2: ้แค่แรกไปสาย
3: แค่แรกไปทางหนองคายกับแหน่
2: ไปจากไหน
3: กับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกำลังจะกลับมาอีกทีนึงครับพ
2: ี่
3: น้องคาดว่าสิเริ่มต้นวันที่1ตุลาคมนี้ครับได้รับความสนใจจากประชาชนและคณะท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้ประกอบการที่ภาคร้านค้าโรงแรมร้านอาหารจำนวนหลายเลยล่ะเมื่อนี้พาไปติดตามความตื่นโตของผู้ประกอบการของที่พักจังหวัดหนองคายกันแน่ครับ
4: หลังจากที่มีข่าวโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะกลับมาอีกครั้งก็ได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนที่รักการท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้ประกอบการที่พักร้านค้าร้านอาหารค่ะและวันนี้บิวพามาเที่ยวจังหวัดหนองคายค่ะสวรรค์ของคนชื่นชอบความสงบเรียบง่ายใกล้ริมโขงด้วยค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีทั้งแหล่งไหว้ขอพรมากมายอย่างที่นี่คือวัดไทยอำเภอพลพิสัยจุดชมบั้งไฟพญานาคบรรยากาศดีมากๆค่ะอาหารก็อร่อยค่ะอย่างของชุมชนบ้านเดือนะคะก็ใช้วัตถุดิบของชุมชนค่ะมีถนนคนเดินตลาดแคมป์ของริมโขงซึ่งที่นี่นะคะรับไทยช่วยไทยหลายร้านเลยค่ะที่พักนะคะก็ร่มรื่นบรรยากาศดีอย่างวานาเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดหนองคายและเป็นหนึ่งในที่พักนะคะที่ให้ความสนใจกับโครงการไทยเที่ยวไทยพาสด้วยค่ะ
5: โครงการนี้ในส่วนตัวนะคะคิดว่าดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าทำให้นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเซฟค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการใช้จ่ายเรื่องของที่พักด้วยนะคะพี่คาดหวังว่าโครงการนี้นะคะจะทำให้ยอดจองเยอะขึ้นนะคะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่จะเกิดขึ้นโรงแรมวานาเวลเนสรีสอร์ทเข้าร่วมแน่นอนค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการด้วยนะคะ
4: นับเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เต็มไปด้วยความพร้อมและความหวังของการท่องเที่ยวไทยที่มีต่อโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่จะเกิดขึ้นค่ะทุกท่านสามารถรอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้เร็วๆนี้ค่ะ
3: นี่ผู้ใดสนใจก็ไปได้
2: เขาสนใจ
3: ยี่หลี่
2: เขาสนใจเขาอยากไป
3: แมนตามีเรื่องของไทยเที่ยวไทยมาดิกับซีซอยรถค่า
2: ที่พัก
3: ค่าที่พัก
2: แมน
3: ค่ากินค่าอยู
2: ่ค่ากินค่าอยู่กับตองไทยซอยไทย
3: อันเมื่อสักครู่นี่เป็น
2: เมื่อสักครู่กูยังเหมือนสักครู
3: ่
2: ก่อนมันชัดๆตัวเน
3: า
2: ะ
3: เป็นสกู๊ปของจังหวัดหนองคายที่เที่ยวหลายว่าจะเป็นตลาดแคมป์ของป่ะ
2: จ้ะ
3: ตลาดแคมป์ของริมโขง
2: จ้ะ
3: หรือว่าสิเป็นพระธาตุกลางน้ําคือนั้นอย่างพระธาตุอย่างก่อนฮะพระธาตุหน้าหนอง
2: จ
3: ังหวัดหนองคาย
2: แม่น
3: แล้วก
2: ็หลากหลาย
3: หลากหลายมอง
2: แม่หลากหลายมองทีเดียวตลาดก็เลยว่าสิมีอันนี้มาแจกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตัวน้อย
3: แจกอีหยังล่ะ
2: ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ต้องแจกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
3: อย่าง
2: ต้องบอกว่าเป็นที่ระลึกนะคะจากนี่ล่ะโรงแรมวานาเวลเนสรีสอร์ทหนองคายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่านี่แหละพัก2มื้อ1คืนเนี่ยนี
3: ่เอาตี
2: พักได้ไปเลยเชิญมาอย่างกีวอเชอร์ตี
3: กีวอเชอร
2: ์แมน
3: กติกาเป็นยังไงนี่กติกา
2: เป็นจังไหนก็คือให้ถามว่าให้ตอบคำถาม
3: กติกาคือกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมตอบคำถามโดยคำถามมีอยู่ว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพาสนี
2: ่
3: สีเริ่มมื้อใดน
2: ั
3: ่นง่ายบ
2: ่มื้อใด
3: บ่ให้ตัวบอกเดี๋ยวเนาะ
2: บ่บอกตัวเนาะ
3: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยจะเริ่มวันที่1ตุลาคมเนี่ยสีเริ่มมื้อใด
2: แมนสีเริ่มมื้อใดกับพี่ม้า
3: อาสิ
2: อยากแน่จักหน่อยตะวากับพี่ม้า
3: แต่ว่าต้องกดไลค์กดแชร์ก่อน
2: ใ
3: ครบ่กดไลค์กดแชร์นี่ขอว่าตัดสิเป็นโมฆะเลย
2: แมนกดไลค์เทื่อนึงกดแชร์จักเทื่อกับกดไปโลด
3: แมน
2: ให้คนได้เห็น
3: ทาง Facebook NBT ภาคอีสานผู้ใดรับชมทางวิทยุเนี่ยก็เข้าไปรับชม
2: ได้
3: แล้วก็เข้าร่วมไปตอบคำถามในไลน์ของเขา
2: แม่น
3: แล้วทีมงานของเขาเฮาสิซุ่มเอง
2: แม่น
3: ผู้ใดตอบดีตอบเลิศบ่ได
2: ้บ่ได้แต่ตอบถูกเฮาเอาแต่ตอบถูกตอบถูกว่ามือใด
3: เอาย้ำกันแน่เป็นกิฟต์วอเชอร์นะครับคุณพี่น้องคุณผู้ชมจากโรงแรมวานาเวลเวลเนสรีสอร์ทหนองคายกิฟต์วอเชอร์พัก1วันเอ้ย1คืน
2: 1คืน2วัน
3: นั่นล่ะ2ท่านครับพี่น้อง
2: นั่นล่ะไหลไปเลย
3: แม่นดีเด้ของการท่องเที่ยวไทยนี
2: ่ดีๆๆๆ
3: เดี๋ยวนี้ก็สิไปเที่ยวจ้ะถ้าได้โครงการมาเนี่ยก็สิไปเที่ยวนี่น้ํามื้อนี้ละ
2: อือ
3: คอนเทนต์ทั้งหนองบัวลําพูใกล้ๆนี่ล่ะแต่ว่าหนองคันนี่ก็อยากไปน้ําเพิ่นอยู
2: ่เป็นหยังเตรียมเพื่อออกไป
3: บ่ได้ยิงง่ายๆนั้นนะ
2: ค่ะนี่ล่ะนี่ล่ะท่องเที่ยวไทยผัดมาเนี่ยก็สิได้ใส่ละวะ
3: ครับวันนี้ไปไสบัดนี
2: ้ก็ยังอยู่หนองคายนั่นล่ะว่าฮอดแหล่งท่องเที่ยวแล้วแม่นบ
3: ่
2: ก็สิพาไปอันนี้ตัวไผมักพาลูกหลานบ่ฮู้ว่าสิพาลูกเล็กๆเด็กลูกเด็กเล็กแดง
3: ลูกเด็กเล็กแดง
2: แม่นลูกเด็กเล็กแดงไปใส่นี่แหละจังหวัดหนองคายเขาก็มีหม่องท่องเที่ยวในเรื่องของฟาร์มเพาะพันธุ์ปลากระเบนพันธุ์เดิมเมื่อไหร่ซื้อว่าแบ็คไดมอนด์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะพี่น้องค่ะ
3: อ
2: ยากหูบอกว่าสิใหญ่สําใด
3: อยากหูตัวเนาะ
2: อยากหูต้องฟังก่อนเด้นี่แหละค่ะสิพาไปด้าก่อนเล่อะควาติกจังหวัดหนองคายค่ะต้องบอกว่าเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ปลากระเบนแบ็คไดมอนด์ที่ใหญ่ที่สุด
3: ครับ
2: อู้ขออภัยในภาคอีสานในประเทศก็ยังมีอื่นๆอยู่แต่ในภาคอีสานเนี่ยมองเนี่ยใหญ่สุด
3: จ้า
2: และเพิ่นส่งขายทั่วโลกพร้อมเริ่มตั้งแต่หลักพันจนหลักแสนปื้อขึ้นสิแพงแ
3: ท้แพงตัวเนาะปลากระเบนเนาะ
2: อุ้ย
3: มันบ่แม่นปลาซิ้วบ่แม่นปลาตองกายได้ด้วย
2: เนาะบ่แม่นปลาซ่อนเนาะ
3: เออปลาซ่อนหาบ่เห็นบ
2: ่ปลาซ่อนหาบ่เห็นแล้วมันอยู่ในหนักตัวนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเฮาไปติดตามกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายกันเลยค่ะ
3: ไป
6: ครับสวัสดีครับผมพุทธิกายช่างเหล็กครับวันนี้เราอยู่ที่ดราก้อนเลย์อควาติกนะครับที่นี่นะครับจะมีทั้งร้านกาแฟดราก้อนเลย์คาเฟ่แล้วก็จะมีศูนย์การเรียนรู้นะครับเรื่องการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลากระเบนน้ำจืดแล้วก็เราก็จะมีห้องโชว์ตู้ปลาแล้วก็ข้างในฟาร์มนะครับก็จะมีบ่อแล้วก็มีห้องอนุบาลเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูในพื้นที่กันนะครับครับที่นี่นะครับเป็นห้องพรีเซนต์ห้องนำเสนอว่าวิธีการเลี้ยงปลาวิธีการเพาะพันธุ์ปลาทำยังไงและมีตู้โชว์ปลาพันธุ์ต่างๆพอเป็นน้ำจิ้มนะครับเนี่ยเชิญเข้ามาดูเลยนะครับ
7: เนี่ยครับ
6: อันนี้เป็นตู้โชว์ใหญ่ครับก็จะมีปลาหลากหลายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีอย่างเช่นปลากระโห้ปลาพวงน้ำเงินพวงชมพูนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตระกูลปลาเนื้ออ่อนนะครับ เนี่ยปลาลิงนะครับ
7: อย่างปลากระพุ้ง
6: ครับนี่คืออาคารเพาะพันธุ์ปลาอโลน่าหรือปลามังกรนะครับซึ่งบ่อจะมีระดับน้ำที่ตื้นหน่อยประมาณสัก 60-70 เซนนะครับมีทั้งหมด4บ่อใหญ่ๆนะครับตอนนี้เรามาประยุกต์ใช้คือเป็นบ่อเพาะพันธุ์ปลากระเบนได้ด้วยนะครับเป็นบ่ออนุบาลแล้วก็ขุนลูกปลาไปด้วยนะครับอยู่ในนี้ตัวผู้เขาผสมแล้วเมียตั้งท้องอยู่ประมาณ4เดือน120วันนะครับ120วันเนี่ยบางตัวนะครับบางตัวแม่เนี่ยเขาอาจจะอยู่แค่ประมาณสัก3เดือนครึ่งหน่อยๆเพราะว่าเขาสุขภาพดีเขาจะให้ลูกเยอะแล้วก็ขับแล้วปีนึงเขาท้องได้ประมาณ 2-3 คอกนะครับแต่ละคอกได้ประมาณถ้าเป็นแม่ใหม่ประมาณ 3-5 ตัวถ้าเป็นแม่เก่าแม่ไซส์ใหญ่ครับก็อยู่ประมาณสักเฉลี่ยประมาณสัก 7-10 ตัวเคยมีสถิติอยู่มากสุดรู้สึกประมาณสัก13ตัวนะครับแต่ว่ายิ่งจำนวนเยอะตัวก็จะเล็กลงเพราะว่าในพื้นที่ท้องแม่จำกัดครับใช้อยู่ที่แม่พันธุ์เนี่ยต้องอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็พอให้ลูก1คุณภาพ2สุขภาพพ่อแม่ปลาแม่ปลาเนี่ยก็ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ปรับให้ท้องได้แค่ปีละ2ครั้งเพื่อยืดอายุแม่ปลา
7: ไม่โซมเลย
6: ไม่โซมเร็วครับปลาเผือกเคยไปหลายล้านบาทครับ
7: ครับ
6: แต่ตอนนี้ผมว่าย่อๆลงมาได้ผมว่าไม่เกินแสนนึงแล้วล่ะ
7: ครับ
6: เต็มที่ถ้าแบบสวยเลยนะครับ
7: ครับ
6: ถ้าสวยเลย
7: ก็คือลักษณะลูกของปลาเผือกยังพ่อแม่ก็ยังราคาสูงอยู
6: ่พ่อแม่ยังราคาสูงอยู่
7: คร
6: ับ
7: อ
6: ันนี้คืออาคารบ่อพ่อพันปลาอโลปลากระเบนแบล็คไดมอนด์นะครับมีทั้งหมด12บ่อฝั่งละ6บ่อนะครับเป็นน้ำลึกหน่อยประมาณเมตร50 ไอ้ตัวนี้เราใช้อัตราส่วน1ต่อ5นะครับหรือ1ต่อ8แล้วแต่คุณภาพของพ่อปลานะครับสุขภาพเขาด้วยก็จะมีการหมุนเวียนนะครับแล้วถ้าตัวนี้สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะเอาตัวผู้ตัวไหนลงไปใส่ก็ได้
8: เ
6: พราะถือว่าเวลาผมเคยเอาปลาพ่อปลาใหม่ลงไปปรากฏว่าโดนตัวเมียลุมกัดครับการคัดใช่ไหมครับ คือคัดจากภายนอกอย่างเดียวก่อนเลยอันดับแรก
8: ด
6: ูคุณภาพลายนะครับ2ก็คือเราย้อนไปดูที่สายพันธุ์ก่อนพ่อแม่พันธุ์ว่าเขาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยให้ลักษณะลูกออกมาแล้วเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าเขายืนเขาเรียกว่าส่งต่อยีนความสวยมาได้เราก็จะเก็บต่อมีประมาณ3เกรดครับ A B C ครับก็ A นี่สวยเลย B ก็คือแบบรูปแบบทั่วไปส
8: ่
6: วน C ก็คือหลุดสเปคเช่นขอบจานอาจจะไม่มีหรือมีน้อยนะครับหรือจุดไม่ขาวจุดเล็กครับหยุดวิธีการดูว่าจุดคุณภาพนะครับคือต้องดูความสมมาตรครับจุดต้องขาวใหญ่นะครับจะมีโดนัทไม่มีโดนัทอีกเรื่องนึงปีกซ้ายมีรูตรงกลางของจุดครับนะครับที่เห็นเป็นโดนัท
8: อ๋อครับ
6: แต่จะโดนัทหรือบิ๊กสปอร์ตหรือเป็นตาวซันไอแลนด์นะครับมันต้องเป็นลักษณะเด่นคือต้องจุดขาวจุดต้องขาวและขอบจานนะครับเห็นไหมครับนั่นน่ะ
8: ต้องมีลาย
6: ขอบจานขอบของไอตัวลำตัวเขาอะครับเรียกขอบจานมันต้องเป็นมีจุดอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของแบล็กไดมอนด์บ่อใหญ่นี่แม่ใหญ่ครับพวกแม่เก่าแม่ใหญ่นะครับแล้วก
8: ็10กว่าปีขึ้น
6: ใช่ครับ10กว่าปีขึ้นเลยหมดเลยพวกนี้นะครับแล้วก็พ่อพันธุ์นะครับสังเกตว่าผมเอาเลือกมาเนี่ยคือต้องบอกว่าเราดูจากคุณภาพลูกปลาแล้วก็เวลาเขาให้ลูกมาแล้วเราก็บันทึกไว้นะครับมาเช็คย้อนหลังดูนะครับสังเกตได้เลยว่าตัวผู้ยังไงก็ไซส์ยังไงก็ไม่ใหญ่กว่าตัวเมียถังไฟเบอร์ครับบ่อไฟเบอร์เอาไว้อนุบาลลูกปลาไซส์จากไซส์ประมาณ4นิ้ว5นิ้วครับเอามาขุนที่นี่ต่อก่อนครับนี่ครับ
8: ตอนที่จะไปใส่ตู
6: ้ครับที่จะไปใส่โชว์ในตู้ไอ้บ่อใหญ่เรา
8: คร
6: ับเป็นพ่อแม
8: ่
6: ช่วงนี้ใช่ไหมครับเราส่งไปที่เราผลิตได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณตอนนี้ประมาณสัก400ตัวก็ส่งได้หมดเลยนะครับราคาก็จะเป็นกลุ่ม ABC ครับA ก็อยู่ประมาณตั้งแต่หมื่นหนึ่งขึ้นไปจนถึงหลายเขาเรียกหลายหมื่นหรือเป็นแสนส่วนตัวเกรด B ก็อยู่ตั้งแต่ราคาอยู่ประมาณสัก 5,000 ถึง 10,000 ส่วนเกรด C ก็คือต่ำกว่า 5,000 ลงมาอยู่ถึง 3,500 โดยประมาณ
8: แล้วลูกค้าหลักๆแล้วที่มียอดสั่งซื้อเยอะตอนนี้อยู่โซนไหนคร
6: ับ โซนที่สั่งซื้อเยอะตอนนี้น่าจะเป็นฝั่งยุโรปนะครับทางยุโรปแล้วก็ทางอเมริกาบ้างนะครับแต่ยุโรปด้วยเศรษฐกิจเขาไม่ดีครับแต่ก็ยังมีสั่ง
8: ติดต่อทางไหนได
6: ้ครับติดต่อเพื่อเข้าชมนะครับที่ Dragon Ray Aquatic ในเพจของ Dragon Ray Aquatic นะครับหรือมาที่ Dragon Ray Cafe ก็ได้นะครับเพราะน้องๆ2ทีมเขาเป็นแอดมินที่เขาคุยกันแล้วก็ในเรื่องของเบอร์โทรก็ติดตามไว้ในเพจได้นะครับซึ่งดีน้องที่คอยดูแลที่จะพาเข้าชมนะครับว่าสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเปิดรอบละชั่วโมงละรอบหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้ามีการประสานมาล่วงหน้าครับ
3: นั่นแบล็คไดมอนด์พันบา
2: แมน
3: ราคาแรงอยู่ดิ
2: ราคาแรงก็บอกว่ากับมิ้นแต่หลักพันหอหลักแสน
3: หลักหมื่นหอหลักแสน
2: หลักพัน
3: ตัวน้อยบ
2: อแมนตัวน้อยเนี่ยเขาเห็นที่อยู่ในแม่แบบอนุเขาเอ่ยว่าอนุบาล
3: อนุบาล
2: อนุบาลปลากระเบนอ่ะนะแมน
3: เป็นตาซื้อไปปล่อยอยู่นานอยู่เด้
2: เป็นจังไหน
3: บัดนี้ย้ําเกี่ยวเขาแล้วก็บัดนี้ก็วิดน้ําออกแล้วก็ไปจับพากับจับปั้นนั่นแหละ
2: มันก็สิอยู
3: ่ปล่อยเล่นนะ
2: ส
3: ิกินได้บ่ฮึเฮาบ่ฮู
2: ้
3: มันสิมีหลายเฉพาะเนาะแบล็คไดมอนด์เนาะหลายสายน้ําก็จะอวกาศเลย
2: แมนมัน
3: เดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งโดนนี่บ่แม่นเต่าเด้พี่น้อง
2: บ่แม่นดิ
3: บางคนอาจสิว่าโอ๊ยเต่า
2: บ่
3: เอาไปปล่อยกันนะเห็นบืนกุยนุยกุยนุยกุยนุยเนาะเอาไปปล่อยกันนะบ่แมน
2: บ่แมน
3: เตาเด้อพี่น้อง
2: ปลาก
3: ระเบนไดมอนด
2: ์แมนค่ะ
3: นี่ล่ะผู้ใดสนใจก็ไปได้
2: แมนจ้ะเอาย่ำแน่ของที่ระลึก
3: ของที่ระลึก
2: ของที่ระลึกอีกเชือกนึง
3: ผู้ใดกดไลค์กดแชร์แล้วก็รวมตอบคำถามมิวาแบ็คไดมอนด์อยู่จังหวัดใดโอ้บ่แมน
2: เฮาก็สิสับสน
3: ไทยเที่ยวไทยพลัส
2: ที่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมเนี่ยเริ่มเมื่อไหร
3: ่แมน
2: ตอบมาก
3: ิฟต์วอเชอร์เราเป็นอะไรครับคุณออมสิน
2: กิฟต์วอเชอร์ของเรานะคะก็จะเป็นในเรื่องของ พักฟรี2วัน1คืนใช่ไปกี่วัน
3: ท่าน
2: สองสำหรับ2ท่านนะคะสำหรับ2ท่านพักฟรี2วัน1คืนนั่นแหละก็ไปได้อัน
3: นี้ต้องบอกว่าไม่รวมค่าเดินทาง
2: ใช
3: ่ค่าเดินทางคุณต้องออกเอง
2: ถูกต้องค่าก
3: ินอาหารคุณต้องออกเอง
2: ถูก
3: เรามีแค่ค่าที่พักให้
2: ถูกต้อง
3: ถ้าคุณจะอาบน้ำในโรงแรมของเราคุณต้องจ่ายเพิ่ม
2: ไม่ใช่มาต้อง
3: ไม่ต้อง
2: มาต้องมาต้อง
3: ที่พักสุดหรูพี่น้องต้องบอกว่าที่พัก
2: สุดหรูติดกับอย่างก็เฮือติดกับสระว่ายน้ำ
3: โรงแรมก็ต้องมีสระว่ายน้ำอยู่แล้ว
2: อ๋อแต่บ้านของมันว่าเดี๋ยวติดเด้อค่ะเด้อไม่ว่าแม่สู้ของสิติดเด้อค่ะแมน
3: ครับนั่นแหละครับผู้ใดสนใจก็ร่วมตอบคำถามเขา
2: แมนกดไลค์กดแชร์สิบเทื่อ
3: มีจำนวนจำกัด
2: หนึ่งที่เท่านั้นเพราะมันเป็นรางวัลแบบว่าเขาเอ่ยว่าพิเศษแห้งสเปเชียลสเปเชียล
3: อุ้ยอยากไปอ่ะอยากตอบคำถามเองอ่ะพิมพ์ก็ไปตอบได้ปะ
2: ได้ได้ตอนนั้นตอนเขาไปหายเขาดอก
3: เ
2: นาะเขา
3: อยู่หนองคายด้วยพี่น้อง
2: อยู่หนองคายไปอยากไปเที่ยวไปได
3: ้ผู้ใดอยากแวะไปทางหนองคายไปเที่ยวหนองคายของดีของเด่นไปพักโรงแรมนี้ได้ถ้าคุณตอบคำถามถูกรับไปเลย1สิทธิ์2ท่านนะครับคุณผู้ชม
2: ไป
3: ไม้ปฏิ
2: ไปใ
3: ส่สุดใต้ใต้สุด
2: จ้า
3: สิพาไปเบิ่งหนังกันแน่พี่น้อง
2: ค่ะ
3: หนองบัวลำพูครับกับหนังสั้นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของดีของเด่นเมืองหนองบัวลำพูกับตอนผู้ใหญ่ภูผากับมหาบ้านนอกเป็นเรื่องราวอุปสรรครักคุดมนุษย์พ่อหน้าเงินกับมหาคนจนและกันลูกเขยคนรวยสิเป็นยังไงไปเบิ่งว่าเรื่องนี้ว่าสิเป็นยังไงเอาไปเบิ่งหนังกันครับพี่น้อง

0: เอามือมึงออกจากมือลูกสาวกูอยู่นี่บากโทมึงมาหยับซากดักกำนันจะกูจะไหนมึงกันนะจำขาประคานกระสานกันนะเออมึงกันนะมันหัวตาได้ปุ่งเลยหัวตา
1: เอ้าเฮียงเขาบ่มาประหารกันสัตว์พ่อกำนัน
2: เฮียง
1: พยายามไม่ให้ยัง
2: มันมาเป็นการ
1: ไม่ยังสัตว์เหรอ
2: เฮียงใส่ไก่น้อย
1: ไม่ยังใส่ไก่น้อย
2: ของขันนี่แหละ จ
1: ริงจังคนเลย
2: สอนมา
1: ปัดมาบวชได้หัวกันแล้วเป็นมหา
2: สอนยังก็รับไปเรียน

0: นมากพูดแล้วเอาพูดอ่ะบอกผู้พาว่าที่ลูกเขยกำนัน
1: โว้ยโว้ยโว้ยผู้พา
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับสวัสดีครับ
1: เป็นจังไหนมาจังไหนเนาะลูกหลาน
2: โอ้ย
1: มารอแท้มารอแท
2: ้บอกครับโอ้ยอันใดอันใดสิให้เป็นของน้องมรกตมันละ
3: ตอนนี้อีมรกตมันกำลังเป็นสาวคนนั่งขึ้นมามันเด้
2: เออ
3: ปานนี้ล่ะสิมาขอน้องสาว
2: เวลานี่ล่ะอีกจักหน่อยนี่ว่าจักเดือนก็สิมาดอก
3: เออ
2: มักอยู่มักน้องหลายหลาย
3: ที่เออพ่อก็เห็นดีเห็นงามนั่นอยู่หรอก
0: หัวน่ะเห็นคนล่ำคนรวยจังนั้นแหมที่เป็นหนังเงินแห้ง
3: โอ้ย
2: มันธรรมดาล่ะครับ
3: มรกตเอ้ยมรกตออกมาหนีเป็นกระดูก
4: มรกตไม่ยอมหนูไม่ยอม
3: เฮ้ยแม่นี่ใส่แม่ไม่มาเหยียบคอกูซะ
2: อย่าไปว่าน้อง
4: พ่อจ๋าให้โอกาสพี่มหาเถอะนะพ่อหนูไม่ได้รักพี่ภูผาหนูจะแต่งงานกับพี่มหาเท่านั้น
3: บักอีไหนแม่ที่ไปบักมันเนี่ยยังบักมหาเนี่ยมันชี้ทุกขีหน้ามันชี้จนกูสั่งสู้มหาเนี่ยเดี๋ยวมาบักรอบักรวยๆบักผู้ผาของพ่อพี่นะ
0: เจ้าก็สิมักจะพูดรวยๆหั่นบ่บักมหามันบ่ดีมองได้มันขยันทํามหากินคือหยังนั่นตัว

0: ตามพวกเรานะคะบ้านฟ้า
1: น้องบัวลำพูบ้านเขาข้าวหอมมรกตนะครับของดีของพวกเราเองนะครับ
0: เราขายในราคาเท่าไหร่คะ
1: กิโลละ150บาทครับ
0: โอ้โหแค่150บาทนะคะมาหาดูสี่เงินที่เราหาได้เยอะมากเลยค่ะ
1: โอ้ถ้าแบบนี้พี่ก็จะมีเงินไปขอน้องมรกตแล้วไง
0: มาน่ะ
2: พวกกำนันพวกกำนันมาเบิ้งอันนี้มาเบิ้งอันนี
3: ้ไม่เอาว่ายเจ็ดสีมาหรอบอก
2: โมแมนว่ายเจ็ดสีบอกหาตังลูกเคยเจ้ามันรวยแล้ว
3: บุยบุยบุยบุยบุยรวยจังไหนล่ะมันรวยจังไหนมันไปขายหยังล่ะ
2: เบิ้งมันไล่สดขายเข่ามรกตพูดไปหยังกูด่าเงินเป็นฟันเป็นตับเป็นตับอยู่ฮะ
3: บุยบุยบุยบุยต้องไปนี่มันบอกเป็นคนจนเลยก็เนี่ยมันรวยเลยก็เนี่ย
2: มันรวยแล้วบอกว่าหาตังลูกเคยกับตั้งกันแล้ว
3: บุยบุยต่อไปนี่เขาต้องใครมันคบกับอีมรกตเขาจะได้ลูกเคย
2: เอามันรวยแล้วมันเอามันมาเป็นลูกเคยเลยมันรวยแล้ว

ไปเดี๋ยวนี้แหละจ้าเมย์เลยกินบ้างจ้าวันนี้

0: ล็อกพี่มหาจ่ามรกตแต่งงานกับพี่ภูผาไม่ได้หรอกจ้า
1: เออมรกตพ่อก็เห็นดีน้ำเจ้าอยู่บัดนี้บักมหามันประสบผลสำเร็จในชีวิตมันแล้วต่อไปนี้ให้เบิ่งแย่งมรกตลูกสาวหลาพ่อในเด้อล่ะ
2: ครับพ่อผมสิเรียนลูกสาวพ่ออย่างดีเลยครับ
3: แม่ดีเลยล่ะพ่อผู้ใหญ่ไปจับมันด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เห็นมันไล่สดมันเป็นตับเป็นปากอยู่ดิพ่อผู้ใหญ่บุ้ย
4: ผักหวานจ้าผักหวานพี่กลับมาแล้วจ้าผักหวาน
5: พี่ภูผา
4: น้องผักหวาน
5: พี่ภูผา
4: น้องผักหวานน้องผักหวานน้องนี่ก็ถึงพี่ไหมจ้า
5: พี่ภูผา
4: พี่ถึงหนูเหมือนกัน

0: Tá bom.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีสั่งการสอบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีสั่งการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลประชาชนถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ติดตามทุกกรณีไม่ให้ตกหล่น
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จขณะนี้ทีมรับผิดรีสปอนส์ระดับจังหวัด3ทีมได้ลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเน้นทำงานเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปหาผู้ได้รับผลกระทบแทนการรอให้ประชาชนเป็นฝ่ายเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงควบคู่กับการจัดทำแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ติดตามสถานะการช่วยเหลือไม่ให้ตกหล่นพร้อมเน้นย้ำด้านการดูแลให้ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลครอบครัวและสภาพจิตใจโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตลอดจนความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและการประกอบอาชีพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสชั่วคราว หลังพบความเสียหายจากเหตุความไม่สงบ
0: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปิดการเดินรถไฟช่วงสถานีมารุโบถึงตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบความเสียหายบริเวณมอนคอนกรีตทางรถไฟซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเมื่อเวลา 9:48 นาทีวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายการช่างเข้าตรวจสอบพื้นที่พบร่องรอยความเสียหายบนเส้นทางรถไฟจึงมีคำสั่งปิดเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับกำลังฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างสแกนและตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อยืนยันความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าดำเนินการซ่อมแซมและเปิดใช้งานเส้นทางได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่มีแผนการเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางดังกล่าวตรวจสอบสถานะการเดินรถก่อนออกเดินทางพร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ผู้ว่าการรัฐซินาโลอาของเม็กซิโกขอลาพักจากตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดหลังถูกสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาร่วมมือกับกลุ่มค้ายาเสพติดนายรูเบนโรชาโมยาผู้ว่าการรัฐซินาโลอาของเม็กซิโกประกาศขอลาพักจากตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดทั้งที่เพิ่งกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง1วันหลังลาพักมานานกว่า3เดือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของอัยการเม็กซิโกเนื่องจากนายโรชาโมยาถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมมือกับกลุ่มค้ายาซินาโลอาในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสหรัฐอย่างไรก็ตามนายโรชาโมยาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐและยืนยันว่าไม่ได้ขณะที่ประธานาธิบดีคลาเดียชัยบามผู้นำเม็กซิโกระบุว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ควรอยู่เหนือผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศหลังการกลับเข้ารับตำแหน่งของนายโรชาโมยาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
1: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร FM 91.25 MHz สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
11: พอไงแม่ไงไว้เก่าอายุ50พอ70ปีบางทางนี้จะเข้านะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ชวนสู้หมู่เฮาไว้เก่ามาเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตให้กลายเป็นสื่อออนไลน์สุดปังในโครงการสูงไว้หัวใจยังเวิร์ครุ่นที่4เรื่องเล่าดีๆอยากเก็บไว้ผู้เดียวเด้อมาร่วมเป็นนักสร้างสื่อไว้เก่าน้ำกันด้วยครับติดตามรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage สูงไว้หัวใจยังเวิร์คและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
12: ์ไอ้ๆรู้จักน้องแด่บ่น้องแด่เป็นพื้นที่ใหญ่อยู่ติดถนนมิตรภาพทางจากตัวเมืองอุดรและสนามบินปกกี่นาทีถึงใหญ่โตมโหฬารระดับท่านไหลเลยเด้อถามฟานสิฮู้ไปเฮ็ดหยังแม่นบ่ก็ป้องนี่ล่ะเขาใส่จัดงานพากับพืชสวนโลกปี2569นี่เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะที่จัดงานแบบนี้บนพื้นที่ชุ่มน้ำยิ่งใหญ่สุดๆงานพากับพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
13: ้อผมอยากเป็นหมอครับ
14: หนูอยากเป็นเชฟค่ะ
13: ผมอยากเป็นนักร้องครับผมอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติครับ
14: วัยรุ่นไทยอยากเป็นอะไรก็เป็นได้แค่เลือกสิ่งที่ใช่ใช้ชีวิตให้ถูกและไม่ยุ่งกับยาเสพติด
15: แอคตาหันซีบิทของเจ้าขึ้นหนังเรื่องหนึ่งเขาบอกพ่อเขาคือซูเปอร์แมนผู้กำกับแต่เขาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับควบคุมข้อถ้าเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจขอพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเตือนทุกกรณี ี่ให้ทุกทิศที่ของเจ้าเลยครับพ่วงเป็นถ้ำยากแท้จริงเด้สายด่วนคอปพ1186ไลน์ official at oic connect คอปพคุ้มครองผู้ให้ประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าร
16: ู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น. ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12 สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้

0: ทศไทยพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรุงเทพมหานครวันนี้อยู่กับสวัสดีสปอนเซอร์ได้เป็นเจ้าสุดสัปดาห์นี้มีการเสนอครับเป็นแรกขายในการหนึ่งวันนี้นะคะพร้อมกับติดตามรับชมได้ทางเพจสวัสดีสปอนเซอร์มาถึงวันนี้ที่ช่องอินเทอร์เน็ตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะพบกันวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569แต่ท่านอยู่ในเรื่องพักผ่อนนะคะท่านอาจจะมีภารกิจในการเดินทางในช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะต้องระวังพื้นที่การเรียนรู้เรื่องของฝนฟ้าและประเทศไต้หวันก็มาในพื้นที่ประเทศไต้หวันในช่วงนี้นะคะรายการพัฒนาเรื่องค่ะอเมริกันที่เป็นในสังกัดเชื้อรัฐผู้มีการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งค่ะตุ๊กตุ๋นการตรวจในวันนี้ค่ะตันตุ้งมีการพิชัยสิริเสริมนะคะผู้มีการสถานีวิทยุประชาสัมพันธ์ประเทศไทยจังหวัดสกลนครนะคะใช้ตุ๊กตุ๋นในวันนี้ค่ะติดตามรับเด็กระดับนะคะวันนี้ค่ะนอกจากกิจกรรมทางสารในส่วนของพื้นที่จังหวัดสกลนครนะคะทางสารนโยบายของภาครัฐนะคะก็จะมีในส่วนของพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดอุดรธานีมานำเสนอให้กับคุณฟังได้ติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของฝนฟ้ากันก่อนนะคะตอนนี้ช่วงนี้หลักพื้นที่ของประเทศไทยของเรานะคะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะข้อมูลจากทางอุตุนิยมวิทยาค่ะแนวฝนอากาศหลายภาคนะคะในภาพรวมวันที่23สิงหาคม2569ค่ะมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในบางพื้นที่และฝนที่ตกสะสมนะคะในช่วง24ชั่วโมงประเทศไทยเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกนะคะเนื่องมาจากกองมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศกลางตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเล
1: บริการทางทะเล
0: และอ่าวไทยนะคะก็ขอให้ท่านประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจะได้แต่ระมัดระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้นะคะโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ลาดเชิงเขาใต้ทางน้ำไหลจากพื้นที่เรื่องต่ำนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะในส่วนของโซนร้อนนาราค่ะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24และ25สิงหาคมนี้โดยพายุค่ะจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะคะผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณอากาศควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่27ถึง29สิงหาคมค่ะพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีฝนตื้นขึ้นอาจจะมีฝนตกหนักหนักมากในบางแห่งแล้วก็ในพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะก็ต้องมีการระวังการดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้ฝนอาจจะตกชุกกำลังนะคะน่าจะยาวจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะช่วงนี้อีกต้องมีอยู่27ถึง

หวัดน่านเลยนะคะวันนี้ก็ต้องมีรัฐมนตรีแต่ได้นั่งหัวโต๊ะติดตามประชุมสถานการณ์แนวเตี้ยนะคะตลอดว่าในช่วงนี้สถานการณ์ในพื้นที่นะคะก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมกับเตรียมทุกหน่วยงานในการที่จะฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเชื่อมต่อกับการคมนาคมที่เสียหายให้กลับมาใช้งานโดยเร็วกระชับทำงานอย่างมีเอกภาพเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่สังกัดจังหวัดน่านคณะอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับตั้งได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีคณะรัฐมนตรีและนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมประชุมในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยนายกรัฐมนตรีค่ะท่านบอกว่าในส่วนของรัฐมนตรีนะคะได้มาติดตามสถานการณ์ประเทศไทยในพื้นที่และขอแสดงความเสียใจต่อเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตโดยได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านนั้นดูแลด้านการผู้บาดเจ็บในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็มั่นใจว่ารองนายกรัฐมนตรีทุกท่านสามารถที่จะจัดการสถานการณ์ได้และสถานการณ์น้ำในขณะนี้กลับสู่ภาวะ

อาจจะตื่นตื่นและเน้นย้ำให้ทุกท่านส่วนทำงานอย่างมีเอกภาพโดยมีความปลอดภัยต่อประชาชนเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดทั้งนี้ค่ะในส่วนของจังหวัดน่านนะคะเกิดเหตุรัฐประหารช่วงที่19-22สิงหาคมได้รับผลกระทบนะคะได้ดินโคลนถล่มในพื้นที่นะคะก็พื้นที่สะสมที่เกิดเหตุนะคะมีพื้นที่ของบ้านเรือนประชาชนไ

ก็ผมต่อถนนนะคะให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านและการมีการประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะตรงนี้ส่วนของภาคอีสานด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นการประชุมกับเป็นประเด็นนะครับมาติดตามอีกเรื่องหนึ่งค่ะในกรณีส่วนของเกษตรกรน่านนะคะมีผลกระทบไปแล้วในเรื่องของหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่นะคะเพื่อที่จะปรับเพิ่มเรื่องของเงินชดเชยให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงค่ะในเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ ตรงสิริกรตรงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าที่ส่งของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569เพื่อยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี2564โดยมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดยหลักเกณฑ์ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ใหม่ตัวนี้นะคะก็มีการปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดไม่เกินเดือนละ30ไร่นะคะโดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิมที่เราเคยได้ทั้ง 1,340 บาทจะเป็น 2,30040บาทต่อไร่นะคะอันนี้ในส่วนของนาข้าวนะคะจากเดิมที่เราได้ในครั้งนี้ในหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะที่ได้คือจาก 1,340 ก็กลับเป็น 2,340 บาทนะครับในส่วนของพืชไร่พืชสวนที่เสียหายสิ้นเชิงเหมือนกันค่ะเพิ่มเติมนะคะจากเดิมที่เราได้ 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆที่เสียหายซึ่งเชิงเหมือนกันค่ะเดิมที่ได้ 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่นอกจากนี้การหลักเกณฑ์ใหม่ก็ยังกำหนดเรื่องของการที่เหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตด้วยนะคะซึ่งไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ว่าเขายังสามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาได้นะครับในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และก็ยังมีค่าขุดลอกดินโคลนจากวัสดุทับทับถมจนไม่สามารถใช้ครอบปลูกได้และมีงานรับไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่จากเดิมจากไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเป็น 16,000 บาทต่อไร่ซึ่งการปรับหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ค่ะเป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเกษตรกรด้วยก็คือเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่และพื้นที่ความเสียหายต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะสำหรับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธินั้นนะคะเมื่อเกิดไฟก็เกษตรกรประกาศก็สามารถที่จะยื่นแบบก.ส.01ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมแล้วก็จะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีต่อก.ส.ของเกษตรกรได้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักเกณฑ์ในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตร

เป็นเกษตรกรเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็ในแต่ละปีก็ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลด้วยนะคะเราจะต้องยื่นเอกสาร

ได้เปิดเผยนะคะว่าในส่วนของรัฐบาลค่ะเร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเดินหน้าความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ื่องโครงการบัตรบริการในรัฐทุกหลักนะคะคือ30กันยายนนะคะหลังจากประกาศที่ตอนละแต่ผ่านที่ตอนละนะคะก็จะใช้สิทธิ์พร้อมกันที่1ตุลาคม2569นี้ไปตั้งแต่ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะทันทีได้รับสิทธิ์ที่ตอนละทีนี้ก็ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แต่จะใช้สิทธิ์

0: อร์ธานีเป็นศูนย์กลางภาคเศรษฐกิจและคมนาคมที่จะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569จังหวัดอุดรธานีจะกลายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่เป็นตัวแทนของความสมบูรณ์และหลากหลายของทรัพยากรในภูมิภาคแห่งนี้งานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืม
1: ผมอยากเป็นหมอครับ
2: หรืออยากเป็นเชฟค่ะ
1: ผมอยากเป็นนักร้องครับ
3: ว้า
1: ผมอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติครับ
2: วัยรุ่นไทยอยากเป็นอะไรก็เป็นได้แค่เลือกสิ่งที่ใช่ใช้ชีวิตให้ถูกและไม่ยุ่งกับยาเสพติด
4: ระบบค่าสู้มิจฉาชีพตอนแอปเงินกู้มิจฉาชีพมักอาศัยช่วงที่คนมองหาเงินกู้แอบอ้างเป็นผู้ให้กู้ยืมเพื่อหลอกลวงประชาชนโดยส่งเชิญชวนมาทุกช่องทางทั้ง SMS LINE และ Facebook ใช้ข้อความชวนเชื่อว่ากู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักประกันหรือติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้อย่าเพิ่งหลงเชื่อกลโกงของมิจฉาชีพต้องเช็คให้ชัวร์โทรถามให้แน่ก่อนกู้เงินเช็คให้ชัวร์ว่าผู้ให้กู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและโทรถามให้แน่ว่าผู้ให้บริการที่ถูกอ้างถึงเบอร์โทรตรงกับข้อมูลจากเว็บไซต์แบงก์ชาติที่หน้าเช็คแอปเงินกู้หรือไม่อย่าไปเชื่อเบอร์ที่มิจฉาชีพให้มานะครับหากสงสัยหรือหาไม่เจอโทรถาม1213ได้เลยครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213
5: อยากมีสิ่งช่วยที่สำคัญก็ขายเรือ

0: ช่วงที่3ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามในส่วนของกิจกรรมนะครับพื้นที่ขอนแก่นและที่จังหวัดอุดรธานีนะครับไปที่ขอนแก่นกันก่อนเลยนะคะทีมข่าวสวทขอนแก่นค่ะคุณผู้ฟังไปติดตามบรรยากาศที่บอกว่าที่สวนสัตว์ขอนแก่นเขาเผยโฉมลูกยีราฟนะครับเป็นเพศหนึ่งด้วยนะครับเพิ่มศักยภาพในการที่จะขยายพันธุ์แล้วก็เปลี่ยนเรียนรู้เชิงพันธุกรรมต่อไปนะครับทางลูกเกล็ดก็ตรงไปได้ที่สวนสัตว์ขอนแก่นเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กับคุณชุติประภาสิงห์ประเสริฐติดต่อจากสวทขอนแก่นค่ะ
1: ค่ะสวัสดีผู้ดำเนินรายการนะคะทางสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะก็ได้เปิดตัวลูกยีราฟเพศเมียสมาชิกใหม่ของฝูงอายุ3เดือนตอกย้ำความสำเร็จด้านการบริหารประชากรสัตว์ป่าพร้อมจัดพื้นที่จัดแสดงแบบสวรรค์หน้าให้นักท่องเที่ยวชมใกล้ชิดผ่านสกายวอล์กค่ะสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะประกาศเผยโฉมลูกยีราฟเพศเมียสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ซึ่งเกิดเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569เวลา7นาฬิกาค่ะปัจจุบันค่ะมีอายุราว3เดือนโดยเป็นผลสำเร็จของการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่สวนสัตว์ให้ความสำคัญและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนอกจากลูกยีราฟค่ะแล้วยังเปิดให้ชมสมาชิกใหม่ก็คือหมูน้ำตกนะคะเป็นลูกฮิปโปโปเตมัสแคระลูกตัวกินมดยักษ์ตัวแรกค่ะแล้วก็

กิจกรรมความสนุกตลอดทั้งวันในสวนสัตว์ค่ะนางทิพวดีกิติคุณค่ะผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นกล่าวว่าทางสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะส่งเสริมให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดผ่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่าสร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูกและผู้สูงอายุภายใต้บรรยากาศแห่งความรักความกตัญญูและความสุขของคนในครอบครัวพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้แก่เยาวชนควบคู่ไปด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะภายในสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะยังจัดกิจกรรมและการแสดงมากมายตลอดทั้งวันอาทิเช่นการแสดงความสามารถของแมวน้ำมีรอบเวลา 11:00 น. 13:00 น. และ 15:00 น.ชมขบวนพาเหรดคาปิบาร่าค่ะแล้วก็มีกิจกรรมฟีดดิ้งโชว์ให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิดซึ่งได้แก่หมีหมาหมีควายนกแก้วซันคอนัวคาปิบาร่าสิงโตขาวสิงโตแล้วก็กวางดาวแล้วก็ช้างไทยค่ะรวมถึงนะคะสามารถเล่นน้ำคลายร้อนที่สวนน้ำบนภูในสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 18:00 น.เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะนักท่องเที่ยวก็ยังจะได้พบกับสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ขอนแก่นก็คือหมู่น้ำตกนะคะน้องเป็นลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องของหมูด้วงแล้วก็เป็นหลานของหมูเด้งฮิปโปชื่อดังนั่นเองค่ะส่วนลูกตัวกินมดยักษ์ตัวแรกของสวนสัตว์ของขอนแก่นค่ะก็ได้เกิดจากความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากสามารถสัมผัสความน่ารักนะคะนอกจากนั้นก็มีลูกยีราฟเพศเมียซึ่งเกิดจากพ่อพันธุ์ที่ชื่อว่าเข้มแม่พันธุ์ที่ชื่อว่าใบเฟิร์นค่ะซึ่งนับเป็นลูกตัวที่9ของแม่ใบเฟิร์นแล้วค่ะซึ่งสะท้อนความสำเร็จด้านการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวชมความน่ารักนะคะผ่านสะพานสกายวอล์กซึ่งอยู่ท่ามกลางฝูงม้าลายแล้วก็นกกระจอกเทศในบรรยากาศแบบทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเลยค่ะ

0: ที่จะชมพบนะครับของสวนสัตว์ในพื้นที่ว่างมากนะครับในส่วนของพื้นที่สกายวอล์กที่เราจะไปชมก็คือรถประสาทที่ชนะแล้วก็ยิงแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วก็กลับกันมาก็จะไปชมพื้นที่นะคะคิดว่าทั้งวันเนี่ยพอดีเลยนะคะสำหรับเด็กติดสำหรับตัวที่จะได้เต็มอิ่มกับก็เรียกว่าแบบหลากหลายชนิดนะคะเพราะว่าไปทีเดียวนี่เด็กๆได้เห็นเลยนะคะเพราะว่าบางคนเด็กๆบางคนก็จะเห็นเฉพาะในมือถือบ้างเห็นเฉพาะในภาพในทีวีบ้างยังไม่เห็นตัวเป็นๆแบบนี้อย่างยีราฟแบบนี้แต่ว่าน้องหมูน้ำตกแบบนี้ซึ่งน้องหมูน้ำตกเนี่ยอาการหลายท่านก็คงจะเคยเห็นอยู่แล้วเนาะนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการแสดงอย่างของแมวน้ำอย่างเงี้ยนะคะอันตรายวันหนึ่งจะมีด้วยกัน3รอบบางคนอาจจะไปช่วง11โมงหรือว่าไปช่วงบ่าย13นาฬิกาอย่างเงี้ยอีกรอบหนึ่งตี19นาฬิกาต้องไปให้ทันเพื่อที่จะชมความสามารถของแมวน้ำนะครับหรือว่าคาบิมาราเนี่ยคือไปในแต่ละปีเนี่ยถือว่าเราจะได้เห็นถึงความแตกต่างนะครับเพราะว่าหนึ่งจำนวนสัตว์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ความสามารถของสัตว์เองด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวกินมดยักษ์แบบนี้นะครับบางทีเราไปอาจจะไม่เห็นหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้อนหรือว่าแรดหรือว่านกนะครับแต่ว่าจะเป็นเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของครอบครัวและจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปในตัวด้วยและเราจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติในบริเวณรอบๆของพื้นที่ของสวนสัตว์ของแก่นด้วยนะคะก็ฝากไปดูคุณแม่น้องการติดกันไปกันได้นะคะจากคอนเทนต์ค่ะเราจะไปที่อุดรธานีกันบ้างค่ะที่อุดรธานีทราบว่าในกรณีกิจการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีตรวจเยี่ยมอุดรธานีชูการศึกษาประถมวัยฐานสมรรถนะความปลอดภัยนะคะจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกับคุณกัญจกรได้ดาบุตรทีมข่าวจากสำนักข่าวอุดรธานีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีผู้ดำเนินรายการด้วยนะคะวันนี้นะคะทางสวทอุดรธานีค่ะจะพามาติดตามภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนและปฏิรูปการเรียนรู้การดูแลเด็กเยาวชนอย่างรอบด้านค่ะล่าสุดนะคะนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ2ด้านหลักนั่นก็คือการแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรใหม่ค่ะสำหรับภารกิจแรกนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปยังสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีเพื่อมอบนโยบายและรับฟังการนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Outในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีนายจักรพันธ์จันทรภูมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะในการประชุมครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของนโยบาย Thailand Zero Drop Out ว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นที่ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของเด็กในแต่ละพื้นที่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้กำชับให้หน่วยงานภาคการศึกษาประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมนะคะในการบูรณาการขอข้อมูลร่วมกันเพื่อเร่งค้นหาติดตามและส่งเสริมให้เด็กกลุ่มเสี่ยงหรือเด็กที่หลุดออกจากระบบไปแล้วได้มีโอกาสกลับเข้าสู่เส้นทางการเรียนรู้ไม่ว่าจะผ่านระบบโรงเรียนปกติการศึกษาทางเลือกหรือการฝึกทักษะอาชีพเพื่อสร้างความเท่าเทียมและยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะจากนั้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะก็ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านหนองสวรรค์อำเภอเมืองอุดรธานีค่ะเพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปี2569นี้ค่ะโอกาสนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนในระดับชั้นประถมวัย เพื่อสังเกตการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะนะคะซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะและเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตทักษะทางอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนะคะมากกว่าการท่องจำเพียงอย่างเดียวภายหลังจากการสังเกตการในห้องเรียนนะคะก็ได้มีการร่วมประชุมพบปะกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้คณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนผ่านไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงและสนับสนุนทั้งด้านการสื่อการสอนนะคะแล้วก็พัฒนาบุคลากรครูต่อไปค่ะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำนะคะในระหว่างการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ก็คือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะโดยระบุว่าการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้สถานศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กทั้งในด้านอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโภชนาการรวมไปถึงความปลอดภัยจากปัจจัยภายนอกเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและการเรียนรู้ของเด็กอย่างรอบด้านและสมบูรณ์ที่สุดการลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้นะคะจึงสะท้อนให้เห็นว่าความมุ่งมั่นของกระทรวงศึกษาธิการในการเร่งขับเคลื่อนทั้งนโยบายเชิงโครงสร้างเพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่าง Thailand Zero Dropout และการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับฐานรากตั้งแต่ปฐมวัยนะคะเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและปลอดภัยค่ะและนี่คือรายงานจากสวท.อุดรธานีขอบคุณค่ะ

Good night.

สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ลำเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกการประชุมประจำปีสภาของธุรการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019ในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2019ทั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจความภูมิใจของคนไทยทั้งเวทีโลกที่ลำเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมอันทรงเกียรตินี้มาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและส่งต่อรอยยิ้มสยามสู่สายตาทั่วโลกพร้อมๆกัน

0: วยงานรัฐหลอกให้โอนเงินกดลิงก์หรือบอกรหัส OTP
1: ถ้าไม่แน่ใจอย่าโอนอย่ากดอย่าให้ข้อมูลส่วนตัว
0: ตั้งสติตรวจสอบทุกครั้งหากสงสัยโทรแจ้ง1441หรือ191ทันที
1: รู้ทันป้องกันภัยไซเบอร์หยุดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปด้วยกัน
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ไอ้ไอ้รู้จักน้องแดบอน้องแดเป็นพื้นที่ใหญ่ยุติถนนมิตรภาพทางจากตัวเมืองอุดรและสนามบินปกตินาทีพื้นที่ถึงใหญ่โตมโหฬารระดับพันไหลเลยเด้อหาฟ้าที่หูไปให้อย่างแม่นบอก็มองนี่ล่ะเขาใส่จัดการพากลับคืนสวนโลกที่2569นี่เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะที่จัดการแบบนี้บนพื้นที่ชุ่มน้ำยิ่งใหญ่สุด

this one, no, it's not. Oh, how can we get that? No, it's only a person, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not a man, it's not มาพูดคุยให้กับคุณฟังได้ติดตามกันผ่านทางรายการแอปตักเล่าเรื่องนะครับติดตามฟังได้ในคลิปนี้นะครับมาดูในส่วนของกิจกรรมการสารในพื้นที่จังหวัดสกลนครกันได้นะครับที่ศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมโครงการลงทะเบียนเพื่อรับการจัดงานรัฐนะครับตอนนี้อำเภอต่างเงยจังหวัดสกลนครนะครับก็เดินหน้าดูแลประชาชนนะครับในเรื่องของการยื่นขอทบทวนสิทธิสวัสดิการ

ยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ก็ยังคงอำนวยความสะดวกนะครับให้คำแนะนำขั้นตอนของการยื่นเอกสารพร้อมกับเงื่อนไขหรือว่าข้อข้องใจต่างๆของที่ประชาชนนะครับที่จะต้องตรงสิทธิของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับแต่ละพื้นที่ในช่วงนี้นะครับเป็นศูนย์บริการที่เราว่านะครับ OSK ที่หลักนะครับก็จะมีในระดับอำเภอแล้วก็ในการให้บริการให้ประชาชนในข้าวปีของตำบลเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีประชาชนไปขอทุกเรื่องสิทธิเนื่องจากเอกสารได้จัดแล้วก็ต้องรีบดำเนินการที่ว่าในภายใน31สิงหาคมนะครับบางคนบางท่านอาจจะติดเรื่องของรถที่ให้ทางการควบคุมรถบางท่านอาจจะติดเรื่องไขของการศึกษานะครับเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนนักศึกษาของสกรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเรื่องของการครอบครองรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์นะครับซึ่งในส่วนของรัฐเองก็ได้ปรับและกระทรวงการคลังเองก็ได้ปรับเงื่อนไขแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ทั่วประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนี้ในการประกอบกิจกรรมในส่วนของพื้นที่อำเภอต่างๆในเรื่องนี้นะครับมาอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังนะครับไปออกกำลังกายกันบ้างค่ะ30ภายใน31สิงหาคมนี้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับได้เปิดรับสมัครในการเข้าร่วมโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันธรรมชาติครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติสมัครได้จนถึง31สิงหาคม2569นี้นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังชาวสกลนครนะคะว่าจังหวัดในพื้นที่ค่ะเพราะว่าเราจะวิ่งพร้อมกันเป็นกิจกรรมที่วิ่งพร้อมกันทั่วประเทศนะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งในโครงการแสนนำใจไทยชาวชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันธรรมชาติครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะสนามสกลนครนะคะก็วิ่ง2ระยะนะคะ6กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรนะคะเราจะวิ่งพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกายน2569นะคะซึ่งเราสามารถจะสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึง31สิงหาคม2569นี้นะคะก็มีค่าสมัครแต่ค่าสมัคร360บาทนะคะสำหรับประชาชนทั่วไป240บาทสำหรับเยาวชนนะคะในอายุ 7-18 ปีทั้ง2ราคานะคะอันนี้เป็นรวมค่าจัดส่งไปรษณีย์นะคะซึ่งถ้าจะส่งไปเซนีน่าจะหมายถึงว่าเราจะได้รับเสื้อนะคะในส่วนของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ท่านก็จะได้รับเสื้อก็จะจัดส่งเสื้อไปให้ถึงที่บ้านเลยนะคะไม่มีการรับเสื้อหรือว่าชุดแข่งขันหน้างานนะคะหรือมารับด้วยตัวเองไม่มีนะคะจะส่งทางไปเซนีให้ก็สะดวกสำหรับคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยนะคะทางโครงการเนี่ยจะส่งทางไปเซนีเท่านั้นนะคะเป็นว่าขอให้เรานั้นปลอดที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้องนะครับซึ่งในส่วนของการสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะนอกจากเราจะได้เรื่องของสุขภาพแล้วนะครับผู้สมัครผู้ชำระเงินค่าสมัครค่ะก็จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี2เท่าจากสิริราชมูลนิธินะคะรายได้ส่วนหนึ่งค่ะนำเข้ามูลนิธิโครงการสมเด็จพระยุพราชเพื่อสนับสนุนโครงการรถรักษาธรรมชาติเรื่องที่นะคะก็เป็นการวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศนะคะในวันที่1พฤศจิกายนและในส่วนของสนามที่สกลนครเราก็จะมี2ระยะนะคะ6กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรนะคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนน่าจะอากาศดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมกิจกรรมในการออกกำลังกายในครั้งนี้และที่สำคัญค่ะการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เราได้ทำบุญด้วยนะคะแล้วก็เงินที่เราสมัครเนี่ยนะคะอย่างเราซื้อเสื้อ360บาทใช่ไหมคะก็จะได้รับลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยนะคะแล้วก็รายได้นะคะส่วนหนึ่งค่ะก็มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อสนับสนุนโครงการรักษาลดรักษาธรรมชาติเพื่อแล้วก็เรื่องของสุขภาพเรื่องของธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะ

แต่ละชนิดแต่ละอย่างเนี่ยก็หน้าตาก็เอาแต่อยู่แล้วเนาะบางทีเราก็อดไม่ค่อยจะได้ก็อาจจะทำให้เราหลุดเรื่องของลืมอย่างเงี้ยลืมเรื่องของสุขภาพไปมากนะแต่ถ้าว่ามีเวลาแล้วก็อยากจะไปทำในเวลาในการออกแบบนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะจากการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในขณะที่ส่วนหนึ่งที่เราพบเจอปัญหาก็คือเรื่องของชื่อของคุณพ่อคุณแม่และหลายคนเข้าไปอยู่ในบริษัทนะคะหรือส่วนหนึ่งค่ะเราถูกเอาชื่อไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและการว่าไปประกอบธุรกิจนะคะไปเปิดธุรกิจไปเปิดบริษัทแบบนี้ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นประเด็นที่ไปทำรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านปรีสุวรรณชวีท่านลงพื้นที่ที่สกลนครดาวไปที่อำเภอขนานนิคมก็ไปตามประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหลายท่านที่ถูกเอาชื่อนะคะถูกสูญสิทธิ์นะคะไปเหมือนเอาชื่อเราไปเปิดบริษัทไปเป็นคณะกรรมการเป็นกรรมการในบริษัทแบบนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ทำให้หลายท่านจะต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมสิทธิ์นะคะนี่ค่ะก็เป็นในส่วนของโครงการที่เราอยากจะให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จริงๆจะได้มีโอกาสเพิ่มเป็นการในหลายสิ่งในการรับนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางสำนักงานพาณิชย์สกลนครนะคะก็ฝากเรื่องของการเช็คข้อมูลนะคะกรณีที่อยู่บ้านของเราเนี่ยติดแอบอ้างไปจดทะเบียนบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะที่อาจจะต้องเช็คหนักว่าที่อยู่ของบ้านเราเนี่ยในบ้านลิขิตของเราเนี่ยค่ะเอาไปแอบอ้างในการจดทะเบียนบริษัทหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่อย่างที่ขณะนี้ผมที่ท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยต้องมีที่ที่สกลนครเราเนี่ยก็ถือว่าไม่รู้ว่าถูกแอบอ้างไปไม่ทราบโดยอาจจะควรไปก่อนหน้านี้ว่าเหมือนมีคนมาแจกของแล้วขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนขอสำเนาทะเบียนบ้านแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วในการที่จะมอบของแจกของเขาจะไม่ขอเอกสารอะไรนี่แหละค่ะบางคนบางท่านที่รับหน้าเหมือนกันก็แต่ว่าเหมือนจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะคะซึ่งในเรื่องนี้แต่จังหวัดสกลนครโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครก็ขอแจ้งเตือนใจนะคะป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างใช้บ้านคอนโดหรือสถานที่ของเราเป็นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลโดยไม่รู้ตัว4ขั้นตอนของการตรวจสอบและดำเนินการค่ะ1เช็คด้วยตนเองนะคะอันนี้สามารถเช็คได้ฟรีเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ www.dvd.go.th เลือกบริการตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลหลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลที่อยู่ของเราให้ครบถ้วนและกดค้นหาข้อมูลสองก็คือขั้นตอนที่สองค่ะหากพบบริษัทที่ไม่รู้จักเราจะทำอย่างไรนะคะอย่าปล่อยผ่านค่ะหากเราไม่เคยอนุญาตให้ใช้สถานที่ให้รีบแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครเพื่อตรวจสอบและรักษาสิทธิ์ค่ะซึ่งเราสามารถแจ้งได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0427150090นะคะ0427165037นะคะหลังจากที่ตรวจสอบแล้วนะคะเตรียมเอกสารสำหรับการแจ้งเรื่องนะคะ1สำเนาทะเบียนบ้าน2สำเนาโฉนดที่ดิน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเช่าหรือหนังสือยกเลิกสัญญาเช่าถ้ามีและก็เตรียมไปด้วยแทนที่สถานที่ตั้งและข้อมูลผู้ประสานงานหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยค่ะนะคะช่องทางการแจ้งเรื่องค่ะจากจังหวัดนะคะก็คือในส่วนของภูมิภาคเนาะแต่ก็ยื่นเรื่องต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่นะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากแบบนี้นะคะแต่ว่าตากก็ไปแจ้งได้นะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะก็ยื่นต่อก
ที่ศูนย์ OSS นะครับประจำอำเภอเนี่ยในการขอทบทวนสิทธิ์กรณีมีชื่อนะครับก็ไปในบริษัทหรือว่าการได้ไปตรวจจับได้นะครับหรือว่าบางทีแปลกๆที่มีจดหมายมาที่บ้านของเราว่าเป็นบริษัทนี้แต่ทำไมชื่อบริษัทเนี่ยมาที่บ้านเลขที่ของเราแบบนี้นะครับท่านอย่านิ่งนอนใจนะครับถ้าเจอกรณีแบบนี้ท่านคิดว่าอุ้ยไม่เกี่ยวกับเราสงสัยไปรษณีย์ส่งผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งใจ

0: เอาเลขที่บ้านของเราเนี่ยไปแอบอ้างประกาศตามที่ที่ทุจริตแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสังเกตว่าหนึ่งมีไปรษณีย์แล้วก็มีจดหมายส่งมาที่บ้านเลขที่ของเราแต่อย่างเช่น123อย่างเงี้ยแต่ชื่อเป็นชื่อบริษัทแต่บ้านเลขที่เนี่ยเป็นบ้านเลขที่เดียวกันกับทะเบียนบ้านของเราเลยแบบเนี้ยเป็นความใหญ่ไม่นอนใจนะครับไม่แน่ใจนะคะอย่างพื้นที่สกลนครเราไม่แน่ใจคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครของเราได้เลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารและการที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้กับช่วงของรายการคัดข่าวเรื่องเรียนในวันนี้ในเวลาหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทีมข่าวจากสวทช.อุดรธานีสวทช.ขอนแก่นนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามและฟังทางสวทช.สกลนครได้เป็นการสนับสนุนการให้เกิดและสำนักงานข่าวและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่สำนักงานกระจายเสียงพัทยาและติดตามชมทางเพจสวทช.สกลนครระบุไว้ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ทีมงานสวทช.สกลนครนะคะที่จะประเมินกรณีพร้อมทีมงานขอจากลาคุณผู้ฟังไปถึงตรงนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: จะปวดท่าสู้มิจฉาชีพตอนบัญชีม้าใครเคยยอมให้คนอื่นเอาชื่อเราไปเปิดบัญชีเงินฝากหรือรับจ้างเปิดบัญชีรู้ไหมครับว่าอาจโดนมิจฉาชีพใช้เป็นช่องทางรับเงินหรือโอนเงินที่ได้จากการทำความผิดหลอกลวงคนอื่นเรียกว่าบัญชีม้าการรับจ้างเปิดหรือขายบัญชีม้ามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 หรือทั้งจำทั้งปรับเช่นเดียวกับการเปิดซิมการ์ดแล้วขายให้คนอื่นก็มีโทษเช่นเดียวกันเพราะทั้งบัญชีและซิมอาจถูกนำไปผูกกับโมบายแบงกิ้งเพื่อให้มิจฉาชีพโอนเงินออนไลน์ได้เช่นกันหากใครสงสัยว่าถูกเอาชื่อไปใช้เปิดบัญชีม้าให้รีบตรวจสอบเพื่อให้ธนาคารพิจารณาปิดบัญชีอายัดบัญชีชั่วคราวหรือติดต่อตำรวจไซเบอร์โทร1441มาช่วยกันตัดตอนบัญชีม้าปิดช่องทางมิจฉาชีพอย่าเปิดบัญชีม้าหรือซิมม้าให้ใครนะครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร FM 91.25 MHz สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในพื้นที่จังหวัดน่านให้มีเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
9: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจ จไม่ค่อยสงบ
8: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
9: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามราคาสินค้าในพื้นที่ไม่ให้ขาดตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
10: างสุภตีสุขสัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุในเพจ Facebook ส่วนตัวว่าในช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อนสิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าไปช่วยเหลือที่เร็วที่สุดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ต้องการอย่างแท้จริงกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนโดยส่งมอบถุงยางชีพ500ชุดในล็อตแรกเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2ณมณฑลทหารบกที่38ชายสุริยพงษ์จังหวัดน่านพร้อมประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดจะให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและในวันที่28สิงหาคมนี้จะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมบิ๊กคลีนนิ่งและประสานผู้ประกอบการนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำทุกทางเพื่อช่วยให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนันทิกาจิตปาโลรายงาน
4: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักหลังเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไม่กระทบพื้นที
11: ่นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยพบว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่งและขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำแต่อย่างใดจากการติดตามสถานการณ์วันนี้บริเวณวังตาเป้งหมู่ที่3ตำบลท่าพลซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากอำเภอหล่มสักระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรแต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ1เมตรทางนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้กำชับผู้นำหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยขณะนี้ยังไม่พบพื้นที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมเตรียมยกของขึ้นที่สูงขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์เคลื่อนจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบ4แนวทางยกระดับความมั่นคงชายแดนและการบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
12: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่อำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมเพื่อรับฟังปัญหาด้านความมั่นคงชายแดนและยาเสพติดพร้อมมอบ4แนวทางยกระดับระบบสาธารณสุขซึ่งได้แก่การบำบัดผู้ติดยาโดยชุมชนเป็นฐานการเสริมความเข้มแข็งด่านตรวจและอสม.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชายแดนและการดูแลขวัญกำลังใจและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ทางนี้จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการโครงการนครพนมโมเดลคัดกรองประชาชนกว่า 310,000 คนครบ 100% และนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดได้ครบ 100% สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเท่าเทนและโรงพยาบาลนครพนมติดตามความพร้อมของระบบบริการบุคลากรและการรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพคัทริยาศิสุธรสวทนครพนมรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับกับผมตะวันเขียววิจิตรและข้างๆผมนะครับคุณธนวินทร์ศรีพรครับทนายความครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่ฮะก็มาพบเจอกันที่สตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาบอกแล้วนะฮะว่าเจอกันตัวเป็นๆอย่างเงี้ยคุยกันสนุกกว่า
2: ใช่คร
1: ับแล้วสงสัยอะไรตกหน้าได้เลยถามได้หมดเลยครับเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับถ้าเผื่อว่ามีปัญหานะครับด้านข้อกฎหมายต่างๆสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำปรึกษากันได้นะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้ก่อนเลยละกันนะครับ022769717ครับแล้วก็022769721รวมถึงสายด่วนของเราด้วยนะครับ0817159551-3นะครับแนะนำ2หมายเลขแรกนะครับ02ครับ2769717และ2769721นะครับในช่วงเวลาที่รายการของเรากำลังออกอากาศนะครับมีน้องทีมงานคอยรับสายอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนั้นครับใครที่จะใช้ช่องทางอื่นๆนะครับตอนนี้อย่างที่หลายท่านชอบชมรายการของเรานะครับนอกจากจะฟังผ่านทาง FM 92.5 กับAM 809 MHz แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังชมผ่านทาง Facebook Live ด้วย
2: ครับ
1: นะฮะของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกช่องทางนึงแนะนำเลย YouTube ครับนะฮะ channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะรับฟังทั้งเสียงแล้วก็ดูภาพได้ด้วยนะฮะเห็นเรา2คนจัดรายการคู่กันเลยนะครับอีกช่องทางนึงครับจ่าหน้าซองมาเลยใครอยากจะส่งจดหมายส่งไปรษณีย์ก็ยังมีอยู่นะ
2: ครับ
1: ยังมีฮะรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดนกรุงเทพมหานคร10400นะต้องถามคุณปุ๊กคุณปุ๊กได้รับบ่อยจดหมายมาเนี่ยนะฮะเป็นปึ้งเลยนะฮะยังไง
2: บางทีเขาก็จะแนบเอกสารมาด้วยไงคร
1: ับ
2: มาครบเลยนะครับ
1: ฝากตรวจสอบหน่อยเอกสารในกระดาษนี้นะที่ดินนี่อยู่ในที่วัดหรือเปล่านะ ไม่รู้จะมาถึงเราหรือเปล่านะ นะครับวันนี้จริงๆต้องติดตามสถานการณ์หลายๆสถานการณ์เลยเนาะนะครับในช่วงที่มาสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้นะครับก็มีสถานการณ์น้ำท่วมภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่จังหวัด
2: น่าน
1: โอ้ที่อำเภอปัว
2: ใช่ครับ
1: โอ้นะก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ไล่ลงมาอำเภอเมืองเวียงสา
2: ใช่ครับ
1: ก็อีกหลายอำเภอเลย
2: ใช่ครับไหลมาตามเส้นทางน้ำเลยแล้วก็เห็นมาไม่แน่ใจไม่ถึงสีสัตว์ถึงอะไรเริ่มขึ้นแล้วมั้งครับ
1: ครับนะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยมันมาเยอะเลยทีเดียวคือไหลลงแม่น้ำน่านส่งต่อไปตามเส้นทางน้ำต่างๆแล้วก็รวมถึงมันจะลงที่เขื่อนสิริกิติ์ด้วยถ้าลงเขื่อนสิริกิติ์โอเคละมันเป็นน้ำต้นทุนของเราเพิ่มเติมได้แต่ระหว่างทางนี้สิสร้างความเสียหาย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะเอาละอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นช่วงนี้นะครับในพื้นที่ของอำเภอปัวนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมก่อนเป็นอันดับแรกเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วนะฮะแล้วก็หลายๆหน่วยงานก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับส่วนบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เดี๋ยวเราไปตรวจสอบสถานการณ์กันอยู่นะฮะเดี๋ยวตรวจสอบสถานการณ์กันหน่อยนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะตอนนี้มีท่านนายแพทย์ณเรศฤทธิ์ขัตสีมานะครับรองอธิบดีกรมอนามัยนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ว่าในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยจะต้องดูแลเรื่องสุขอนามัยอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวตรวจสอบกับท่านเลยนะครับสวัสดีครับท่านรองอธิบดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะขอบพระคุณครับที่ให้เกียรติกับทางรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับท่านรองอธิบดีครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านตอนนี้ทางกรมอนามัยได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลด้านสุขอนามัยอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ครับก็ส ช่วงนี้เป็นสถานการณ์ในช่วงที่น้ำบางส่วนใหญ่จะลดลงมาแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็จะเป็นเรื่องเป็นระยะของการฟื้นฟูซึ่งกรมอนามัยเองก็จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต
1: ่
3: างๆนะครับซึ่งก็สถานการณ์เนี่ยส่วนใหญ่อันดับแรกเลยที่เราต้องเข้าไปดูก็คือเรื่องของการจัดการน้ำสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าน้ำจะเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค
1: ค
3: นนี้ก็จะมีทีมของศูนย์อนามัยที่หนึ่งซึ่งศูนย์ที่เชียงใหม่แต่ว่าจะดูในส่วนของเขตภาคเหนือซึ่งเป็นส่วนภูมิภาคที่กรมอนามัยดูแลอยู่กับมีส่วนกลางเข้าไปช่วยดูครับ
1: ครับผม
3: ครับก็ทีมก็จะไปดูในส่วนของการจัดการนะครับประเด็นแรกก็คงเรื่องของการจัดการเรื่องน้ำเราก็จะมีชุดเราสะอาดซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดที่จะมีสารส้มคลอรีนต่างๆนะครับที่จะช่วยบำบัดน้ำพื้นฐานให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถจะใช้อุปโภคได้บ้างแล้วก็เข้าไปจัดระบบร่วมกับทางประปาให้สามารถจะดำเนินการกับท้องถิ่นนะครับเทศบาลท้องถิ่นให้สามารถจะดำเนินการให้น้ำประปาสามารถใช้ได
1: ้
3: รวมไปถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำทั้งน้ำที่ประชาชนจะบริโภคหรือน้ำบ่อดิน
1: บ
3: ่อน้ำตื้นต่างๆเนี่ยครับ
1: ครับครับถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาที่เราพบเจอในพื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมส่วนใหญ่นอกจากเรื่องน้ำแล้วเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดต่างๆต้องระวังเรื่องอะไรเพิ่มเติมด้วยไหมครับ
3: ครับก็จะมีประเด็นเรื่องของสิ่งปฏิกูลนะครับต่อไปเราก็จะดูทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำอีกต่อมาก็เป็นเรื่องของขยะสิ่งปฏิกูลต่าง
1: ๆครับ
3: ซึ่งการจัดการขยะนี่ก็มีหลายเรื่องที่ต้องจัดการเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ดำเนินการเช่นการแยกขยะเปียกขยะแห้งขยะที่มีเน่าเสียได้พวกนี้ก็จะเป็นแหล่งนำโรคแหล่งแมลงนำโรคนะครับพอพันพวกนี้ก็จะมีโรคที่อาจจะมีจากแมลงหรือเรื่องของอาหารที่อาจจะมีการทำให้ประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของทางเดินอาหารโรคทางเดินอาหารได้ด้วยพวกนี้ก็ต้องดำเนินการช่วยป้องกันดูแลสุขลักษณะตรงนี้ด้วยครับ
1: ครับผมนะครับแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า อย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต่างๆในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าได้รับความเสียหายแล้วเรามีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือหรือตั้งศูนย์ดูแลด้านสุขอนามัยอย่างไรด้วยหรือเปล่าครับท่านครับ
3: ครับก็ตอนนี้ของศูนย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลเราสามารถจะดำเนินการได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีผลกระทบมากนะ
1: ครับ
3: แต่การเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะมีทีมที่เราเข้าไปเขาเรียกว่าทีมจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับเราใช้ชื่อว่าเซิร์ช
1: นะฮะ
3: special event health event response team ซึ่งก็จะเข้าไปดูเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงการดูในส่วนของกลุ่มเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับเช่นพี่น้องประชาชนที่อาจจะจำเป็นต้องช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีศูนย์พักพิงหรือศูนย์อพยพได
1: ้
3: ที่หลายท่านอาจจะยังไม่สามารถกลับเข้าไปพักกลับไปที่บ้านได้ก็อาจจะมีศูนย์พักพิงด้วยหรือที่อยู่ที่บ้านเองซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะเข้าไปสู่ระบบบริการเราก็จะมีการสำรวจดูจริงๆเราก็มีข้อมูลอยู่แล้วครับว
1: ่
3: าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีประชาชนพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงอยู่ที่ไหนบ้างกลุ่มเสี่ยงก็อย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังนะ
1: ครับ
3: เด็กสตรีตั้งครรภ์อย่างนี้เป็นต้นนะคร
1: ับ
3: กลุ่มเหล่านี้ก็จะได้รับการเฝ้าระวังแล้วก็ดูว่ามีความต้องการขาดยาไหมมีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปช่วยดูแลที่บ้านได้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่กระทรวงสาธารณสุขเราดำเนินการร่วมกับทางพี่น้องอสม.นะครับที่จะเข้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่ตามบ้านเรือนต่างๆในชุมชนต่างๆครับ
1: ครับท่านอยากจะแนะนำประชาชนอย่างไรบ้างครับผมเชื่อว่าบางบ้านเนี่ยโอเคล่ะนะครับน้ำมันหลากไปแล้วนะครับคงจะเหลือแต่สภาพความเสียหายหรือว่าอาจจะมีดินโคลนที่อยู่ในบ้านที่ต้องทำความสะอาดบ้างนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำที่มันขังอยู่ตามจุดต่างๆภายในบ้านท่านอยากจะแนะนำพวกเขาเหล่านี้ยังไงครับเชิญเลยครับ
3: ครับก็ภายหลังน้ำลดเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะระหว่างที่จะมีก็คือเรื่องของสัตว์แมลงน้ำโรคสัตว์อันตรายต่าง
1: ๆคร
3: ับจริงๆก็เป็นเรื่องของบาดแผลนะครับมีเศษวัสดุเศษต่างๆเนี่ย
1: คร
3: ับจะกินซากหรือว่าคังได้หรือจริงๆก็จะเป็นเรื่องของพวกถ้าลุยน้ำนานๆก็จะระวังโรคฉีดนะครับก็จะมีเปื้อนกับน้ำได้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องสังเกตตัวเองหรือการจะเข้าไปที่บ้านของตัวเองก็ต้องสำรวจบ้านนิดนึงนะฮะว่ามีสัตว์ พิษมีพิษต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยที่บ้านหรือเปล่าหรือการทำความสะอาดก็ต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่นละอองเชื้อราต่างๆเวลาเรามีการฟื้นฟูนะครับก็จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดพิษอันตรายได้รวมถึงเฝ้าระวังตัวเองถ้าบ้านเรามีพี่น้องประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงเนาะมีผู้สูงอายุมีผู้มีโรคประจำตัวก็ต้องระมัดระวังถ้าเขามีเริ่มมีอาการไม่สบายหรือมีปัญหาใดๆก็อาจจะต้องติดต่อประสานงานกับอสม.หรือเจ้าหน้าที่รปสต.หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
1: ครับครับพอจะมีช่องทางใดๆที่จะติดต่อกับทางโรงพยาบาลในพื้นที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่ท่านอยากจะแนะนำไหมครับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยก่อนหน้านี้ครับ
3: ครับผมว่าหน่วยที่เล็กที่สุดคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับที่จะอยู่ใกล้ๆประชาชนเพราะบางทีการสื่อสารผมไม่แน่ใจในพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของโทรสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าการเข้าไปถึงพื้นที่นะครับแต่เราก็จะมีหน่วยข้างอสม.แล้วก็การประสานงานกันระหว่างหน่วยสาธารณสุขกับท้องถิ่นท้องที่ที่ดูแลด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆเริ่มฟื้นฟูการดำเนินชีวิตนะฮะแล้วก็เฝ้าระวังระมัดระวังเรื่องของอาหารน้ำนะครับที่เราอุปโภคบริโภคว่าสามารถบำบัดเพียงพอต่อการใช้งานได้แล้วหรือไม
1: ่
3: หรือสามารถจะบริโภคได้หรือไม่เรารวมถึงอาหารที่อาจจะต้องดูซึ่งกรมอนามัยก็จะช่วยดูร่วมกับทางตลาดแหล่งอาหารต่างๆด้วยกับท้องถิ่นที่จะมีการจัดขยะให้เป็นระบบร่วมกันได้อันนี้ก็จะเป็นระบบที่พวกเขาจะช่วยกันนะครับให้พี่น้องประชาชนก็ช่วยดูแลตัวเองได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีความช่วยเหลือที่ถ้ามีความร้องขอหรือจำเป็นก็สามารถอยู่ประสานในพ
1: ื้
3: นที่ได้คร
1: ับ ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขจรศรีมาครับรองอธิบดีกรมอนามัยครับที่ได้มาพูดคุยนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับ
3: คร
1: ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับ
1: เรื่องของน้ำท่วมนะฮะทางกรมอนามัยเองผมว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยนะ
2: หลักเลยครับ
1: หลังจากโอเคละบ้านเดินเสียหาย
2: ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นก็เข้าไปช่วยเหลือ
2: ครับ
1: แต่เรื่องสุขภาพอนามัยนี่มันโอ้โหมันสุดได้เลยนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งมันเกิดจากสภาพน้ำท่วมเองสองมันเกิดจากสภาพจิตใจ
1: อันนี้
2: คือสำคัญมากเลยว่าพอบ้านเรือนมันเสียหายแล้วเนี่ยบางคนเขาก็สุดอ่ะ
1: ใช่
2: สุดโดยจิตใจ
1: ใช่ครับผมเชื่อว่านอกจากกรมอนามัยแล้วเดี๋ยวกรมสุขภาพจิตก็ต้องเข้าไปดูแลด้วย
2: ครับ
1: นะครับเพราะทุกครั้งที่เราได้พูดคุยกันในหลายๆรายการที่เป็นรายการข่าวก็จะมีหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยเยียวยาเพราะว่าบางคนอ่ะสูญเสียหมดเลยเนาะ
2: หมดเลยครับ
1: บ้านเรือนสัตว์เลี้ยงไร่นาที่เขาปลูกกันอยู่มันหายไปหมดเลยชั่วพริบตา
2: ใช่ครับ
1: นะความสูญเสียตรงนี้ก็ต้องเยียวยากันไปนะฮะแล้วก็จริงๆเราก็มีอีกหลายหน่วยงานที่เราจะติดตามเรื่องของสถานการณ์แต่ว่าจริงๆแล้วทางภาครัฐเองก็มีการสั่งฟื้นฟูอำเภอปัวแล้วนะฮะนะครับตั้งแต่เกิดเหตุแล้วนะครับให้เร่งเขาเรียกว่าคืนเมืองปัวภายใน7วันอัดงบ100ล้านบาทเลยนะฮะก็จริงๆแล้วที่ปัวสะปานบ่อเกลือแถวๆนั้นก็จะเป็น
2: แหล่งท่องเที่ยว
1: ท่องเที่ยวไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุอ
2: ่
1: ะเพื่อนผมก็ไป
2: ครับ
1: แล้วก็โอ้โหสวยมากกรีนซีซันสวยมาก
2: สวยจริงๆ
1: แสดงว่าเคยไป
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะแล้วเป็นยังไง
2: โอ้คือสภาพตรงนั้นเนี่ยก็คือต้องไปช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: กรีนซีซัน
2: กรีนใช่ที่มันเขียวๆปลูกข้าวกันแล้วสวยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ไปดูอะไรดูบ่อเกลือไปดูไปอยู่กับธรรมชาติไปใช้ชีวิตสโลไล
1: ฟ์ใช่ใช่
2: นะครับ
1: เนี่ยผมว่าก็คงใช้เวลาในการฟื้นฟูเมืองอีกสักระยะนึงแล้วนะ
2: ครับ
1: นะคุณตั้มก็ผมว่าเราเองกว่าจะได้เห็นภาพสวยๆธรรมชาติสวยงามแบบนี้กลับมาอีกครั้งเนี่ยก็ต้องส่งกำลังใจให้แหละนะฮะพอเขาฟื้นฟูเมืองแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเที่ยวกันใหม
2: ่
1: นะฮะตอนนี้ให้เขาดูแลเมืองเขาไปก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปโอ้ฉันจะเที่ยวฉันจะเที่ยวไม่นะตอนนี้อย่าเพิ่ง
2: เข้าไปเป็นภาระเขา
1: ใช่ตอนนี้หลายๆภาคส่วนเขากำลังฟื้นฟูกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเพิ่มเติมเดี๋ยวเราอาจจะรายงานเพิ่มเติมให้ฟังนะครับ แต่ว่าตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะเรื่องของการทำงานแล้วอยู่ดีบ้านเราเกิดน้ำท่วมและเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปได
2: ้ครับ
1: ผมตั้งไว้2กรณีกรณีแรกเกิดน้ำท่วมติดอยู่ที่บ้านไม่สามารถไปทำงานได
2: ้ครับ
1: ลางานได้ไหม
2: โอเค คือจริงๆอย่างนี้นะครับ คือตามแพ่งและพาณิชย์เลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าลูกจ้างละทิ้งงานไปนะครับเกินกว่าสามวันหรือว่าโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่แจ้งไม่อะไรเลยนะครับอันนี้นายจ้างสามารถไล่ออกได้เลยแต่ในกรณีที่เกิดภัยพิบัตินะครับ
1: ครับ
2: นายจ้างไม่สามารถอ้างเหตุนี้ได้เลยนะครับอ้างเหตุได้หมายความว่าถ้าสมมติว่าลูกจ้างบ้านน้ำท่วมติดอยู่น้ำป่าไหลมาไม่สามารถออกไปทำงานได
1: ้ครับ
2: สิ่งแรกที่ลูกจ้างจะต้องพึงกระทำเลยอย่างแรกก็คือต้องแจ้งนายจ้างก่
1: อ
2: นนะครับจะแจ้งโดยวิธีใดก็ได้โทรศัพท์ไปบอกหรือว่าจะส่งไลน์หรือจะอะไรก็ได
1: ้ครับ
2: แจ้งว่าหนึ่งเราอยู่ในภาวะอุทกภัยนะครับไม่สามารถออกไปทำงานได
1: ้ครับ
2: นะครับอันนี้นายจ้างไม่สามารถอ้างเหตุใดๆได้เลยนะครับอ้างเหตุอย่างเช่นอ้างเหตุไล่ออกโดยที่ขาดงานเกิน3วันไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
1: ครับ
2: นะครับอันนี้ละทิ้งงานไปอันนี้อ้างไม่ได้เลย
1: อ้างไม่ได้เลยถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
2: สุดวิสัยคร
1: ับสุดวิสัยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะขาดงานโดยที่ละทิ้งงานไปโดยไม่รับผิดชอบงาน
2: ใช่ครับมันจะเป็นละจะถือเป็นความผิดของฝ่ายลูกจ้างไม่ได้
1: กรณีนี้เข้าใจได้คราวนี้กรณีนึง
2: ครับ
1: ตัวเองอ่ะสามารถที่จะเดินทางออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้แล้วล่ะมางานแล้วแต่ยังไงซักก็ต้องกลับไปดูแลบ้านกลับไปฟื้นฟูบ้านกลับไปดูแลเด็กๆหรือครอบครัวที่ยังติดอยู่ในบ้านอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ลาได้ไหมครับ
2: จริงๆแล้วคือในส่วนตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขของอุทกภัยอยู่แล้วนะคร
1: ับ
2: ในการที่คุณจะหยุดงานเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงระยะเวลาการฟื้นฟู
1: ครับผม
2: แต่ช่วงระยะเวลาการฟื้นฟูต้องตามสมควรนะไม่ใช่คุณลาทีแบบ2เดือนนะครับมันต้องมีเหตุว่าอย่างเช่นลาวันนี้นะขอไปทำความสะอาดบ้านอันนี้เป็นเหตุที่นายจ้างเนี่ยพึงควรต้องให้ลูกจ้างเขาลาเพื่อให้เขากลับสู่สภาพเดิมให้ได
1: ้ครับ
2: นะครับ
1: ลูกจ้างก็มีอยู่2ประเภทลูกจ้างรายวันกับลูกจ้างรายเดือนหรือมีเงินเดือนประจำอ่ะ
2: ครับ
1: สมมุติว่าคนที่เป็นรายวันเนี่ย
2: ครับ
1: เขาก็มีเหตุสุดวิสัยอ่ะก็น้ำท่วมอ่ะบ้านน้ำท่วมฉันออกมาไม่ได้ฉันมาทำงานไม่ได้เขายังสามารถได้รับเงินค่าจ้างรายวันอยู่ไหมฮะ
2: คือต้องกลับย้อนกลับไปดูสัญญาจ้
1: าง
2: นะครับเพราะว่าสัญญาจ้างลูกจ้างรายวันเนี่ยมีหลายประเภทคือหมายถึงว่ามานายจ้างก็จ่ายนะครับอันนี้ก็อาจจะถือว่าขาดของเขาไปเพราะเขาไม่
1: ม
2: าแต่ลูกจ้างรายวันบางประเภทที่มันมีเงื่อนไขพิเศษอย่างที่ผมเคยเจอมาก็คือ1เดือนเนี่ยเขาจะต้องมา20วันแล้วเขาก็จะจ่ายให้20วันมีวันหยุด10วันนะวันไหนก็ได
1: ้ค
2: ุณจะจัดยังไงก็ไม่รู้แหละนะครับลูกจ้างแบบนี้อาจจะใช้สิทธิ์ลาได
1: ้
2: ลาโดยที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างนะก็ยังคงได้รับค่าจ้างอยู
1: ่คำว่าตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย
2: ่
1: างที่บอกว่า1เดือน20วันดังนั้นคุณมีวันหยุด10วัน
2: 10วัน
1: เกิดเหตุวันใดวันหนึ่งในเดือนนั้นนะครับ

0: เงินรายวันอยู่ไหม
1: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือเอาง่ายๆเลยต้องย้อนกลับไปดูตัวสัญญาจ้างว่าหยุดแล้วเนี่ยพอหยุดแล้วเพราะเขาเป็นลูกจ้างรายวันมาเขาถึงได้เงินเพียงแต่ว่านายจ้างเขาก็จะการันตีไว้ให้ว่าแบบอ่ะคุณจะต้องมานะถึงจะได้เงินแต่ว่าใน1เดือนเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะคุณมาให้ได้20วัน
0: ครับ
1: นะครับแต่โดยหลักทันทีที่เกิดน้ำท่วมและเป็นสัญญาจ้างพิเศษแบบนี
0: ้ครับ
1: ส่วนใหญ่นายจ้างก็จะให้เต็มจำนวนจะไม่เคยผมไม่เคยเห็นนายจ้างคนไหนแบบมาใช้ประเด็นข้อกฎหมาย
2: ว่าตอดเล็กตอดน้อย
1: ใช่ใช
2: ่โอ้ยก็คุณไม่มาเองน้ำท่วมก็เรื่องของคุณนี่ใช่ไหมแต่ถือประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักอ่ะคุณไม่มาทำงานฉันไม่จ่ายไม่ได้นะ
1: ไม่ได้เพียงแต่ว่าตอนแรกที่เราไปคุยกันว่า10วันนั่นอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าบางลูกจ้างบางคนเนี่ยคือพอเขาก็จะหยุดโดยที่เขาเหมือนกับว่าลูกจ้างหลายวันเขาก็จะไม่ได้รับเงินเขาก็ไปโยกวันหยุด10วันนั้นอ่ะมาใช
0: ้ครับ
1: แล้วก็ได้รับตามสัญญาจ้างมันจะมีประเด็นสองมุมอยู
2: ่2มุม
1: ใช่
2: เข้าใจได้
1: ใช่ครับ
2: นะคราวนี้ถ้าเป็นลูกจ้างรายเดือนมีเงินเดือนประจำนะครับคราวนี้ก็จริงๆมันก็มีกฎหมายหรือมีข้อตกลงเงื่อนไขอยู่แล้วว่าสามารถลาหยุดได้ปีละกี่วัน
1: ครับ
2: ใช่ไหมเป็นลาหยุดลาป่วยลากิจลาข้ออบุตรอะไรก็ตามแต่ตามกฎหมายแรงงานที่กำหนดไว้นะครับอย่างเนี้ยมันมีกรณีหยุดของภัยพิบัติด้วยไหมฮะในกฎหมาย
1: คือจริงๆเนี่ยลูกจ้างรายเดือนเนี่ยมักจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะว่ามันตกลงและค่าจ้างเป็นชัดเจนนะครับพอค่าจ้างชัดเจนแล้วเนี่ยนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเท่านั้นแหละจะมาหักเป็นรายวันไม่มาขาดวันอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นรายเดือนตัวนี้จะไม่มีปัญหาแต่รายเดือนจะไปมีปัญหาในกรณีที่นายจ้างเขาบอกว่าขาดงานเกิน3วันนายจ้างมีสิทธิ์ไล่ออกนะไม่จ่ายค่าชดเชยนะพอเกิดประเด็นพวกนี
0: ้ครับ
1: นายจ้างจะมาอ้างเหตุพวกนี้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
2: บ้านอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยบ้านอยู่ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ
1: ครับ
2: ที่มีการประกาศด้วย
1: ที่มีการประกาศใช่ค่ะ
2: นะฮะเพราะว่าอย่างกรณีผมเองเคยอยู่ที่บริษัทหนึ่งก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันที่ว่าถ้าบ้านคุณอยู่ในพื้นที่นี้อันนี้เป็นพนักงานประจำนะ
1: ครับ
2: เขาก็คุณมีสิทธิ์ลาเพื่อที่จะไปดูแลบ้านได้นะช่วงน้ำท่วม
1: ปี 54
2: นะอันนั้นก็หยุดได้ตามความเหมาะสมเลย
1: ใช่
2: ครับในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ยังมีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก
1: มี
2: ใช่ไหมทางกฎหมายแบบนี้มันสามารถทั้งนายจ้างที่เป็นลูกจ้างรายวันกับรายเดือนเนี่ยเขาอันนี้มีให้โดยใช้คำว่าอะไรดีฮะโดยความสมัครใจไม่ใช่สิมนุษยธรรม
1: ใช่ครับเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
0: ครับ
1: หรือพนักงานเขาจะเรียกว่าเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาพนักงานผู้ประสบภัย
0: อ
1: ันนี้เขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาออกมาเลยว่าหลังละเท่าไหร่อยู่ในพื้นที่เท่าไหร่นะครับสำหรับลูกจ้างที่เป็นจริงๆแล้วรายผมไม่ได้
2: จะรายวันรายเดือนแหละใช่ไหม
1: จริงใช่ครับคือผมไม่ได้อยากจะไปแยกว่ารายวันกับรายเดือนคือมันอยู่ที่ว่าการว่าจ้างของเขาเนี่ยเป็นการว่าจ้างแบบไหนบางรายวันเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไปเข้าใจว่า
2: ต้องมาทำงานถึงได้เงิน
1: ต้องมาทำงานถึงได้เงินถ้าไม่มาก็ไม่ได้รับเงิน
0: อ
1: ันนั้นคือรายวันแบบแท
0: ้ครับ
1: แต่มันก็จะมีรายวันแบบมีเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนละกันมันก็จะจัดหมวดหมู่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2: ครับผมนะครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นเขาจะเห็นอกเห็นใจเรามากน้อยแค่ไหนบริษัทเล็กๆบางทีอาจจะไม่สามารถที่จะมีเงินที่จะไปช่วยเหลือพนักงานได้ทุกครอบครัวที่จะไปช่วยเหลือ
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆเป็นเงินช่วยเหลือนะเป็นบางส่วนเราช่วยได้เท่านี้นั่นคือสิ่งที่เป็นกำลังใจของลูกจ้าง
2: แล้วมันควรจะมีผมพูดตรงนะพูดตรงนะในขณะที่เราเป็นเพื่อนกันเรายังอยากช่วยเหลือเพื่อนเลย
1: ใช่ครับ
2: บ้านน้ำท่วมหรือเฮ้ยเราช่วยเหล
1: ือนะเอาอยากได้อะไร
2: เงินไม่ไปแต่ตัวไปช่วยทำความสะอาดก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับถูกครับ
2: ทีนี้บริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรเป็นนิติบุคคลจะช่วยเหลือยังไงก็นี่แหละฮะก็ใช้วิธีการอาจจะเป็นถุงยังชีพก็สามารถได้เนาะ
1: ได้ครับ
2: หรือจะเป็นเงินช่วยเหลือรายครอบครัว
1: ก็ได้
2: เหมือนกัน
1: ก็ได้
2: นะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าการช่วยเหลือบุคลากรในองค์กรของตัวเอง
1: ถูกครับ
2: เขาก็จะได้มีความภักดีกับองค์กรของตัวเอง
1: เขาจะมีความผูกพัน
2: ใช่
1: เขาจะมีความผูกพันวันนั้นฉันเดือดร้อนก็ยังช่วยนะครับเพราะว่าในเคสแบบเนี้ยมันเกิดได้ทั้งสองมุมทั้งลูกจ้างและลูกนายจ้างนายจ้างน้ำท่วมลูกจ้างเข้าไปไม่ได้ก็ได
2: ้แล้วมันมีกรณีที่ว่าถ้าเผื่อว่าบริษัทโรงงานของเขาถูก

0: ท่วมไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการได
1: ้ครับ
0: ยังต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไหม
2: ต้องจ่ายต้องจ่ายแต่การจ่ายก็อาจจะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของเงินเดือน
0: อ๋อ
2: ครับ
0: อันนี้เป็นหลักของกฎหมายเลย
2: เป็นกฎหมายเลยครับตามพรบคุ้มครองแรงงานเลย
0: ไม่ใช่ว่าหยุดจ่ายไปเลยอ้างว่าโอ้ยบริษัทไม่สามารถที่จะดำเนินการผลิตสินค้าอะไรได
2: ้ก็
0: เดือนหน้าของดจ่ายเงินเดือนนะ
2: ไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่ว่าจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75%
0: ร้อยละ 75นะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับเอาเป็นว่าใครมีปัญหาเรื่องเนี่ยแหละครับก็กฎหมายเรื่องมันตอนนี้ถ้าถือว่ากฎหมายแรงงานไหมครับ
2: กฎหมายแรงงานครับ
0: กฎหมายแรงงานชัดๆเลยนะ
2: ใช่ครับคุ้มครองแรงงานพวกนี้กฎหมายแรงงานหมดเลย
0: นะครับมีปัญหากรณีนี้สามารถเดี๋ยวจะสอบถามมาได
2: ้ครับ
0: นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเห็นเวลาแล้วครบครึ่งชั่วโมงแล้วป๊อปแป๊บเองนะครับเราคุยกันนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
9: ทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถูกเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเรื่องของการฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขอนามัยเรื่องสุขาภิบาลโดยท่านรองอธิบดีกรมอนามัยก็ได้มาให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับในช่วงที่เราหยุด พักช่วงครึ่งเวลาแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว
1: ่
0: าน้ำท่วมช่วงปี54แต่ละบ้านแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้าง ดูแลตัวเองกันยังไงกลับมาฟื้นฟูบ้านกันยังไงใช่ไหมฮะหนีน้ำกันยังไงด้วยนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเอาละนะตอนนี้เรามาดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านอีกครั้งหนึ่งละกันนะเพราะตอนนี้เรามีคุณดวงนภาพิเชษกุลครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็จะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องถึงหน้าที่ของสปสช.หรือว่าในความดูแลของสปสช.เนี่ยได้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับท่านรองเลขาครับ
11: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะท่านรองครับนะครับสปสช.เองพอได้รับข่าวคราวเรื่องน้ำท่วมนะเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านผมก็ทราบแล้วครับก่อนหน้านี้ภัยพิบัติเกิดขึ้นหลายที่นะสปสช.อย่างกรณีล่าสุดที่น่านเราได้มีแอคชั่นได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับท่านครับ
11: ค่ะในเบื้องต้นนะคะก็สื่อสารทำความเข้าใจนะคะอาจจะยังไม่ถึงประชาชนในจังหวัดน่านเท่าไหร่นะคะเพราะท่านประสบอุบัติเหตุอยู่อาจจะมีเรื่องไฟฟ้าน้องที่ไม่สะดวกแต่อยากจะเรียนว่าในเรื่องของสิทธิ์บัตรทองนะคะถ้าท่านเจ็บป่วยนะคะนะคะในช่วงที่อยู่พื้นที่เนี่ยค่ะก็สามารถเข้ารับการรักษาได้นะคะทุกโรงพยาบาล
0: ทุกโรงพยาบาลเลยนะ
11: นะคะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในระบบเรานะคะถ้าเป็นเอกชนพอดีพื้นที่จังหวัดน่านอาจจะไม่ได้มีโรงพยาบาลเอกชนเท่าไหร
0: ่
11: นะคะก็จะมีโรงพยาบาลของรัฐนะคะแต่ก็อาจจะประสบภัยในเรื่องของน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
0: อ
11: ันนี้เนี่ยถ้าท่านประสบภัยและเข้าการรักษาไม่ได้คือเป็นห่วงประชาชนที่มีโรคประจำตัวค่ะ
0: ครับผม
11: เนาะต้องรับยาอยู่ตลอดแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตใช่ไหมคะท่านจะต้องมีการนะคะฟอกเลือดนะคะบางท่านก็อาทิตย์ละ2ครั้งบางท่านก็อาทิตย์ละ3ครั้งนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเราต้องเรียนว่าสิทธิ์บัตรทองเราก็คือมีการในเรื่องของการล้างไตทางช่องท้องด้วยที่เราส่งน้ำยาถึงบ้าน
0: ครับผม
11: นะคะอันที่หนึ่งเอาเรื่องน้ำเอาเรื่องคนไข้ไตล้างน้ำยาทางช่องท้องก่อนถ้าเกิดท่านประสบปัญหาน้ำท่วมเพราะเราส่งน้ำยาให้ถึงบ้านก็ล้างเองที่บ้านได
0: ้
11: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่อาจจะน้ำท่วมนะคะท่านอาจจะต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์ชุมชนต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็โทรแจ้งนะคะในศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยค่ะเบื้องต้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลด้วยนะคะชุมชนดูแลด้วยแต่ถ้าไม่สะดวกก็โทร1330นะคะเราก็จะประสานไปรษณีย์เพื่อน้ำยาส่งให้ท่านได
0: ้ครับ
11: นะคะอันนี้ต้องหมายถึงเรื่องความสะอาดด้วยนะคะอันที่สองถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยไตที่ต้องฟอกเลือดอ
0: ัน
11: นี้ต้องใช้เครื่องก็ไปนอนโรงพยาบาลไปนอนตามศูนย์ต่าง
0: ๆ
11: อันนี้เนี่ยนะคะก็ถ้าพื้นที่น้ำท่วมนะคะโรงพยาบาลหรือศูนย์ฟอกไตต่างๆก็อาจจะประสบปัญหาในเรื่องน้ำท่วมเช่นเดียวกันใช่ไหมคะท่านอพยพอาจจะไปอยู่ในศูนย์นะคะอพยพหรืออาจจะไปอยู่บ้านญาติจังหวัดใกล้เคียงนะคะต้องเรียนว่าศูนย์ฟอกไตต่างๆก็จะมีคนไข้ประจำอยู่เหมือนกันจะมีเวลาฟอกก็ของท่านชัดเจนนะคะแต่ถ้าไม่ต้องตกใจถ้าท่านอพยพไปไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือมากรุงเทพก็โทร1330เดี๋ยวเราจะหาที่ฟอกให้นะคะขอให้ท่านแจ้งว่าถ้ามีวันฟอกวันไหนนะ
0: ครับ
11: โทร1330แจ้งเลข13หลักชื่อสกุลที่อยู่ของท่านณปัจจุ
0: บ
11: ันที่ท่านสะดวกนะคะแล้วก็บอกว่าท่านฟอกวันไหนบ้างเดี๋ยวเราจะรีบประสานหาศูนย์ให้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มจริงๆนะคะว่าท่านต้องได้รับการล้างไตตามเวลาที่กำหนดนะคะอันที่แต่สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆก็ต้องเรียนว่า
0: เบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะฮะ
11: ใช่ค่ะ
0: ครับผม
11: โรงพยาบาลในพื้นที่ก็อาจจะประสบใช่ไหมคะน้ำท่วมเช่นเดียวกันผู้ป่วยนอกอาจจะปิดเฉพาะฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าทางโรงพยาบาลก็คงปรับในเรื่องของการมีส่งยาให้ที่บ้านนะคะแต่ถ้าท่านยังไม่สะดวกนะคะโรคประจำตัวพวกนี้ก็จะมียาได้รับยาไป1เดือน2เดือนใช่ไหมคะ
0: ครับผม
11: ยาอาจจะหนีไม่ทันยาน้ำท่วมใช่ไหมคะ
0: ครับ
11: ต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะก็เบื้องต้นนะคะถ้าตรงนั้นใกล้เคียงมีโรงพยาบาลอื่นนะคะที่เขาอาจไม่ประสบอุบัติเหตุต้องบอกว่าตรงนี้เราก็จะมีเครือข่ายกันในการดูแลนะคะแต่ถ้าเกิดท่านมองหาใครไม่ได้ไม่รู้จะติดต่อตรงไหนโทร1330ได้ค่ะหรือ1330แนะนำให้ว่าท่านจะไปรับยาตรงไหนได้นะคะ
0: บางทีคนเฒ่าคนแก่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบที่จะโทรศัพท์เพราะว่าพอคุยแล้วอาจจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอยากจะเดิน ทางไป walk in ไปหาเลย เอ๊จะมีจุดไหนที่พอจะให้คำแนะนำหรือปรึกษาได้โดยทันท่วงทีไหมครับท่านรองเลขาครับ
11: ค่ะถ้าในเบื้องต้นตอนนี้ที่เราคุยต้องเรียนว่าพื้นที่จังหวัดน่านนะคะอยู่ในการดูแลของสปสช.เขต1เชียงใหม
0: ่
11: ก็ประสานกับหน่วยบริการในพื้นที่เอาไว้แล้วค่ะ
0: อ
11: ย่างน้อยต้องศูนย์ที่ท่านอพยพก่อนเนาะเบื้องต้นเพราะว่าไม่แน่ใจว่าท่านน้ำท่วมใช่ไหมคะอาจจะสะดวกสุดเอาวันศูนย์น้ำท่ว
0: ม
11: นะคะหรือถ้าท่านแต่บางท่านก็ไม่อพยพหนีนะคะก็จะอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้เนี่ยก็ยังคิดว่าต้องโทรแจ้งนะคะเราก็จะมีจัดประสานในพื้นที่ในการเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะ
0: ค
11: ะแล้วก็ดูแลในเรื่องภาวะเจ็บป่วยผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงต่างๆด้วย
0: อ
11: ันนี้ต้องเรียนว่าเราก็จะประสานกับหน่วยบริการในพื้นที่หรือปภ.ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะในการช่วยเหลือคนไข้ต่างๆ
0: ครับครับดังนั้นสิทธิ์ของสปชช.หรือว่าสิทธิ์ของบัตรทองต่างๆเราเนี่ยนะคะท่านนรเลขายืนยันเลยว่าสามารถใช้ได้ในทุกโรงพยาบาลสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากเขตภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับถ้าเผื่อว่าไปใช้นอกจังหวัดก็ได้ใช่ไหมครับท่านเผื่อว่าย้ายไปบ้านของญาติๆที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเผื่อจะต้องเข้าโรงพยาบาลใช้บัตรทองในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะ
11: ได้ค่ะนะคะก็มีค่ะมีบ่อยครั้งที่เราประสบภัยในพื้นที่นะคะก็อาจจะมาอยู่กับลูกกับหลานในพื้นที่กรุงเทพก็มีค่
0: ะ
11: อันนี้ก็แจ้งกับโรงพยาบาลไว้เลยนะคะยื่นบัตรได้นะคะบอกว่าเราอพยพมาจากพื้นที่น้ำท่วมมาอยู่กับลูกกับหลานนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของการรักษาตามอาการในเรื่องของผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ยค่
0: ะ
11: ต้องเรียนว่าอาจจะต้องมีการเจาะเลือดใหม่นะคะเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีประวัติต้องเรียนถ้าเกิดเราไม่ได้ขนยามาคือถ้าเรามีซองยามาเนี่ยยังพอดูกันได
0: ้
11: นะคะเพราะซองยายังบอกว่ายาทานอะไ
0: ร
11: นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็คุยเล่าอาการให้คุณหมอฟังนะคะถ้าคุณหมอคุยสักถามแล้วสามารถให้ยาได้หรืออาจจะต้องเจาะเลือดนิดหน่อยอย่างผู้ป่วยเบาหวานใช่ไหมคะจะได้จัดยาให้เหมาะส
0: ม
11: อย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าโดยสิทธิ์บัตรทองก็สามารถใช้ได้นะคะตามจังหวัดนะคะต่างๆที่ท่านอพยพไปอยู่ค่ะ
0: ครับถ้าพูดถึงตัวโซลูชันแบบนี้เราก็สามารถใช้ในทุกๆเหตุการณ์ที่เป็นเหตุภัยพิบัติในที่เกิดในพื้นที่ต่างๆแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะท่าน
11: ใช่ค่ะใช่ค่ะถามว่าได้ค่ะโดยสิทธิ์บัตรทองนะคะประชาชนไทยที่ไม่ใช่สิทธิ์ข้าราชการหรือสิทธิ์ประกันสังคมนะคะเมื่อท่านเจ็บป่วยนะคะถ้าฉุกเฉินเข้าเอกชนอันนี้ใช้เรื่องของยูเซ็ปนะคะแต่ถ้าเจ็บป่วยทั่วไปเนี่ยค่ะภัยพิบัติต่างๆก็เข้าหน่วยบริการในระบบหลักประกันได
0: ้
11: ยื่นบัตรประชาชนเขาแล้วก็แจ้งเขาค่ะอันนี้ก็ใช้สิทธิ์ได
0: ้ครับสุดท้ายฉันอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเชิญเลยครับ
11: ค่ะถ้าในเรื่องก็สปสช.ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบอุบัติเหตุนะคะอุทกภัยในคราวนี้ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดนะคะเกิดมีความติดขัดข้องในเรื่องของการรักษาพยาบาลโทรสายด่วนสปสช.1330นะคะให้บริการ24ชั่วโมงค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะรับเรื่องแล้วก็ประสานให้นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าอย่างช่วงตอนน้ำท่วมหัดใหญ่เราก็มีประสานในเรื่องของให้พื้นที่นะคะภาคพื้นที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะคะน้ำท่วมระดับ อาหารอะไรต่างๆเราก็ประสานให้ค่ะ
0: ครับผมนะฮะฝากเอาไว้1330เลยนะฮะขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คุณโดนภาพิเชษกุลครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะสปสช.นะครับก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะบัตรทองนี่รักษาได้ทุกที่แล้วนะเห็นไหมฮะเราเองบางทีใช้สิทธิ์บัตรประกันสังคมยังต้องตามสิทธิ์ของโรงพยาบาลอยู่เลยนะ
1: ถูกครับ
0: ไหมสปสช.นี่ก็เลยว่ากว้างไกลในการให้บริการเลยจริงๆนะฮะ
1: บัตรเดียวทั่วไทย
0: ชูจริงจริงแล้วสามารถที่ถ้าอุบัติเหตุสามารถ
1: เข้าได
0: ้ทุกโรงพยาบาลด้วยที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์บัตรทองก็ได
1: ้ครับ
0: เห็นไหมนะครับดังนั้นสิทธิ์ของการดูแลด้านสาธารณสุขด้านสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนคนไทยผมว่าในต่างประเทศถ้าเขามองกลับมาที่บ้านเรานะก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบ้านอื่นเลยนะ
1: ดีผมไม่อยากจะพูดคำว่าบางเราดีกว่าหลายๆที่
0: ประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศ
1: ถูกครับในการสมมติยกตัวอย่างง่ายๆเลยในการที่เราจะเป็นหวัดเราจะไปหาคุณหมอเนี่ยบางประเทศเราต้องนัดแล้วนัดอีก
0: ใช
1: ่โอ้แล้วกว่าจะได้ไปเจอคุณหมอเนี่ยแทบแย
0: ่ถ้าไม่ได้นัดคุณจะต้องรอคิวแบบยาวมาก
1: ถูกครับแล้วดีไม่ดีไม่ได้พบด้วย
0: ไม่ได้พบด้วยใช่เกินเวลาของเขาก็จบแล้ว
1: ก็จบอะไรอย่างเงี้ยแต่ในประเทศไทยเราป่วยเราสามารถเดินไปหาคุณหมอได้เลย
0: มีห้องฉุกเฉินรับตลอด24ชั่วโมงอีกต่างหาก
1: ถูกคร
0: ับคลินิกถ้าเผื่ออาคุณมีสตุ้งสตางค์เข้าคลินิกอันนี้ไม่น่าจะมีปัญห
1: า
0: โรงพยาบาลรับไม่น่ามีปัญหาแต่ภาครัฐเนี่ยดูแลตลอด24ชั่วโมงจริง
1: ถูกครับ
0: แล้วผมค่อนข้างที่จะเรียกว่าค่อนข้างที่จะให้ใจกับ
12: บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนตอนกลางคืนเลยนะ
1: ใช่ครับ
12: ทุกเหตุที่เข้ามานี่ลักจี้ชิงปล้นอุบัติเหตุนิ้วโดนมีดบาด
1: ทุก
12: อย่างมาตอนกลางคืนเนี่ย
1: ใช่ครับบางเคสเราก็จะมีคือต้องเข้าใจบุคลากรทางการแพทย์นิดนึงบางทีเห็นแบบบางท่านมาแล้วแบบถูกแซงคิวเข้าไป
12: ครับ
1: เพราะว่าคุณหมอเขาประเมินไงครับว่าเคสเนี้ยหนักกว่าแดงกว่าเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องก็พาดเข้าไป
12: บางคนบอกว่าเอ้ยฉันมาก่อนนะ
1: ใช่
12: แต่บางทีคุณแค่ปวดท้องซึ่งอาจจะมี
1: รอได้
12: ปุกอะไรนะจุกเสียดที่บางทีให้ยาก็อาจจะหายแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนเลือดออกมาทะลักสักขนาดนั้นเข้ามาทีหลังก็ต้องให้เข้าไปก่อน
1: ใช่ถึงแม้บางคนอาจจะไม่ได้มีอาการภายนอกซึ่งคนไข้ทั่วไปใช่มองไม่เห็นพอแพทย์ประเมินเนี่ยคนนี้หนักกว่าเขาก็เข้าไปก่อนบางทีเราก็ต้องเข้าใจเพราะเราไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดเราไม่รู้ว่าเขาฉุกเฉินแค่ไหนนะครับ
12: ถ้าเผื่อว่าท่านฟังการรายงานข่าวหรือว่าบางทีแพทย์อาจจะพูดถึงเรื่องของกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติต่างๆแพทย์จะยกเคสไปว่าเคสนี้สีเหลืองเคสนี้สีเขียวเคสนี้สีแดงเนี่ยต้องรีบรักษาแล้วหรือดำไม่ต้องรักษาแล้ว อะไรประมาณนี
1: ้
12: นะฮะมันจะต้องดูลักษณะแบบนี้ต้องให้แพทย์ประเมินแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือตาม
1: ขั้นตอน
12: และตามความเหมาะสมของเคสนั้นๆนะไม่ใช่ว่าใครมาก่อนได้ก่อนอันนั้นถ้าเผื่อว่าคนน้อยมันก็ได้อยู
1: ่ถ้าสีเขียวเหมือนกันก็ใครมาก่อนได้ก่อนสีเหลืองเหมือนกันใครมาก่อนได้ก่อนแต่ถ้าแดงมาคุณต้องหลบให้แดงก่อนนะ
12: เข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจที่จะมาแซงคิวคุณไม่ใช่แต่เขาฉุกเฉินจริง
1: ใช่ครับ
12: จริงนะอันนี้ก็เหมือนกันกรณีของภัยพิบัติเหมือนกันนะผมว่าในทุกๆพื้นที่แหละก็มักจะเจอกรณีเนี้ยแล้วผมก็บางทีพอที่ท่านรองเลขาได้เอ่ยถึงเมื่อสักครู่เนี้ยสำหรับคนที่มักจะมีโรคประจำตัวและไม่สามารถที่จะเดินทางไปรับยาต่างๆได้ส่งยาถึงบ้านด้วยถ้าเผื่อว่าคุณล้างไตหน้าช่องท้องผ่านช่องท้องนะครับมีน้ำยาตัวนึงนะครับส่งให้ถึงบ้านอีกเหมือนกันถ
1: ้
12: าเข้าเครื่องอ่ะก็ไปอีกที่นึง
1: ก็ไปเครื่องแต่จริงๆพอเวลามันเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยด้วยว่าทางญาติผมมีป่วยเป็นโรคไตแล้วก็เขาเคยล้างทางช่องท้องจริงๆแล้วเนี่ยคือพอเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือความสะอาดความสะอาดนี่เพราะว่าโอ้มือเรากว่าจะฆ่าเชื้อได้กว่าจะนู่นนี่นั่นได้น้ำก็ไม่
12: ม
1: ีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลมากเลยแล้วก็เป็นห่วงมากเลยเพราะว่าพอมันไม่สะอาดพอติดเชื
12: ้
1: อแล้วมันจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องความสะอาดดีๆ
12: ที่สุดเลยนะครับเหมือนกับท่านรองอธิบดีกรมอนามัยตั้งแต่ช่วงต้นแล้วท่านบอกเรื่องของน้ำท่าเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะคร
1: ับ
12: คือแน่นอนคุณได้รับผลกระทบจากน้ำจริงแต่ไอ้น้ำนั้นมันพาอะไรมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย
1: สุด
12: ขยะสิ่งปฏิกูลเชื้อโรคผ่านบ้านคุณแล้วมันก็น้ำขังอยู่ในพื้นที่นั้นนะ
1: ใช่ครับ
12: แค่น้ำแค่กระจุกเดียวเนี่ยมันไม่รู้ว่ามีอะไรต่ออะไรบ้าง
1: มันผ่านมาตั้งแต่ต้นน้ำครับไหลผ่านท่อระบายน้ำผ่านถนนผ่านทุกอย่างผ่านมาครบเลยแล้วก็มาขังไว้ดูแลตัวเองดีๆ
12: ทำความสะอาดให้เรียบร้อยให้กำลังใจกับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับทีนี้มีเรื่องของข้อกฎหมายนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีท่านใดจะโทรเข้ามาปรึกษาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเคสกรณีศึกษาไปเลยนะเห็นมีคุณผันที่จังหวัดสระบุรีนะฮะจะปรึกษากรณีของถูกกล่าวหาในคดีอาญาร่วมกันทำร้ายร่างกายทั้งที่ตัวเองไม่ได้กระทำความผิดตรงเนี้ยเหมือนกับกลุ่มผู้ติดล่างแหไปด้วยแต่ไม่ได้กระทำความผิดไปด้วยแต่ไม่ได้ไปทำร้ายเขาแล้วก็ถูกรวบตัวไปด้วยกรณีเนี้ยผิดหรือไม่ผิดยังไงมันสามารถจะพิสูจน์อะไรยังไงได้ไหม
1: ครับคือจริงๆเนี่ยในการเกิดการเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายนี่นะครับเอาง่ายๆเลยทำร้ายร่างกายมันจะมีบุคคลอยู่2ส่วน
12: 2ฝ่าย
1: 2ฝ่ายฝ่ายนึงทำร้ายฝ่ายนึงถูกทำร้
12: าย
1: แล้วก็จะมีอีกกลุ่มคนนึงก็คือคนที่เข้าไปมุงดูคนที่เข้าไปมุงดูคำถามคือเข้าไปมุงดูเสร็จแล้วไม่ห้ามเชียร์ด้วยเอาเลยอันนี้เป็นผู้สนับสนุนเลย
12: ผิดกฎหมายไปด้วยเลย
1: ผิดไปด้วยเลย
12: แต่ถ้าดูเฉยๆล่ะ
1: ดูเฉยๆคำถามก็คือการที่ดูเฉยๆเนี่ยคุณไปเป็นเขาเรียกว่าแบ่งหน้าที่กับเขาทำหรือเปล่า
12: อ่ะกรณีนี้เดี๋ยวเราไปฟังจากปากคุณผันแล้วกันคุณผันอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับคุณผันครับ
13: ครับสวัสดีครับท่าน
12: เชิญเลยคุณผันมีปัญหาอะไร
13: อ๋อก็ที่ว่าผมสู้คดีหลุดมาผมเลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วผมเขาจะกระจายค่าเงินยังไงก็ไม่ค่อยเข้าใจนะ
12: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงฮะ
13: อ๋อเหตุการณ์เนี่ยแฟนผมได้สองคนเขาทะเลาะกันแต่ผมไม่ได้ไปยุ่งกับเขาหรอกเพียงแต่ผมพาเขาเอาแต่ของกลางไปให้ตำรวจเฉยๆนะครับ
12: เอาใหม่สิใครเป็นคู่กรณีกันนะ
13: โอ้เมียผมกล้าคู่เขาเลยเมียผมนะเขามีเรื่องกันผมไม่ได้มีเขาหรอกครับ
12: อ๋ออ่ะเมียของคุณผานกับอีกคนหนึ่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยใช่ไหม
13: ไม่ใช่ผู้ชายมันผู้ชายคนนี้มันมาหาเรื่องเขา
12: ผู้ชายซะด้วย
13: ผู้ชายครับอันนี้ผมนะไม่ได้รู้เรื่องหรอกเพราะผมทำรถอยู่ข้างนอกอันนี้ผมก็เลยเพราะว่ามันเป็นอู่ซ่อมรถผมก็เลยบอกเออทำอย่างนี้ไปเอาไอ้เนี่ยเอาไม้ไปเพราะเขามีมีดเมียผมมีไม้มันตีกันผมก็เลยเอาไม้ที่พาให้เมียเนี่ยไปให้ร้อยเวรครับ
12: ครับ
13: แค่นั้นแหละ
12: ครับแล้วใคร
13: ร้อยเวรเขาก็ไอ้เนี่ยไปแจ้งความคู่คดีไปแจ้งความหาว่าผมน่ะร่วมกันทำร้ายร่างกายมันกันเมียผมน่ะเขารับ
12: คู่กรณีนี้ได้รับบาดเจ็บไหม
13: ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าเมียผมน่ะเขารับว่าเขาทำแต่ผมน่ะผมไม่รับผมว่าผมเพียงแต่ว่าพาเรื่องของกลางเอาพวกมาอาวุธไปให้ร้อยเวร
12: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมีคนจะมาทำร้ายเมียก็เลยบอกเมียอ่ะเอาไม้ไปเลย อยู่ที่อู่รถนะอย่าให้มันทำร้ายเราได้เสร็จแล้วคู่กรณีไปแจ้งความเสร็จแล้วคุณผันเองกับเมียเองถูกรวบไปทั้งคู่เลย
2: ครับ
12: กรณีนี้ยังไงฮะ
2: โอเคมันแบ่งออกเป็นหลายส่วนเลยนะครับเนี่ยเคสเนี่ยเคสที่หนึ่งก็คือเราอยู่ที่ตั้งของเรานะครับ อยู่ในภายในอู่ซ่อมรถของเราคำถามคืออีกคู่กรณีหนึ่งเมื่อกี้ผมได้ยินนะครับว่าถือมีดเข้ามา
12: ด้วย
2: ถือมีดเข้ามา
13: ครับผมใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้น
13: เขาไปตีกันทุ่งนาเขาไม่ได้ตีที่อู่หรอกครับ
12: โอเคไปตีข้างนอกนะ
2: ตีข้างนอกคืออย่าง
13: น
2: ี้
13: เพราะว่าเมียผมก็ไปจัดพื้นเผาถ่าน
2: โอเคครับคืออย่างนี้เอาง่ายๆเลยในกรณีที่สมมุติว่าเราอยู่ในที่ตั้งถ้าเราไปทําฟืนทําอะไรของเราอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วคู่กรณีอีกฝ่ายเข้ามา
12: ครับ
2: นะครับอันเนี้ยเราเข้ามาหาเรื่องเข้ามาจะทําร้ายร่างกายเราอันเนี้ยกฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์ในการป้องกันตัวไว
12: ้
2: เพราะว่าเป็นพยานอันตรายอันใกล้จะถึงละเค้าถือมีด
12: มีด
2: เข้ามานะครับมันคนเรามีได้อยู่แค่ไม่กี่ทางคือ1หนีหนีก่อนถ้าหนีไม่ได้ก็ต้อง
12: สู้
2: มันมีแค่นั้นเองนะครับเคสเนี้ยถ้าหนีไม่ได้เราในการที่เขาเข้ามาเนี่ย1เราสู้โดยการป้องกันก็ได
12: ้
2: 2เลยทางคุณผันเนี่ยเอามีดเอาไม้เอาอะไรเข้าไปเนี่ยเอาไปให้เนี่ยนะครับต้องดูประเด็นอย่างนี้ก่อนว่าในการให้เนี่ยให้ในลักษณะใดก็คือให้โดยการแบบส่งเอาเข้าไปตีเลยยุยงหรือเปล่า
13: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับผมไม่ได้เอามีดให้เขาไม้มาให้ผมไม่ได้ให้เขาสู้กันเองแต่ว่าผมน่ะยังแต่เอาไม้ของกลางเนี่ยไปให้ร้อยเวรไม่ได้ไปให้เมียครับ
2: คือมันเหตุการณ์มันจบแล้ว
12: ตีกันสองคนแล้วทางร้อยเวรเขาอยากจะได้ของกลางคุณผันก็เลยไปควานหาของกลางเอาไปให้ร้อยเวร
2: ครับ
12: แค่นั้นเอง
13: ครับผมเอาของกลางพาเมียไปเอาของกลางไปมอบให้เมียไปมอบตัวว่ามันตีกันผมไม่รู้เรื่อง
12: เข้าใจแล้วอ่ะแล้วคุณผันโดนแจ้งความไปด้วยเหรอ
13: มันยังงี้ท่านพอดีไอ้นี่มันหัวหมอเดี๋ยวนี้มันมาอยู่ศาลาเนี่ยมันอยู่กับใครก็ไม่ถูกเขา
12: อ
13: ันนี้เลยมันจะแจ้งมาหัวหมอมาไปแจ้งว่าผมเนี่ยร่วมทำลายร่างกายมันร้อยเวรเขาก็เคยมีเรื่องกับผมไงมันก็เลยเขียนส่งไปแค่นี้ผมก็ไม่ได้ทำก็เลยสู้กับดีตามตรงนะครับผมกดตรงๆอ่ะท่านมาปรึกษามาดูแถวนี้ผมไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลย
12: ก็เลยถูกกล่าวหาเพิ่มเติมเข้าไปอ่ะยังไงดีฮะทนายตั้มครับ
2: เคสนี้พอเวลาเราไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเคสนี้ได้เมื่อกี้ผมได้ยินว่าคำพิพากษาก็ออกมาแล้วถูกไหมครับว่ายกฟ้องใช่ไหม
13: ครับผม
2: เห็นไหมครับเพราะว่าในกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยใครก็ตามที่ไปกล่าวหาบุคคลอื่นเนี่ยเราใช้ระบบกล่าวหาก ล่าวหาว่าเอ้ยเขาเป็นคนทำเขาทำนู่นทำนี่ถูกไหมครับแต่ว่าพยานหลักฐานในการกล่าวหาต้องมีมาด้วยสองเลยผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์ในการที่ต่อสู้ว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเรามีพยาน1 2 3 4นำเข้ามานำสืบศาลก็พิพากษายกฟ้องไปนะคร
12: ับ
2: ทีนี้ผมก็ไม่อยากจะไปในส่วนตรงนั้นว่าในเรื่องแบบนี้การกล่าวหาเนี่ยมันก็มีความรับผิดชอบที่เราไปกล่าวหาคนอื่นในกรณีที่เขาไม่ได้กระทํา
12: คนที่คู่กรณีว่างั้นเถอะ
2: ใช่ครับใช่ครับมันก็มีประเด็นของข้อกฎหมายว่าไปกล่าวหาเขาเพื่อให้เขาได้รับโทษทางอาญาหรือไม
12: ่
2: ซึ่งก็เป็นความผิดอีกฐานหนึ่งถูกไหมครับ
12: แล้วคุณผันอยากจะปรึกษาเรื่องว่ายังไงว่
13: า
12: เราผิดหรือเปล่า
13: ฟังครับฟังความผมนี่พอผมออกจากเรียนจำปั๊บนายเรียนจำบอกมานี่ว่างั้นนะ มันติดคุกเนี่ยไม่ได้ติดธรรมดาติดได้ตังค์เดี๋ยวนายจะทำใบให้คราวนี้นายเรียกผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าผมบ้านนอกนายเขาก็ทำใบนายเรียนจำก็ทำใบส่งไปที่กระทรวงยุติธรรมที่จังหวัดสระบุรีนะครับ
2: ครับก็ไปรับเงิน
13: ว่าผมจะได้ค่ารายรู้ห้าร้อยผมก็ไม่ค่อยเรื่องเขาเนี่ยช่วงนี้ผมไม่เตียนนะ
2: ก็ไปยื่นเรื่องตามระเบียบนะครับเอาเอกสารเอาขั้นตอนเอาคำพิพากษาไปแล้วก็ไปยื่นรับเงินเยียวยาน
13: ั่นแหละท่านฟังผมก็เนี่ยพอผมไปได้สักวันหนึ่งก็นี่ทนายคนเดียวเขาทำคดีผมเขาเรียกทนายอาสาอยู่ในสระบุรีนะท่านบอกว่าท่านทำอะไรท่านไล่ดูขั้นตอนอะไรผมก็ไม่เคยเข้าใจผมก็เลยผมก็ช่วงที่ผมไปติดนะครับครับอยากจะถามช่วงผมไปติดนะผมเป็นอู่ซ่อมรถผมไปติด6-7 เดือนนึงกลับมาเนี่ยเขาลักของเกลี้ยงเลยแม้กระทั่งทั้งสีมุงบ้านก็ไม่เหลือนะท่านทุกวัน
14: ไปติดต้อง6 เดือนเลยเหรอฮะเนี่ย
13: 6 เดือนนะที่ท่าน6 เดือนเนี่ยผมก็ติดสู้เลย6 เดือนศาลก็ตัดสินเนี่ยผมให้ติด6 เดือนเมียหลุดมาพอดีเลยแต่เมียผมอยู่4 วันถึงจะหลุดผมเพราะว่าผมออกศาลออกตัดสินเนี่ย6 พฤษภาคมนะท่าน
2: อันนี้คือ
13: 6 เดือนเต็มๆเลยไม่มีใครไปเยี่ยมไม่อะไรเลยเพราะว่าอยู่ๆผมก็ไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ความผิดนะ
12: โอเคคุณผ่านลองฟังทนายตั้ม
2: ครับก็ในเคสเนี้ยก็ไปยื่นรับเงินตามขั้นตอนนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเราไปถูกเคสเนี้ยก็คือเอาง่ายๆว่าเราไม่ได้ประกันตัวมาสู้คดีนะครับเราสู้คดีในระหว่างที่เราถูกคุมขังระหว่างพิจารณาพอศาลพิพากษายกฟ้องก็คือต้องปล่
12: อ
2: ยพอปล่อยเสร็จและการที่เราไปถูกต้องโทษจำคุกในระหว่างนั้นเนี่ยรัฐก็เลยเยียวยาให้นะครับ
12: ก็เงินเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
2: ก็ไปรับเงินในส่วนตรงนั้นซะส่วนเรื่องของหายผมแนะนำอย่างนี้เลยว่าไปแจ้งความนะครับแล้วก็ให้ตำรวจมาดำเนินการ
13: ท่านทนายครับทนายตามครับ
2: ครับ
13: ครับผมท่านตามผมนี่ไอ้ผมเป็นคนง่ายๆหายแล้วเราไปแจ้งความก็คงไม่ได้ถึงพอไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ผมเนี่ยไปเอาของกลางมาแล้วผมอยู่เรือนจำผมไปเอาตรงไหนแล้วพอคุณของกลางมันหายไปแล้วผมก็โมทนาสาธุไปเรื่องท่านมาถามแล้วผมอยู่นี่ผมสร้างแต่ความดีความชั่วไม่เคยสร้างเลย
12: ถ้างั้นก็เดี๋ยวเราก็ไปยื่นรับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมต่อนะนะคุณผันนะ
13: ท่านผมจะถามท่านนั่นหน่อยทนายตั้มครับ
12: เอางี้คุณผันเดี๋ยวถือสายสักครู่คุณผันเดี๋ยวถือสายรอหลังใหม่สักครู่นะตอนนี้เวลาเราหมดพอดีนะถือสายเดี๋ยวเราให้คำแนะนำปรึกษาหลังใหม่อีกนิดหนึ่งนะครับนะฮะเอาละทนายตั้มคุณตั้มนะครับวันนี้ก็คงจะต้องพักกันแป๊บนึงก่อนนะไม่ใช่แป๊บนึงพักเลยนะเดี๋ยวมีรายการต่อไปผมและทนายธนวินศรีพรนะครับก็ต้องลาไปก่อน
2: โอเค
12: ขอบคุณมากนะครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
15: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้วยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งจากการลงพื้นที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อมั่นใจก่อนเปิดเรียนและสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวมาริชัยโยรายงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามโครงการคมนาคมเร่งเชื่อมโยงการเดินทางรองรับการท่องเที่ยว
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศพร้อมรับฟังปัญหาและเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อยกระดับโครงข่ายการเดินทางรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้านทางบกติดตามโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งจะเชื่อมเกาะกลางกับเกาะลันตาน้อยทดแทนการใช้เรือเฟอร์รี่โดยมีกำหนดลงนามสัญญาก่อสร้างวันที่31สิงหาคมนี้และคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี2572รวมถึงโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4037และ4225เป็น4ช่องจราจรซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและโครงการทางหลวงหมายเลข4156เขาพนมทุ่งใหญ่ระยะทางกว่า40กิโลเมตรที่อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทางน้ำติดตามการปรับปรุงท่าเทียบเรือสารดานกลันตาคาดแล้วเสร็จวันที่15กันยายน2569พร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการวงแหวนอันดามันเชื่อมกระบี่เกาะยาวภูเก็ตซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางเหลือประมาณ2ชั่วโมงส่วนทางอากาศกระทรวงคมนาคมเตรียมเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศและผลักดันการใช้ซีแพลนหรืออากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำเชื่อมกระบี่กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและยกระดับจังหวัดกระบี่สู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืนวาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
8: นายอำเภอเบตงสั่งยกระดับความปลอดภัยเข้มแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
9: หลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบเผายางรถยนต์ราชการเสาสัญญาณโทรคมนาคมและกล้องวงจรปิดรวมถึงโปรตะปูเรือใบและพบวัตถุต้องสงสัยโดยในพื้นที่อำเภอทานโตรอยต่ออำเภอเบตงจังหวัดยะลากลุ่มคนร้ายลอบเผารถยนต์ราชการ2คันและทำลายเสาสัญญาณสื่อสารด้านนายอิสมาแอร์ยาโกะนายอำเภอเบตงสั่งเพิ่มความเข้มงวดตรวจค้นยานพาหนะทุกเส้นทางเข้าออกพร้อมจัดกำลังลาดตระเวนดูแลสถานที่ราชการแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องรวมถึงสกัดกั้นการหลบหนีออกนอกประเทศของผู้ก่อเหตุพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
8: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวณฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: คุณกำลังฟังสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
12: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะโอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
3: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
3: แม่นชีวิตไว้เกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
3: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำวัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลยด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
5: ์รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิงเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์

จอกี่ครั้งที่เราได้พูดคุยเหมือนว่าเราไม่พบกันนานแค่ไหนไม่อยากจะหยุดฟังเสียงของเธอเพราะเธอเหมือนเสียงเพลงที่ถูกใจฉันอยากรู้เมื่อไรความรักนั้นจะทำฉันและเธอทนไม่ไหวอย่าบอกให้เธอฟังให้รู้กันไปเดี๋ยวนานกลัวเธอจะเปลี่ยนใจ

0: แอมกัสกาวจุดท่าสู่เมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าว
7: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นออกให้บริการหน่วยแพทย์พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นร่วมโครงการบูรณาการภาครัฐเอกชนเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัดเทศบาลนครขอนแก่นจัดโครงการเทศบาลนี้มีรักเดินหน้าลงพื้นที่4เขตให้บริการประชาชนฟรีพยากรณ์อากาศประจำวันและข่าวสารนโยบายรัฐบาลนายกสั่งเร่งเยียวยาน้ำท่วมน่านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยลดขั้นตอนการยื่นเอกสารย้ำประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นออกให้บริการหน่วยแพทย์พอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอำเภอแวงน้อยที่โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมตำบลก้านเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน พื่อออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการภาครัฐพร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรอบด้านสำหรับการออกหน่วยพอ.สว.ครั้งนี้มีทีมแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการอย่างครบวงจรทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการตรวจวัดความผิดปกติทางสายตาโดยจักษุแพทย์การคัดกรองมะเร็งเต้านมการรักษาทางทันตกรรมและถอนฟันการทำกายภาพบำบัดการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงการให้บริการแพทย์แผนไทยการตรวจเลือดและปัสสาวะตลอดจนการให้ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงขณะเดียวกันภายในงานยังมีการบูรณาการบริการจากหลายหน่วยงานภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนอาทิเช่นการมอบทุนการศึกษาถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุรวมถึงหน่วยปศุสัตว์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเข้าร่วมรับบริการจำนวนมากจังหวัดขอนแก่นร่วมโครงการบูรณาการภาครัฐเอกชนเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัดที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพมหานครนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการภาครัฐเอกชนเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัดโดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรกล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานงานหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่รวมทั้งเสริมศักยภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดในด้านเศรษฐกิจให้สามารถนำแนวคิดและแนวทางการพัฒนาจากจังหวัดต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลและข้อเสนอจากภาคเอกชนจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและศักยภาพของแต่ละจังหวัดรวมถึงการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่อันจะนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนต่อไปเทศบาลนครขอนแก่นจัดโครงการเทศบาลนี้มีรักเดินหน้าลงพื้นที่4เขตให้บริการประชาชนฟรีเทศบาลนครขอนแก่นเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเทศบาลนี้มีรักเพื่อลงพื้นที่พบประชาชนและส่งมอบบริการสาธารณสุขตามภารกิจหน้าที่อย่างทั่วถึงพร้อมกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเมืองโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นภายในงานมีการบูรณาการความร่วมมือจากสำนักและกองต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุมเช่นการบริการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขการบริการอาหารและเครื่องดื่มรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดและผู้ป่วยติดเชื้อการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวการบริการตรวจช่องปากการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากชุมชนพร้อมให้คำปรึกษาด้านภาษีการจดทะเบียนพาณิชย์และอีกมากมายพร้อมได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการบริการประชาชน เทศบาลนครขอนแก่นมีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นทั้งหมด4ครั้งครอบคลุมทั้ง4เขตดังนี้ครั้งที่1เขต1วันพุธที่2กันยายน2569ณวัดมัคครังสลิปตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครั้งที่2เขต2วันอังคารที่8กันยายน2569ณวัดป่าสิริวันวนารามบ้านหนองใหญ่อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครั้งที่3เขต3วันอังคารที่15กันยายน2569ณวัดศรีสว่างนนทันบ้านนนทันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครั้งที่4เขต4วันอังคารที่22กันยายน2569ณวัดจอมศรีบ้านนนแต้ตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมรับบริการจากโครงการเทศบาลนี้มีรักตามวันและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกว้างซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 12:00 นวันนี้ถึง 12:00 นวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
8: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
7: ข่าวสารนโยบายรัฐบาลนายกสั่งเร่งเยียวยาน้ำท่วมน่านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยลดขั้นตอนการยื่นเอกสารย้ำประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกภาคส่วนราชการเร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาจะต้องรวดเร็วครอบคลุมความเดือดร้อนให้หน่วยงานลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเชิงรุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการยื่นเอกสารไม่ต้องถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือแนบภาพถ่ายน้ำท่วมแต่ให้ไปแจ้งข้อมูลผู้นำชุมชนและกำนันและใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำรงชีวิตและฟื้นฟูพื้นที่ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดโดยกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพิ่มเติม100ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาความเสียหายจากน้ำท่วมและบ้านเรือนด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสั่งการให้กระจายกำลังเจ้าหน้าที่ไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตำบลศิลาแรงและวรนครอำเภอปัวดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเร่งทำความสะอาดและคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดด้านกระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณดมวัดบ้านร้องในวันที่26สิงหาคม2569เพื่อบริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกช่วงข่าวและให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันและให้ขยายรูปแบบการทำงานของ JIC น่านไปยังจังหวัดที่ยังเผชิญสถานการณ์ผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณห้องโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409อีกทั้งรัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกเพิ่มในบริเวณตอนบนและลุ่มน้ำน่านในวันที่23สิงหาคม2569โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวสองแควเชียงกลางและทุ่งช้างจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาจันเต็มอ่าน
6: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนสวัสดีค่ะพบกับดิฉันจันจิรางามนุรัตน์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกัญจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
9: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าสภาสภาเป็นคำนามหมายถึงองค์การหรือสถานที่ประชุมเช่นสภาผู้แทนราษฎรสภาสตรีแห่งชาติสภามหาวิทยาลัยวุฒิสภาติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
10: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่งพุทธศักราช2494สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจริญพระชนมสาได้7เดือนทั้งสามพระองค์จึงเสด็จนิวัตประเทศไทยประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

0: สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์ทองห่อรักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะคะวันนี้ก็ขอนำเสนอรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ต่อเนื่องจากคลิปก่อนนะคะนั่นก็คือการสนับสนุนการไก่เกี่ยประนอมข้อพิพาทในชุมชนนั่นเองนะคะโดยเราจะมีภารกิจสำคัญที่จะให้ความรู้เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในด้านทั้งกฎหมายเกี่ยวข้องกับการไก่เกี่ยวข้อพิพาทและเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงศิลปะในการไก่เกี่ยให้กับผู้นำชุมชนเช่นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันนะคะโดยทางสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะการไก่เกี่ยประนอมข้อพิพาทให้แก่ผู้นำชุมชนโดยให้นำความรู้และทักษะที่ได้เนี่ยไปปรับใช้เมื่อเกิดข้อพิพาทในชุมชนเกิดขึ้นนั่นเองโดยในแต่ละปี
1: จะให้กลุ่มผู้เสียประโยชน์เนี่ยตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐโดยท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือแหล่งเงินทุนของขบวนการก่อความไม่สงบและมีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองจึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มผู้เสียผลประโยชน์อาจพยายามสร้างสถานการณ์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ก็มีส่วนที่น่าคิดนะ
2: ใช่ไหมแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แม่ทัพภาค4ก็กำชับแล้วล่ะว่าต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้แต่ว่ากรณีที่คุณพูดในเรื่องของมีการยิงอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะจากอากาศยานเนี่ย ทางกอรมน.เนี่ยเขาก็มีการรายงานผ่านในเพจ Facebook ของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าอยู่นะคะ ว่ายืนยันว่าไม่ได้มีการใช้อาวุธยิงลงจากอากาศยานในระหว่างการลาดตระเวนนะคะ แล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็มีจากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเยาวชนได้รับบาดเจ็บเนี่ยจากการยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ขณะที่เดินทางจากการตั้งแคมป์เนี่ยนะคะทางกองอำนวยการแล้วก็อรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาบอกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตรวจสอบกับหน่วยเฉพาะกิจที่นราธิวาสเลยเพราะว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการในภารกิจในพื้นที่นั่นจริงแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการแล้วก็ติดตามสถานการณ์เพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาในพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงอาการบาดเจ็บของเยาวชนกับการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเลยนะคะขณะที่กรณีผู้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็หาสาเหตุอย่างรอบด้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะเขาก็กำลังหารายละเอียดกันอยู่นะคะ

0: แล้วก็ทางกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยบอกว่าขอให้ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเผยแพร่นะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะเพื่อป้องกันการนำเสนอข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนแล้วก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ได้นะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู
1: ่
0: นะทางกรมนภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปตามภารกิจแล้วก็มาตรการที่กำหนดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรกแล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสนะคะแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าประชาชนมีข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งสายด่วน1341ได้นะคะ
1: ค่ะทางด้านโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีก็ชี้แจงเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็บอกว่าการใช้อาวุธต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะก็ยืนยันเรื่องของฮอเนี่ยไม่มีติดอาวุธแน่นอนพร้อมกันนี้เนี่ยก็ยังระบุนะคะบอกว่าในระยะหลังเนี่ยพบว่ามีการพาดพิงการทำงานของหน่วยงานรัฐโดยอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองบ่อยครั้งจึงขอให้สังคมและผู้บริโภคสื่
0: อ
1: พิจารณาด้วยความระมัดระวังเนื่องจากพฤติการเช่นนี้อาจเข้าข่ายการใช้กลยุทธ์สื่อสารเพื่อชี้นำสังคมและก็สร้างทัศนคติเชิงลบต่อเจ้าหน้าที่รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะ
0: แล้ววันนี้ในส่วนของทางนักวิชาการอย่างคุณสุนัยผาสุกซึ่งเป็นที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลนะประจำประเทศไทยแล้วก็เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะเป็นการโพสต์ประณามเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะโดยมีการระบุข้อความบอกว่าประณามแล้วก็ติดแฮชแท็กอาชญากรรมสงครามเผยสันดานแล้วก็แฮชแท็กผู้ก่อการร้ายแฮชแท็ก BRN ประกาศจะเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแฮชแท็กIHL นะแต่เมื่อคืนก่อเหตุ51จุดที่#ปัตตานีแล้วก็ยะลานราธิวาสมีทั้งปล้นเผาแล้วก็วางระเบิดเน้นโจมตีเป้าหมายพลเรือนคาดต้องการประกาศศักดาใช้ความรุนแรงกดดันรัฐบาลไทยให้เปิดโต๊ะเจรจาวิธีการนี้เลวร้ายมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่อาจารย์สุนัยนะคะ
1: ค่ะแต่ขณะเดียวกันคุณแสงระวีก็มีการเปิดหน้าเปิดตานะ
0: ค่ะ
1: ของผู้ที่ถูกอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร
0: ์
1: นะคะก็คือมะต่อเฮดอเลาะซ
0: ึ่
1: งเป็นพี่ชายของซอและดอเลาะอายุ21ปีได้รับบาดเจ็บถูกยิงหน้าท้องขวาก็มีการเล่าสถานการณ์เป็นฉากๆเลยบอกว่าน้องชายเนี่ยขับขี่จักรยานยนต์กลับจากการไปตั้งแคมป์เมื่อถึงบริเวณหน้าอบต.ช้างเผือกจังอำเภอจะแนะนี่แหละเห็นว่ามีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นจึงตัดสินใจขี่รถเลี้ยวหลบเข้าซอยและมาต่อเฮนี่ก็บอกว่าจากนั้นก็มีเฮลิคอปเตอร์บินไล่ตามแล้วก็ยิงใส่ก่อนหนึ่งนัดแต่ไม่โดน
0: ค่ะ
1: น้องชายจึงขี่รถหนีขึ้นเนินเขาดูมันจะงงๆไห
0: ม
1: เข้าซอยแล้วก็ขึ้นเขาไปถ้าว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินมาดักหน้าเลยบินต่ำได้ขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้องชายเขาก็เลยตัดสินใจจอดรถแล้วก็ยกมือขึ้นเหนือศีรษะเพื่อที่จะแสดงตัวยอมจำนนแต่กลับถูกคนบนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บก่อนที่เพื่อนร่วมทางที่มาด้วยกันจะรีบทิ้งรถเข้ามาช่วยแล้วก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเอ๊ะข่าวนี้มันมีเอ๊ะอยู่นะมีเอ๊ะหลายจุดอยู่นะก็พิจารณากันเอา
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกฝ่ายความมั่นคง มาหารือกันเครียดเลยทีเดียวนะกว่าชั่วโมงเลยทีเดียวก่อนที่ท่านจะ เดินทางไปที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: โดยนายกก็เดินทางที่บรรณหกเมื่อช่วงเช้าแล้วก็ได้เรียกกับคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือในเรื่องนี้ติดตามสถานการณ์นะคะโดยพลเอกชัยพฤกษ์ก็เปิดเผยนะคะท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะเป็นเสนาธิการทหารบกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการสรุปสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบนั่นก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะ
1: คะ
0: หลังจากที่เกิดเหตุนี่แหละแล้วก็จริงๆท่านพลโทนราธิปพลโทนราธิปนะคะก็บอกเหมือนกันนะฮะว่า แม่ทัพภาค4พลโทราธิโพยนอกนะแม่ทัพภาค4นะบอกว่าได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบและนายกก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่รับบาดเจ็บแล้วก็สั่งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะนี่แล้วก็ใช้เวลาแบบชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวนะในการพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าโอ้โหก็กำลังจะเดินทางไปอีกที่แต่ว่ามาเกิดเหตุในเรื่องนี้อีกแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้ทางฝ่ายค้านเขาก็ประณามเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะนอกจากบรรดานักวิชาการแล้วเนี่ยนะทางพรรคประชาชนนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์เฟซบุ๊กประณามนะบอกว่าขอประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีนะซึ่งมีทั้งระเบิดเผายางรถยนต์วางเพลิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินสาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ก็ขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็มีการฝากถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลเองต้องทบทวนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเร่งด่วนนะคะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเลยทีเดียวเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ
1: ์และ
0: ควรได้ให้ประชาชนเหล่านั้นเขาได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดนะคะนั่นแหละ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
0: ลับมาช่วงสุดท้ายกันนะคะก็จริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3ฝ่ายเนี่ยวันนี้เขาเข้าไปเรียกว่าไปล็อกตัวนะผู้ต้องสงสัยนั่นแหละนะคือต้องเข้าไปบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ที่ตำบลสะเอะอำเภอกงเป็นหนังจังหวัดยะลา
1: ค่ะ
0: บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เหมือนเคอร์ฟิวอะไรงี้ที่คุณว่าหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีกฎหมายที่สามารถใช้จัดการในพื้นที่
0: คือสำหรับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมก็คือเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปยึดอาวุธปืนยาวนะคะเป็นปืนยาว AK-47 จำนวน1กระบอกแล้วก็ควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมด4รายก็คือนายอัมรันนายบุคอรีนายอาลิมีนแล้วก็นายอิบรอยเฮงนะคะ4คนเบื้องต้นก็ดำเนินคดีนายอัมรันนายบุคอรีแล้วก็นายอาลิมีนข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง ส่วนในอิบรอฮิมนั้นถูกเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาว่ามีแล้วก็เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้านะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบประวัติของปืน AK-47 กระบอกนี้เนี่ยเขาบอกว่าพบว่าเคยถูกใช้ก่อเหตุรอบยิงคนเสียชีวิต2คดีในพื้นที่อำเภอยะรังแล้วก็อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อตอนปี56นะคะคันนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลความเชื่อมโยงเพิ่มเติมอยู่นะคะ
1: ค่ะอันนั้นที่จุดไหนนะคะ
0: ที่ยะลา
1: ที่ยะลาอ๋อขณะที่ทางปัตตานีเองก็เห็นทางเจ้าหน้าที่มีการไล่เช็ควงจรปิดนะคะแล้วก็เก็บหลักฐานพยานแกะรอย6คนร้ายหลังจากบุกเข้าอบต.บางเขาจังหวัดปัตตานีมีการเผารถดับเพลิงรถขยะพังเสียหาย2คันนะคะโดยมีรายงานว่าคนร้ายเนี่ยได้เข้าไปหาเจ้าหน้าที่รปภ.แล้วก็บอกว่าพวกเราจะไม่ทำอะไรเอามือถือมาก่อนที่จะยึดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไล่เจ้าหน้าที่ออกไปให้อยู่บริเวณด้านหน้าอบต.บางเขานะคะจากนั้นก็เดินเข้าไปยัง โรงเก็บรถด้านหลังอาคารก่อนถือถังน้ำมัน2แกลลอนคนร้ายราดน้ำมันที่รถดับเพลิงและราดที่รถขยะส่วนคนร้ายอื่นๆยืนคุมเชิงโดยรอบทำการจุดไฟเผาทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงหลังก่อเหตุคนร้ายก็ได้คืนโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่รปภ.ก่อนพากันหลบหนีออกจากพื้นที่นะคะต่อมาในช่วงเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆทั้งพยานแวดล้อมแล้วก็ภาพจากวงจรปิดเพื่อนำไปเป็นเบาะแสในการติดตามหาผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
0: ค่ะ
1: ก็เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยก่อเหตุเนี่ยเป็นกลุ่มรุนแรงกลุ่มเดิมที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่หนองจิกแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับนายแวอาลีอายุ30ปีซึ่งถูกเจ้าหน้าที่วิสามันปิดจากเหตุปิดล้อม ในพื้นที่อำเภออำเภอหนองจิกเมื่อ16มีนา2569ที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: โดยเจ้าหน้าที่ก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบผู้ก่อเหตุแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปโอ้โหดูเหมือนคนร้ายกลุ่มนี้ก็เหมือนก็เขาเรียกว่าอะไรมีคุณธรรมอยู่บ้างนะ
0: ทำไม
1: ก็ให้ยึดมือถือเขาไงแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายคนเพียงแต่อยากสร้างสถานการณ์อยากก่อเหตุทำให้เกิดความเสียหายพอก่อเหตุเสร็จก็คืนมือถือให้โดยดี
0: คือเห็นจากภาพอ่ะดูเหมือนแบบเข้าไปจะไปก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อ
1: ค่ะ
0: ประมาณว่าเหมือนกับเรียกคนในร้านให้ออกมาให้หมดอะไรประมาณอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไม่อยากทำร้ายคน
0: ประมาณ
1: นั่นแหละ
0: ก็คือเป็นการสร้างสถานการณ
1: ์สร้างสถานการณ์ก็อย่างน้อยก็ยังดีที่ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตแต่ว่าเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินก็มูลค่ามันก็ค่อนข้างเยอะแหละ
0: มันก็ไม่ควรเกิดทั้งนั้น
1: ใช่มันไม่ควรเกิด
0: ค่ะแล้วก็วันนี้เองในส่วนของทางอธิบดีกรมการปกครองนะ
1: ค่ะ
0: คุณณฤชาโกษาศิวิไลก็บอกว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ในส่วนของทางเจ้าที่ปกครองอ่ะนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งกำลังทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะที่ยะลาเนี่ยได้ให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมระดับสูงสุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กำลังหลักในส่วนที่อยู่ในชุดคุ้มครองตำบลเนี่ยให้กำชับให้ระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงสุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนว่าห้ามออกจากพื้นที่นะคือจริงๆเนี่ยสั่งการไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอเขาได้รับรายงานตั้งแต่เมื่อคืนคือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการแจ้งแล้วก็กำชับแล้วก็การเฝ้าระวังในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องการคือผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าแบบตอนนี้เนี่ยคือยังไม่สามารถที่จะจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้เนี่ยจะมีการประกาศห้ามออกจากพื้นที่แล้วตรงนี้จะต้องมีการดูแลอะไรยังไงบ้างนะคะคุณณฤชาบอกว่าเรื่องการประกาศเนี่ยมันเป็นแผนของทางพื้นที่อยู่แล้วนะคือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วนะโดยเฉพาะกองทัพภาคที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคุณณฤชาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บหรือไม่เนี่ยคือกำลังติดตามสถานการณ์และกำลังรอรายงานอยู่นะคะ แต่ว่าคือทราบว่าเหตุที่เกิดมันค่อนข้างหนักอยู่นะคือเกิดทั้ง3จังหวัดน่ะ
1: ค่ะก็หนักหนาสาหัสแต่ว่ามาดูการวิเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งนะคะนักรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าการปลุกปั่นข่าวเสี้ยม กับการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสมีอยู่2ขยักที่ขบวนการผู้ไม่หวังดีต้องการก็คือ1ใส่ร้ายว่าทหารเนี่ยใช้เฮลิคอปเตอร์บินมายิงประชาชน อาจารย์ก็ฟันธงเลยข่าวนี้เท็จทั้งเพนะข่าวปลอมเฟคนิวแน่นอนส่วนข้อที่2ก็คือกดดันดิสเครดิตเพื่อเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาค4เพราะใกล้วงรอบการแต่งตั้งโยกย้ายงวดเข้ามาแล้วแสดงว่ากองทัพขยับงานคืบหน้าทำลายแนวร่วมขบวนการได้เพิ่มขึ้น
0: มันต้องทำกันหลายจุดขนาดนี้เลยเหรอ
1: ใช่อาจารย์แวนวิชิก็เลยบอกว่าก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นฝ่ายความมั่นคงอย่าตกเป็นเครื่องมือของขบวนการทำร้ายประเทศของเราก็เป็นไปได้นะคือไอ้ข้อที่2ที่บอก discredit เพื่อเปลี่ยนตัวเนี่ยคือเหมือนแม่ทัพภาค4เองท่านก็มีผลงานเนาะ
0: ค่ะ
1: เท่าที่ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเท่าที่อ่านข้อมูลก็มีการจับยงจับยาอะไรหลายจุดอะจ
0: ับ
1: ของผิดกฎหมายของเถื่อน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเงินเหล่านี้แหละค่ะเป็นเงินที่จะไปหล่อเลี้ยงเงินไปซื้ออาวุธต่าง
0: ๆ
1: เพราะฉะนั้นไม่ได้มีการทำมาหากินอะไรจะมีเงินไปซื้อปืนกระบอกละเป็นพันเป็นหมื่นได้ยัง
0: ไ
1: งไหนจะลูกปืนระเบิดอีกที่มีการคว้างปากันเนี่ยก็นี่แหละเงินจากสิ่งผิดกฎหมาย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ทางโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกเองก็บอกว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามแล้วก็สั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยนายกก็ยังได้กำชับต่อเนื่องถึงการดูแลประชาชนที่รับผลกระทบโดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาทุกกรณีนะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็ให้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วย
1: ค
0: ือต้องดูแลเยียวยากันทั้งหมดนะคะนั่นแหละ
1: แต่คืนนี้ก็น่าจะสงบน่าจะนอนแต่คงนอนกันไม่หลับนะคนในพื้นที่ก็ยังผวาอยู
0: ่
1: ไม่รู้ว่าจะมีการก่อเหตุอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไง
0: เพราะว่ารถฟงรถไฟก็หยุดชะงักกันหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดทำการได้หรือเปล่านะ
1: คะ
0: แต่ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเองก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็ได้แสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับบาดเจ็บนะทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะที่ทำหน้าที่รักษาความสงบอยู่นะคะทางคุณอภิสิทธิ์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ติดตามแล้วก็เป็นห่วงเรื่องนี้มาตั้งแต่มีการเลือกตั้ง
1: ค่ะ
0: ก็จะเห็นว่าในวันที่มีการแถลงนโยบายเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตนเองนั้นได้พูดถึงเหตุการณ์ลอบยิงส.ส.ซึ่งตอนนั้นก็ได้เตือนรัฐบาลไปแล้วว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขในการนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็เห็นว่านโยบายของรัฐบาลที่มันเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลแถลงมานั้นเนี่ยมันสั้นมาก
1: ค่ะ
0: คือมีเพียง1ข้อมีเพียง1ข้อความที่ยึดหลักความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือมันไม่มีอะไรมากกว่านี
1: ้
0: นะหลังจากนั้นเนี่ยสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีการแถลงกับสภาก็ยืนยันเป้าหมายเดิมว่าปีหน้า เหตุการณ์จะสงบอันนี้คือตามแผนเดิมที่คือจะมีการถอนกำลังออกไปด้วยเนี่ยนะตอนนั้นก็มีข่าวคราวกันอยู่นะคะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเราก็ได้เตือนไปว่ามันไม่น่าจะเป็นจริงนะที่เหตุการณ์จะสงบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ถามถึงกระบวนการพูดคุยซึ่งรัฐบาลก็มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลับเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสคือรัฐบาลเนี่ยพยายามบังคับใช้กฎหมายตามล่าผู้กระทำความผิดแล้วก็เลื่อนการพูดคุยออกไปกระทั่งเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการก่อเหตุซ้ำคือถ้าเกิดดูจากรูปการแล้วเนี่ยมันก็เป็นการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์นั่นแหละอย่างที่เราเข้าใจกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังบอกว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์อยากนำเสนอคือนโยบายของรัฐบาลแล้วก็การใส่ใจของฝ่ายนโยบายในเรื่องนี
1: ้
0: มีความจำเป็นอย่างมากแล้วก็เชื่อว่ากองทัพแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นทำอย่างเต็มที่คณะที่มีหน้าที่ทางด้านการต่างประเทศและการพูดคุยมันก็ต้องรอสัญญาณเชิงนโยบายอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนว่านโยบายของรัฐบาลกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะยึดแนวทางไหนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานได้ถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนเพราะนั้นก็เลยมองว่าการใช้กลไกมั่นคงในการดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็มันจะต้องควบคู่ไปกับนโยบายด้านอื่นด้วยมันถึงจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้นะคะแล้วก็เห็นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้แจ้งไปยังพรรคประชาชนในฐานะแกนนำฝ่ายค้านแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีการตั้งกระทู้ถามสด กับนายกรัฐมนตรีในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้นี่แหละ
1: ค่ะ
0: ก็อยากให้นายกมาตอบนี่แหละนะคะ
1: ก็คงงานเยอะเลยท่านนายกนะช่วงนี
0: ้อ่
1: ะล่าสุดคุณแสงระวีคุณนายนฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองก็เซ็นหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและก็สงขลาสั่งการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะก็ทั้งปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาสู่ระดับสูงสุดตามแผนระดับ3นะคะก็คือขั้นเผชิญเหตุนะเขาบอกว่าในระดับจังหวัดเนี่ยให้ปลัดยกระดับรักษาความปลอดภัยสูงสุดตามแผนระดับ3เรียกกำลังพลของหน่วยกลับที่ตั้งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมพิจารณางดลาพักงดลาตรวจสอบความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะรวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญสถานที่ราชการสถานที่ที่มีประชาชนรวมตัวกันระดับอำเภอนะคะก็มีการบูรณาการร่วมระหว่างฝ่ายพลเรือนทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจยกระดับความปลอดภัยตามแผนรปภเมืองโดยใช้กลไกฝ่ายปกครองทุกระดับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระดับตำบลก็ให้ปลัดอำเภอเนี่ยหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล นะคะหรือว่าหรือปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดงชุดคุ้มครองตำบลจัดกำลังออกลาดตระเวนด้วยระดับหมู่บ้านก็ตั้งจุดสกัดมีป้อมรักษาการนะคะเมื่อเกิดเหตุหรือสถานการณ์ความมั่นคงเนี่ยก็ให้ฝ่ายปกครองยกระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ประสานกับการปฏิบัติฝ่ายทหารและตำรวจในพื้นที่โดยทันทีป้องกันระงับยับยั้งการก่อเหตุรุนแรงนะคะโอ้ทำลงการติดต่อสื่อสาร24ชั่วโมงเลย
0: โอ้โหไม่ต้องหลับต้องนอนกัน
1: ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนห้ามป่วยห้ามขาดห้ามลาช่วงนี้ต้องดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้น
0: คือจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องของการพูดคุยเจรจากับฝ่ายของสอบต.ของฝ่ายเจรจาสันติภาพเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือเขาก็พยายามนั่นอยู่แต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมช่วงนี้ดูเหมือนมันเงียบ
1: ๆ มันยังก็ถ้าข้อเรียกร้องมันเราไปคุยถูกตัวหรือเปล่าหรือว่าอย่างที่บอกว่าบางทีอ่ะมันเป็นกลุ่มผู้ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือเปล่าพวกค้ายาพวกค้าของเถื่อนมันไม่สามารถเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้นี
0: ่ใช่ปัญหาในภาคใต้มันเยอะนะพวกเนี้ย
1: แต่มันก็คือเป็นน่ะสุนัขรอบกัดอยู่แบบเน
0: ี้
1: ยเพื่อที่จะให้เห็นถึงว่าเอ้ยอย่ามาหยามอย่าของรถนี้อย่าเข้ามา
0: ประชาชนในพื้นที่ฉันว่าก็คงแบบเหนื่อยเหมือนกันนะในการที่แบบจะต้องอยู่อย่าง
1: เหตุ
0: ระแวดระวัง
1: ยืดเยื้อยาวนานมาเป็น10ปีแล้วไม่เหนื่อยได้ยังไงไหว
0: มันหลาย10ปีเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่รู้จะเกิดจากอะไรกันแน่ไม่รู้จะเกิดแบ่งแยกดินแดงหรือว่าสร้างสถานการณ์แต่ส่วนใหญ่ก็สร้างสถานการณ์นะ
1: น่าจะสร้างสถานการณ์แบ่งแยกดินแดงก็คือมันก็เหมือนอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขมาพอสมควรแล้วก็ไม่น่าจะมีใครอยากแบ่งแยกนะหรือมันก็อาจจะมีแต่ยังเป็นส่วนน้อยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างมากคือการอยู่ร่วมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแล้ว
0: และดูเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะเปิดอภิปรายไม่วางใจด้วยเนา
1: ะ
0: เห็นบอกพรุ่งนี้ฝ่ายค้านเขาก็จะมีการหารือกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดสภาวันที่25วันอังคารพรุ่งนี้ก็อาจจะมีการหารือกันว่ารัฐบาลคือเจอหลายเรื่องมากๆนะอย่างที่บอกคือทางเหนือก็น้ำท่วมทางใต้ก็ไฟไหม้นะเกิดเหตุระเบิดกันเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันอ่ะหมดเวลาแล้วต้องลากันก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลัก เดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติสอบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลประชาชนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามและช่วยเหลือประชาชนประธานาธิบดีอิหร่านระบุอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์พร้อมสั่งการให้กระทรวงคมนาคมและกรมชลประทานร่วมกันตรวจสอบโครงสร้างของสะพานและถนนต่างๆที่ได้ถูกน้ำท่วมตัดขาดหรือมีสิ่งกีดขวางให้เร่งเปิดเส้นทางการจราจรเพื่อรองรับการระดมเครื่องมือและเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปากลับมาให้บริการได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีระบุว่านายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่มาเป็นผู้แทนรัฐบาลในการบัญชาการตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีโดยหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการเยียวยาซ่อมแซมและบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวยืนยันความช่วยเหลือต่างๆจะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุด
3: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนได้มีการหาเงินแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วเราวันนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
2: น่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนได้ระดมกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาอำเภอเมืองภูเพียงควบคู่กับการเยียวยาโดยจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวจ่ายเป็นเงิน 6,700 บาทกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนสบายใจว่ารัฐบาลดูแลเป็นอย่างดีและจังหวัดจะได้นำไปปฏิบัติโดยเร็วผานิชคาดนาครายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามสินค้าในพื้นที่ไม่ให้ขาดตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนโดยส่งมอบถุงยังชีพ500ชุดในล็อตแรกเมื่อวานนี้และจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2ณมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านพร้อมประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและในวันที่28สิงหาคมจะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมบิ๊กคลีนนิ่งพร้อมประสานผู้ประกอบการนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำทุกทาง เพื่อช่วยให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยก่อนเปิดเรียนพร้อมปรับรูปแบบการเรียนได้ตามความเหมาะสม
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งจากการลงพื้นที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อมั่นใจก่อนเปิดเรียนและสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวนอกจากนี้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center จำนวน26ศูนย์จากเครือข่าย30วิทยาลัยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดทีมเครื่องจักรกลหนักพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเคลียร์ดินโคลนบริเวณบ้านเรือนประชาชนจัดทีมช่างไฟตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนพื้นที่น้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดตั้งครัวอาชีวะอาสาสนับสนุนอาหารกล่องช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมอาสาสมัครจากทั่วประเทศเครื่องมือและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงลงพื้นที่ระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมดำเนินกิจกรรมซ่อมสร้างล้างฟื้นฟูในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนประชาชนมาลิชายโยรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน4จุดภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำน่าน4จุดได้แก่สะพานนครน่านพัฒนาสะพานพัฒนาภาคเหนือสะพานศรีบุญเรืองและสะพานดู่ใต้พัฒนาอำเภอเมืองน่านภาพรวมคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งก่อนนำไปอุปโภคบริโภคต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่อบต.ทุ่งน้าวและประปาหมู่บ้านท่านางอำเภอภูเพียงพบค่า pH 8.1แต่ไม่พบคลอรีนอิสระอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียจึงแนะนำประชาชนควรต้มน้ำประปาหมู่บ้านก่อนนำไปบริโภคกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังอิทธิพลจากพายุโซนร้อนนาราแม้ไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงอาจทำให้การกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง25สิงหาคมนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในภาคเหนือเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มเติมขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้เนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นใหม่บริเวณทะเลจีนใต้โดยเฉพาะจังหวัดน่านพะเยาและเชียงรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการพื้นที่เชื่อมต่อทุกภาคส่วนส่งต่อสิ่งของถึงผู้ประสบภัย
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและต้องการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนส่งถึงมือประชาชนตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านประกอบเป็นศูนย์รวบรวมและรายงานสถานการณ์ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการจากพื้นที่และเชื่อมต่อไปยังภาคเอกชนหน่วยงานและประชาชนที่พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ใดต้องการสินของประเภทใดและในปริมาณเท่าใดโดย JIC น่านจะรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันรวมทั้งมีการอัปเดตข้อมูลความต้องการวันละ2รอบเวลา 10:00 น.และ 16:00 น.ซึ่งขอแนะนำภาคเอกชนองค์กรและประชาชนที่มีความประสงค์สนับสนุนสิ่งของตรวจสอบรายการความต้องการจากช่องทางก่อนจะส่งเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการสิ่งของและการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจะส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วและเตรียมนำรูปแบบการประสานความต้องการลักษณะนี้ไปใช้ในจังหวัดอื่นที่ยังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้ทรัพยากรและน้ำใจจากทุกภาคส่วนถูกส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409ผลิตนาฏขวัญสอนสุขรายงาน
4: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมแผนรับมือพื้นที่8จังหวัดภาคกลางโดยบูรณาการการบริหารจัดการน้ำอย่างครอบคลุมทั้งการป้องกันรับมือเยียวยาและการฟื้นฟู
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1ครับ2569เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมมอบ6ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนอาทิจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงภัยและระบบเตือนภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดโดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจากอิสต้ามาใช้ยืนยันความเสียหายเพื่อลดขั้นตอนเอกสารและเพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือทางนี้เพื่อให้การจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้งการป้องกันการรับมือและการฟื้นฟูเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด
7: ถ้าเกิดระบายเกิน700ก็อาจจะมีเป็นบางพื้นที่ในอำเภอเสนาและบางบานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบางหมู่บ้านเท่านั้นแต่จะมาท่วมเหมือนกับปีก่อนหรือปีที่แล้วไม่มีแน่นอนนะครับยืนยันกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าการบริหารจัดการการเตรียมการทุกคนรับมือโดยตลอดแต่เพียงแค่ว่าถ้าแล้งมีไหมแน่นอนครับบางพื้นที่อย่างสระบุรีลพบุรีอุทัยธานีหรือบางจังหวัดก็จะเสี่ยงกับภัยแล้งนะครับแต่เราก็มีมาตรการรองรับทั้งแล้งและท่วมครับ
6: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการนำเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทน8จังหวัดได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลประชาชนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามและช่วยเหลือประชาชน
5: นางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณี
8: ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและการรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ทีมแล็บฟิตเรสปอนส์ระดับจังหวัด3ทีมได้ลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดแล้วเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้สอบต.ได้เปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้จะจัดทำแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีท่านนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาหน่วยงานภาครัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน3รายซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสโดยแม่ทัพภาคที่4ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาพยาบาลการช่วยเหลือเยียวยาและการติดตามสภาพความเป็นอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงย้ำภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะเดียวกันกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหากพบเห็นบุคคลวัตถุหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายใต้วันนี้และวันพรุ่งนี้หลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสทำให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปลายทางรถหลายขบวนให้สิ้นสุดที่สถานียะลามะรือโบหรือตันหยงมัดและงดเดินรถบางช่วงเข้าออกสุไหงโกลกโดยขบวน172สุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัฒน์งดเดินรถวันที่23สิงหาคมส่วนขบวน453ยะลาสุไหงโกลกงดเดินรถวันที่24สิงหาคมผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้สามารถคืนตั๋วและรับค่าโดยสารคืนเต็มจำนวนพร้อมตรวจสอบสถานะขบวนรถก่อนเดินทางสอบถามสายด่วนการรถไฟ1690ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาสั่งหน่วยความมั่นคงยกระดับมาตรการคุมเข้มเขตเมืองหลังเกิดเหตุคนร้ายก่อกวนหลายจุด
10: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการและวางมาตรการเข้มงวดเน้นย้ำทุกอำเภอให้ประสานงานเรื่องรถดับเพลิงและรถกระเช้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.พื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานตามแผนมาตรการรปภ.ของตำรวจและทหารอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพื้นที่จังหวัดยะลาได้รับความเสียหายมากคือที่สำนักงานพัฒนาที่ดินยะลาสาขาทานโตที่คนร้ายไม่ต่ำกว่า2คนแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐบุกเข้ามาในพื้นที่และเรียกให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาก่อนที่จะลงมือเผาอาคารสำนักงานได้รับความเสียหายบางส่วนและเผารถยนต์ทางราชการเสียหายรวม2คันสำหรับภาพรวมเหตุการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละจุดเพื่อหาความเชื่อมโยงและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
12: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีร่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25 สิงหาคม 2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอย่างเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz MBP 2HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
14: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านเป็นประเทศที่ทำให้โลกประหลาดใจด้วยการต้านทานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเผชิญหน้ากับการรุกรานของสหรัฐซึ่งเป็นฝ่ายที่เคยประเมินสถานการณ์ผิดพลาดว่าอิหร่านอาจล่มสลายและมีสภาพคล้ายเวเนซุเอลาที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประเทศที่จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านโดยทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ตัดสินใจสนับสนุนมาตรการดังกล่าวถือเป็นศัตรูกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิในภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ70 กิโลเมตรทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37 รายและยังส่งผลให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวต้องหยุดชะงักขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตือนว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้จะตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้แล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าจังหวัดอิบารากิอาจเผชิญกับแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock รุนแรงอีกหลายวันข้างหน้าต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำ ล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-20

0: ที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
0: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
0: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: จริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะจะชวนคุณผู้ฟังไปคุยความคืบหน้าการขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกกันค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ยังคงสร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะได้ตรวจพบแนวกำแพงอิฐโบราณถูกต้นโพขนาดใหญ่โอบล้อมเอาไว้แล้วเขาก็ไปพบอิฐที่มีร่องรอยแกลบข้าวอีกด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปสำรวจเรื่องนี้พร้อมๆกันนะคะกับคุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรจะมาคุยกับเราในช่วงต่อไปค่ะช่วงนี้ฝากกันรายการของเราวันนี้สบายๆหลังข่าวมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้ค่ะจำนวน1รางวัลนะคะอย่าลืมค่ะส่งจดหมาย

0: การสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณเพลินพรวิสุทธิ์กาญจนชัยจากจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปลงพื้นที่สำรวจแนวกำแพงอิฐโบราณที่ถูกต้นโพขนาดใหญ่โอบล้อมไว้ที่จังหวัดนครราชสีมากันนะคะพักสักครู่ค่ะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะชวนคุณผู้ฟังลงพื้นที่สำรวจแนวกำแพงอิฐโบราณที่ถูกต้นโพขนาดใหญ่โอบล้อมเอาไว้พบอิฐที่มีร่องรอยแกลบข้าวที่จังหวัดนครราชสีมาที่เราได้เกริ่นไปเราจะไปคุยกับคุณวรรณพงษ์ปาละกะวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรกันค่ะและตอนนี้นะคะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเตย
1: ค่ะสวัสดีค่ะเอามีเรื่องให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องตื่นตาตื่นใจต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย
2: ์
1: เลยต้องมาสำรวจกันหน่อยที่มาที่ไปของการพบแนวกำแพงเมืองโบราณจุดเดียวกับที่เคยเจอโครงกระดูกโบราณครั้งก่อนหรือเปล่าหรือยังไงอะคะอาจารย
2: ์ก็อยู่ในบริเวณเดียวกันครับเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณนั้นก็คือแหล่งโบราณคดีโนนทนล้านนะครับซึ่งก็เคยได้มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังแล้วนะครับตั้งแต่เราพบโครงกระดูกครั้งแรกในปี2567 2568นะครับแล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยเราทำงานร่วมกันกับเทศบาลนครราชสีมาครับเพื่อที่จะขุดตรวจอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าทางเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยมีแผนที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกำแพงเมืองคูเมืองล็อกนี้ครับซึ่งเรียกว่าล็อกพลล้านต้านปัญจานะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการดำเนินงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีการขุดตรวจทางโบราณคดีก่อนนะครับซึ่งก็นำไปสู่การค้นพบแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยาก็พอได้เห็นนะครับว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยที่เป็นโนนดินขนาดใหญ่ซึ่งภายหลังเราเรียกว่าแหล่งโบราณคดีโนนพลล้านเนี่ยม
1: ี
2: การอยู่อาศัยของคนตั้งแต่วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสัมฤทธิ์ต่อเนื่องจนถึงสมัยเหล็กนะครับโดยพบร่องรอยของการฝังศพอยู่บริเวณกลางเนินครับส่วนล็อกที่เราทำงานในปีนี้จะขยับขึ้นมาทางด้านทิศเหนือครับผมซึ่งจากการขุดตรวจทางโบราณคดีเนี่ยเราก็พบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กด้วยเช่นกันครับซ
1: ึ่
2: งอยู่ลึกจากแนวกำแพงเมืองที่เราพบเนี่ยลงไปจากผิวดินปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ก็คือเป็นพื้นที่บริเวณเดียวกันแต่ความพิเศษก็คือการเจอกำแพงเมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยาด้วยครับ
1: พื้นที่การขุดค้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่เขามีการเปิดหลุมใหม่ตรงนั้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่
2: รอบนี้นะครับเราได้ระยะเวลาการทำงาน20วันเหมือนเดิมครับโดยพื้นที่เนี่ยเราแบ่งเป็น2หลุมนะครับหลุมแรกเนี่ยเราพยายามที่จะรีเช็คก่อนว่าเราจะเจอแนวกำแพงเมืองหรือเปล่าให้ทุกท่านจินตนาการนะครับว่าบริเวณที่เรายืนอยู่นี้หรือบริเวณที่เราทำงานทางโบราณคดีนี้นะครับเป็นกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านตะวันออกเพราะฉะนั้นแนวกำแพงเมืองก็จะทอดยาวจากทางด้านทิศเหนือลงสู่ทิศใต้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกขุดหลุมยาวขนาด 2.5 เมตรคูณ 11.5 เมตรเพื่อคร่อมกับแนวกำแพงเมืองซึ่งเราคิดว่าเราจะพบครับจากการขุดตรวจลงไปจากผิวดินลึกประมาณ80เซนติเมตรนะครับเราก็เจอการเรียงอิฐนะครับซึ่งเราก็สันนิษฐานว่าเป็นกำแพงเมืองสมัยอยุธยานั่นแหละก็เลยได้เปิดหลุมให้กว้างขึ้นไปอีกครับโดยหลุมที่2เนี่ยมีขนาดกว้าง7เมตรนะครับอยู่ติดกับหลุมแรกแล้วก็ยาวประมาณ25เมตรครับโดยจากการเปิดหน้าดินทั้งหมดเนี่ยเราก็เจอแนวกำแพงเมืองครับขนาดความยาว 27.5 เมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบในรอบ20ปีนะครับต้องเล่าให้คุณเตยฟังก่อนว่าการศึกษากำแพงเมืองในพื้นที่นครราชสีมาเองเนี่ยเราศึกษาเป็นครั้งแรกในปี2542นะครับบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับต
1: ่
2: อมาในปี2543ก็ได้มีการบูรณะแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณเดียวกันจนกระทั่งปี2549นะครับได้มีการขุดตรวจกำแพงเมืองบริเวณสวนอนุสรณ์สถานซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนือไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรานารีนะครับแล้วก็ผ่านไปอีก20ปีก็คือในปีนี้ครับ2569ที่เราได้พบแนวกำแพงเมืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งต้องเล่าให้คุณเตยฟังก่อนครับว่าข้อจำกัดของการศึกษากำแพงเมืองนครราชสีมาเนี่ยที่ผ่านๆมาก็คือเรื่องของการกำหนดอายุสมัยที่ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เองเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญของการ การขุดตรวจทางโบราณคดีนอกเหนือจากความตั้งใจที่จะหาแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาสมัยอยุธยาแล้วเราก็ต้องการที่จะนำอิฐจากกำแพงเมืองนี่แหละครับไปกำหนดอายุสมัยด้วยวิธีวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าอายุของเมืองนครราชสีมาหรืออายุของกำแพงเมืองนครราชสีมาแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงเวลาใดครับ
1: ค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จหลังจากที่เว้นช่วงไปนาน20ปีเลยอย่างที่อาจารย์บอกครับ
2: เวลาเราพูดถึงเมืองนครราชสีมาเราอาจจะโฟกัสแค่บางช่วงบางเวลานะครับคุณเตยอย่างเช่นเมืองนครราชสีมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่เราบอกว่าเมืองนครราชสีมาสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์โดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งมันไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรรองรับเลยนะครับเราก็เป็นเครื่องหมายคำถามแล้วหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ตอนศึกเจ้าอนุวงศ์เนาะในปี2370นะครับที่มีวีรกรรมสำคัญนั่นก็คือวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารีซึ่งถ้าเราใช้หลักฐานทางโบราณคดีหรือใช้ข้อมูลที่ได้จากการขุดค้นขุดตรวจทางโบราณคดีเนี่ยไทม์ไลน์ของเมืองหรือว่าประวัติศาสตร์ของเมืองเนี่ยก็จะไปไกลได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสัมฤทธิ์ต่อเนื่องจนถึงสมัยเหล็กแล้วก็เมื่อเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ก็เข้าสู่วัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณแล้วก็เข้าสู่สมัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์เราก็จะเห็นว่าหลักฐานที่ได้มีโอกาสเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยจะช่วยยืดไทม์ไลน์ยืดไทม์ไลน์ของเมืองประวัติศาสตร์ของเมืองให้ยาวขึ้นไปสะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยการใช้พื้นที่แล้วก็กิจกรรมของมนุษย์ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายพันปีครับ
1: มันก็เป็นความเชื่อมโยงกันไปได้เลยนะคะทีนี้พอผลการขุดเนี่ยคือตรวจพบหลักฐานในรอบนี้อะไรบ้างและลักษณะความสมบูรณ์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์รอบนี
2: ้ครับก็อย่างที่นำเรียนนะครับว่า80ซมจากผิวดินเราเจอแนวกำแพงเมืองแล้วก็เปิดหลุมยาวขนาดใหญ่ทำให้เราเจอแนวกำแพงเมืองต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเราเปิดหน้าดินเนี่ยได้ที่ 27.5 เมตรนะครับกำแพงเมืองที่รอให้เราเปิดหน้าดินต่อไปเนี่ยในเฉพาะล็อกเนี่ยนะครับพลลานต้านปัญจาเนี่ยเหลืออีกประมาณ80เมตรครับคุณเตยซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณแล้วก็ระยะเวลาที่จะได้ในอนาคตเนี่ย อย่างมากนะครับแล้วก็ลึกลงไปนะครับถัดจากตัวฐานของกำแพงนะครับก็จะเป็นร่องรอยของการบดอัดดินนะครับเพื่อทำเป็นฐานรากกำแพงจากร่องรอยที่พบก็จะเป็นชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาเนื้อแกร่งนะครับซึ่งผสมปะปนกันนะครับระหว่างภาชนะสมัยอยุธยาแล้วก็ภาชนะสมัยขอมหรือเขมรโบราณซึ่งเป็นกลุ่มผู้คนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ก่อนสมัยอยุธยานะครับแต่ที่เราพบว่าปะปนกันเนื่องจากว่าตอนทำฐานละอาคารนะครับก็จะต้องมีการลงไปรบกวนชั้นวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณทำให้หลักฐานมันปะปนกันทีนี้พอลึกลงไปครับจากผิวดินประมาณ2เมตรนะครับเราก็พบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยเหล็กก็ย้ำอีกครั้งว่าเชื่อมโยงกับบริเวณกลางโนนของโนนพลล้านนะครับที่เราเจอโครงกระดูกตั้งแต่ปี2567และ2568นะครับก็มีเราไม่เจอโครงกระดูกนะครับเราเจอเป็นเหมือนพื้นที่ประกอบอาหารเป็นร่องรอยขม่าวที่เท่านะครับปะปนร่วมกันกับกระดูกสัตว์แล้วก็ลูกปัดแก้วและที่สำคัญก็คือว่าแน่นอนนะครับว่าการพูดถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนเนี่ยก็จะต้องพบภาชนะรูปแบบพิเศษนั่นก็คือภาชนะแบบพิมายดำนั่นเองเบื้องต้นในบริเวณนนทบุรีนี้ที่เราเคยนำตัวอย่างไปกำหนดอายุสมัยด้วยวิธีวิทยาศาสตร์กรอบระยะเวลาก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,200 ถึง 1,600 ปีมาแล้วครับก
1: ็
2: จะเป็นช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายก่อนที่จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ครับผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแต่เดิมเราบอกว่านครราชสีมาที่เรารู้จักกันเนี่ยเป็นพื้นที่ใหม่ไม่เคยมีการอยู่อาศัยมาก่อนนะครับมีการเข้ามาในสมัยอยุธยาแต่ก็ในความเป็นจริงแล้วมันมีคนมาตั้งแต่วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสัมฤทธิ์ครับสำหรับแนวกำแพงเมืองเองนะครับตอนนี้เราได้ส่งตัวอย่างอิฐแล้วก็ดินที่อยู่ใต้แนวกำแพงเมืองซึ่งเราสันนิษฐานว่าเป็นชั้นเตรียมฐานรากเนี่ยไปกำหนดอายุสมัยด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าชั้นที่เตรียมฐานรากก็ดีหรือว่าตัวก้อนอิฐก็ดีเนี่ยจะมีอายุกี่ปีกันแน่ครับเพราะว่านครราชสีมาเองเนี่ยเราก็บอกว่าเราเป็นเมืองที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับแต่ผมย้ำว่าเราก็ไม่ได้มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก็เพื่อให้หลักฐานที่ให้เมืองนครราชสีมา าเก่ากว่านั้นนะครับเราก็ไปยึดโยงเรื่องของชื่อเมืองนครราชสีมาที่ปรากฏในกฎมณฑลบาลที่อยู่ในกฎหมายตาสามดวงของรัชกาลที่1นะครับก็ระบุศักราชตรงกับปีพ.ศ.2011ก็จะมีอายุ558ปีในปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอายุเมืองเท่าไหร่กันแน่เนี่ยก็ยังมีเครื่องหมายคำถามก็ยังรอให้เราพิสูจน์ผ่านวิธีวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ครับผม
1: เพราะเราส่งไปแล้วที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวรอคำตอบตรงนี้เปิดภาพตามดูไปด้วยเนี่ยมันคล้ายๆเป็นภาพกำแพงแห่งการเวลาเลยนะจัน
2: ใช่ครับแล้วก็ที่จริงอ่ะกำแพงที่มีต้นโพเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดนึงนะครับคุณเตยจุดนั้นก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเนาะเพราะว่าต้องเล่าทุกคนฟังว่ากำแพงเมืองนครราชสีมาเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมันหายไปหมดแล้วนะครับยกเว้นบริเวณนั้นเนี่ยซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองนะครับสภาพปัจจุบันก็จะเป็นกำแพงเมืองที่ถูกหุ้มด้วยต้นโพขนาดใหญ่นะครับซึ่งเทศบาลนครราชสีมาเองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าประตูแห่งการเวลาเนาะเป็นกำแพงเมืองแห่งการเวลาเพราะฉะนั้นณวันนี้ครับร่องรอยของแนวกำแพงเมืองนะครับก็ปรากฏให้เราเห็นเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นหลักฐานที่สำคัญนะครับถึงการมีอยู่ของเมืองนะครับในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางการปกครองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคอีสานในสมัยอยุธยาครับ
1: ค่ะทีนี้ก็จะมีการดูแลจัดเก็บหลักฐานอย่างไรบ้างเพราะที่ผ่านมาเวลาคุยกับอาจารย์จางก็บอกว่าทุกชิ้นเราก็จะต้องมีการเอาไปตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ไปดูแลอยู่แล้วใช่ไหมคะรอบนี้ยังไงอะคะ
2: รอบนี้ถ้าเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการขุดตรวจนะครับที่บอกว่าไปจนถึงยุคก่อนรัชสมัยตอนปลายเนี่ยเราก็นำมาศึกษาวิเคราะห์ที่สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานะครับส่วนกำแพงเมืองเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้กลบหลุมนะครับแต่ก็มีการใช้สแลนผ้าสแลนเนี่ยคลุมไว้ตลอดทั้งแนวเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็ฝนตกทุกวันอาจจะทำให้อิฐที่เดิมมันอยู่ใต้ดินมันก็ไม่ได้เสื่อมสภาพใช่ไหมครับแต่พอมันปรากฏอยู่บนผิวดินแล้วเนี่ยมันอาจจะเสื่อมสภาพได้ก็พยายามที่จะปกป้องรักษาไว้อยู่ถ้าเราดูภาพกำแพงเมืองที่เราพบเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวหลุมที่พบแนวกำแพงเมืองก็จะเหมือนกับบ่อน้ำหรือบ่อปลาใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้มีการทำจุดระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้อย่างทันท่วงทีจริงๆก็อาจจะทำให้น้ำเนี่ยท่วมแนวกำแพงเมืองที่เราขุดตรวจพบได้ซึ่งก็อาจจะทำให้กำแพงเมืองที่เราพบในครั้งนี้เนี่ยเสื่อมสภาพได้เพราะฉะนั้นทางเทศบาลนครราชสีมาเองก็ช่วยนะครับในเรื่องของการหาไดโว่มาเพื่อที่จะระบายน้ำนะครับในช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะป้องกันช่วยป้องกันด้วยครับรวมไปถึงการทำรั้วเหล็กนะครับรอบตัวกำแพงเมืองในตอนนี้ด้วยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปรบกวนนะครับแนวกำแพงเมืองที่เราพบครับ
1: หลักฐานที่เราขุดพบเราก็ต้องมีดูแลแล้วตลอดจนเป้าหมายในการขุดค้นทั้งหมดนี่มันคืออะไรอะคะอาจารย์คะ
2: เป้าหมายที่ขุดค้นทั้งหมดนะครับก็คือเพื่อที่จะอย่างแรกอย่างสำคัญก็คือเพื่อที่จะตรวจสอบหลักฐานว่ามันมีหลักฐานที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมากน้อยขนาดไหนก็ต้องเล่าให้คุณเตยฟังครับว่าล็อกที่เราทำงานในปีนี้มันเป็นมาส่วนของบ้านพักเจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีการตอกเสาปูนนะครับทับแนวกำแพงเมืองนะครับการขุดหลุมเพื่อฝังขยะซึ่งก็จะทำให้ตัวแนวกำแพงเมืองเนี่ยเสื่อมสภาพไปในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีการเคลียร์ขยะที่ถูกฝังไว้ใต้ดินที่อยู่ติดกับแนวกำแพงเมืองออกมีการตัดเสาปูนนะครับที่สำหรับสร้างบ้านออกจากแนวกำแพงเมืองไปซึ่งตอนนี้ก็ทำให้โบราณสถานเนี่ยน่าดูมากขึ้นครับผม
1: ค่ะดูเหมือนว่าก็เป็นความร่วมมือหลายฝ่ายเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับก็ปีนี้ครับเราทำงานร่วมกันระหว่างสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรกับเทศบาลนครราชสีมาครับแล้วก็เล่าให้คุณเตยฟังเพิ่มเติมว่าเรายังมีภาคีเครือข่ายอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็มาช่วยในเรื่องของการหาร่องรอยของเมล็ดพืชโบราณครับละอองเรนูต่างๆเพื่อที่จะอธิบายสภาพแวดล้อมในอดีตให้ได้นะครับเราให้คุณเตยฟังสักนิดนึงว่างานเมื่อปีที่ผ่านมาเด็กๆที่เรียนชีววิทยาเองเขาเก็บดินไปทั้งหมด 5,000 กิโลกรัมแล้วครับแล้วก็เจอเมล็ดข้าวโบราณ16เมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นกรมศิลปากรโดยสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาไม่สามารถที่จะเดินไปได้โดยลำพังนะครับถ้าขาดหน่วยงานเหล่านี้และอีกหน่วยงานนึงก็คือสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนองค์การมหาชนนะครั ับที
1: ่
2: เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของหลักฐานทางโบราณคดีแล้วก็โบราณวัตถุต่างๆครับ
1: ค่ะเพราะว่านอกจากนั้นแล้วคือในส่วนของเทศบาลนครราชสีมาเองก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาก็น่าจะมีการปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญได้นะอาจารย
2: ์ก็มุ่งหวังที่จะให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะครับของเมืองนะครับเล่าเรื่องเมืองเล่าเร
1: ื่
2: องประวัติศาสตร์ของเมืองสมัยอยุธยาผ่านแนวกำแพงเมืองที่เราพบในครั้งนี้แล้วก็ที่พบมาตั้งแต่ปี2542รวมไปถึงอุโมงค์แห่งการเวลานะครับกำแพงเมืองที่ถูก
1: โอบล้อม
2: ด้วยต้นโพไว้ครับ
1: ค่ะเป็นเหมือนเมืองโบราณอย่างเงี้ยนะคะน่าจะได้รับความสนใจเนาะทีนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการออกแบบต่อไปละว่าจะปรับปรุงอย่างไรให้เป็นพื้นที่ที่จะได้เชื่อมโยงเล่าเรื่องราวให้ผู้ที่ได้ไปชมหรือว่าแม้แต่น้องๆเด็กๆเยาวชนเขาใช่ว่าอะไรนะกำแพงแห่งการเวลาใช่ไหมอาจารย์วรรณพง
2: ศ์ใช่ครับใช่ครับแต่ก็กำแพงแห่งการเวลาเนี่ยจะอยู่ทางด้านทิศใต้นะครับค
1: ุ
2: ณเตยอย่างที่เราให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้ามาเที่ยวนครราชสีมาหลังจากไหว้คุณย่าโมหรือว่าท่านท้าวสุนทรารีเรียบร้อยแล้วไปไหว้พระในเมืองนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วขับรถไปตั้งหลักที่คูเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดแรกที่จะเล่าเรื่องกำแพงเมืองแล้วก็มุ่งหน้าลงใต้นะครับจะไปเจอจุดที่ผมขุดพบแนวกำแพงเมืองความยาว27เมตรนะครับแล้วก็วิ่งไปจนถึงทางด้านทิศใต้ของเมืองก็จะเจอกำแพงเมืองแห่งการเวลาครับก็เป็นอีก3จุดที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวนครราชสีมาครับผม
1: คุยกับอาจารย์มาตลอดก็คือเราจะเห็นภาพที่นครราชสีมาเนี่ยคือจะเจอของโบราณมาเยอะศึกษาทางโบราณคดีก็มีต่อเนื่องหลักฐานก็แบบสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยทีเดียวเวลาอ่านข่าวอ้าวตรงนี้อีกแล้วจุดนี้อีกแล้วนี่แสดงว่าเขามีเรื่องราวมาน่นนานมากเหมือนกันนะที่โคราชเนี่ย
2: อาจจะด้วยที่ความที่เราเป็นจังหวัดใหญ่ด้วยมั้งครับคุณเตยนะครับเราเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั้ง32อำเภอของนครราชสีมาไม่มีอำเภอไหนเลยที่ไม่มีเรื่องราวของผู้คนในอดีตนะครับจากหลักฐานทางโบราณคดีย้ำอีกครั้งนึงก็คือว่าเราเจอการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไม่น้อยกว่า 4,000 ปีนะครับแล้วก็มีการอยู่อาศัยต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: อำเภอไหนที่พบเยอะที่สุดคะอาจารย์ถิ่นมาครบหมดอ
2: ำเภอที่พบเยอะที่สุดแล้วก็เป็นร่องรอยอารยธรรมโบราณก็อย่างเช่นอำเภอพิมายเรารู้จักกันดีใช่ไหมครับอำเภอสูงเนินหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนบนนะครับซึ่งวัฒนธรรมแรกเริ่มนั่นก็คือวัฒนธรรมทวารวดีไม่รู้ว่าผู้ฟังเคยมาเที่ยวพระนอนทวารวด
1: ี
2: ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือยังมาชมเมืองโบราณที่ได้รับการยกให้เป็นฝาแฝดของเมืองมรดกโลกสีเทพแล้วหรือยังถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนนะครับมานครราชสีมานะครับร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ถือว่าพบบ่อยๆเนาะแล้วก็ทั้งภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยปีนี้โบราณคดีประวัติศาสตร์เนี่ยเติบโตมากขึ้นจริงๆเพราะว่าทั้งขุดพบทั้งสำรวจใหม่พบนะครับก็อยากให้ทุกท่านช่วยรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติรักษาโบราณวัตถุสถานเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อลูกหลานของเราแล้วก็ในอนาคตพื้นที่ใดเจอร่องรอยของหลักฐานทางโบราณคดีหรือโบราณวัตถุสถานก็แจ้งให้นักโบราณคดีให้สำนักศิลปากรลงไปตรวจสอบนะครับเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไปครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์วรรณพงศ์ค่ะ
2: ยินดีครับคุณเตย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเราได้รู้เรื่องราวนะคะสำหรับคืบหน้าการขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมาอันนี้เป็นทางด้านทิศตะวันออกนะคะการขุดตรวจทางโบราณคดีในครั้งนี้เชื่อว่าน่าจะช่วยเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์ของไทยได้มากขึ้นนะคะรอติดตามชมนะคะเขาเตรียมที่จะยกระดับภูมิทัศน์ของเมืองบริษัทเนี่ยได้สวยงามเผื่อใครไปเที่ยวที่โคราชนครราชสีมาจะได้แวะไปติดตามชมกันด้วยนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีชุดสมุดบันทึกนะคะจากธนาคารออมสินค่ะจำนวน1รางวัลส่งจดหมายมาได้เลยนะคะที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะที่อยู่ก็คือ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการสบายสบายหลังข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาท1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกิดไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมย้ำความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลที่ดูแลอธิปไตยของประเทศทีมชาติไทยชนะจอร์แดน1ประตูต่อ0ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์โลกรายการฟีฟ่าอีเวิลด์คัพ2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสที่จังหวัดบูชาเพิ่งการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอร์เรสจังหวัดบูชาเพิ่งการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารแสดงความยินดีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบาก้าในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังร่วมกันแสดงแสวงหาเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569 วันนี้เวลา 12:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23-25 สิงหาคม 2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยอากาศยานฉางเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศเหวินฉางเมืองอวกาศนานาชาติเหวินฉางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการและเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสมัยจุลควินวัย70ปีชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยถึงความซาบซึ้งและความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะโครงการพระราชดำริต่างๆที่มีมากมายทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและโครงการศิลปาชีพเรื่องการส่งเสริมผ้าไหมและชุดไทยพระราชทานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังประทับใจในความเข้มแข็งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากที่ส่งลงพื้นที่ด้วยพระองค์เอง
3: ประทับใจมากเหมือนพระพันปีมีโครงการอะไรเยอะมากมายตั้งแต่เสื้อผ้าชุดไทยพระราชทานนะคะก็โด่งดังไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์พระที่พระองค์มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก็ช่วยเหลือคนที่เกิดอุทกภัยอะไรหลายอย่างค่ะพระองค์ก็ลงไปหาประชาชนจริงๆก็ทำเพื่อประชาชนดูแลประชาชนช่วยเหลือประชาชนนะคะ
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.-20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชูพื้นที่เกษตรอยุธยาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้การจัดงานสืบสานพระราชปณิธานสร้างงานเกษตรกรรมเลิศล้ำงานหัตถศิลป์ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทยประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาเกษตรกรและการส่งเสริมอาชีพเสริมคุณภาพสูงให้เกิดความต่อเนื่องควบคู่กับการเปิดพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรให้เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่พร้อมสัมผัสองค์ความรู้ด้านการเกษตรงานหัตถศิลป์และวิถีชีวิตของชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมย้ำความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลที่ดูแลอธิปไตยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4กองพันทหารราบที่43บริเวณเนิน500ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่แนวทางการปฏิบัติภารกิจและการดูแลความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลห่วงใยพร้อมให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกๆนายผมรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่ทราบข่าวการสูญเสียจากเหตุปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมย้ำถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและส่งกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชน
4: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service และด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวงดีอีย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับแต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษชูโมเดลข้าวประณีตยกระดับข้าวไทยสู่สินค้ามูลค่าสูงเร่งจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนเครื่องมือดูแลเสถียรภาพราคาเชื่อมโยงตลาดส่งออก
5: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการข้าวประณีตซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบในการพลิกโฉมข้าวไทยจากการเน้นขายปริมาณสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยจากการรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพบว่ายังมีข้อจำกัดเร่งด่วนด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยวและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งนี้ได้เตรียมบูรณาการทำงานร่วมกับกรมการข้าวเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นพร้อมเตรียมประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เพื่อจัดหาแหล่งทุนที่เหมาะสมในการจัดซื้อเครื่องมือให้ครบทั้ง466ชุมชนในโครงการนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อดูแลเสถียรภาพราคาและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านกลไกการจับคู่ธุรกิจการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงมอบหมายให้จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตล่วงหน้าป้องกันปัญหาราคาตกต่ำและผลักดันให้เม็ดเงินรายได้กลับคืนสู่กลุ่มเกษตรกรฐานรากอย่างแท้จริงนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศนำผู้ประกอบการ SME ไทยสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการตลาดฮ่องกงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ
6: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ดำเนินโครงการ DFT Plus Local to Global โดยนำคณะผู้ประกอบการ SME จำนวน80รายจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเกษตรแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าไลฟ์สไตล์พร้อมผู้บริหารภาครัฐและเอกชนเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่13ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาประกอบด้วย4กิจกรรมสำคัญได้แก่การเปิดมุมมองตลาดผ่านงานแสดงสินค้าและเยี่ยมชม Thailand Pavilion ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อผู้นำเข้าและห้างค้าปลีกจากฮ่องกงและจีนกว่า60รายซึ่งก่อให้เกิดการซื้อขายภายในงานกว่า100ล้านบาทและคาดว่าจะมีมูลค่ารวมกว่า350ล้านบาทภายใน1ปีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยอีกว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SME รองรับ FTA ฉบับใหม่กับกลุ่มประเทศ EFTA ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคม2570มุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงลึกการจัดเวิร์คช็อปบูตแคมป์แบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เคยทำการค้ากับยุโรปและเน้นย้ำเรื่องการเตรียมเอกสารสำหรับการใช้สิทธิ์ครั้งแรกควบคู่กับการนำผู้ประกอบการในโครงการ Boost Up SME กว่า60รายเดินทางเจาะตลาดอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์เพื่อผลักดันการใช้สิทธิ์ FTA อย่างเป็นรูปธรรมพาณิชย์คาดนาครายงาน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในวันนี้ที่เตือนว่าการจัดการเลือกตั้งในช่วงที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอยู่ถือเป็นสิ่งที่อันตรายเกินไปและอาจทำให้เกิด ปัญหาเกิดขึ้นยูเครนเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองพร้อมเน้นย้ำว่าประชาชนกับกองทัพยูเครนควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่ควรเกิดความแตกแยกภายในประเทศความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายนิโคลายเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศอีกครั้งซึ่งยูเครนยังคงอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนในปี2565ที่กำหนดห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงครามสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิสราเอลได้แจ้งต่อทางการสหรัฐว่าตุรกีกำลังเตรียมส่งระบบเรดาร์และอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศไปติดตั้งที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียซึ่งฐานทัพอากาศแห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองทัพอิสราเอลเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าการที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีฐานทัพอากาศดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ตุรกีเข้ามาสร้างฐานที่มั่นในประเทศซีเรียและก่อภัยคุกคามที่อันตรายต่อความมั่นคงของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพอินเดียในวันนี้ที่ยืนยันว่าหน่วยยามฝั่งของกองทัพอินเดียยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาลูกเรือจำนวน22คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือพาณิชย์ติดธงปานามาที่มีชื่อว่า MV Ocean Winter ประสบเหตุล่มบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของอินเดียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีลูกเรือ2คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันหน่วยยามฝั่งของอินเดียกล่าวว่าเรือพาณิชย์ลำนี้บรรทุกลูกเรือทั้งหมด24คนในจำนวนนี้เป็นชาวจีน20คนชาวเมียนมา3คนและชาวบังกลาเทศอีก1คนอย่างไรก็ตามหน่วยงานยามฝั่งของอินเดียยังไม่ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้เรือลำดังกล่าวล่มต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันอีสปอร์ตรายการ FIFA E-Continental Championship 2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหาตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขัน FIFA E-World Cup 2026ในเกม E-Football Mobile วันสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติจอร์แดนด้วยสกอร์รวม1ประตูต่อ0ซึ่งจากผลงานดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยในประเภทโมบายคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่การแข่งขันFIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและการถ่ายทอดสดได้ที่เว็บไซต์ fifa.gg Golf LPGA Tour รายการ KPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาหลังจบรอบ3โปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำเพิ่ม3อันเดอร์พา67สกอร์รวม9อันเดอร์พา201รั้งอันดับ10ร่วมขณะที่ผู้นำเป็นของมิยูยามาชิตะที่สกอร์รวม19อันเดอร์พา191นำห่างอันดับ2ร่วมอย่างจีน่าคิมโปรชาวอเมริกันและยูริโยชิดะนักกอล์ฟเพื่อนร่วมชาติที่6สโตรกการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026 World Master Athletic Championship แทกูที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง3กันยายนในประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ 70-74 ปีป้าปานสมสง่าบุญนอกเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 15.61 วินาทีคว้าแชมป์โลกไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการทำลายสถิติโลกอีกด้วยส่วนที่2เป็นของริต้าแฮมสกอนจากสหรัฐอเมริกาสถิติ 16.21 วินาทีและอันดับ3ตกเป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันที่ 18.27 วินาทีการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสมรายการ100 Plus Thai Tennis League 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่5ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยมีแทมมี่แทมมารีนธนสุการอดีตเทนนิสทีมชาติไทยและอดีตมืออันดับ19ของโลกเป็นผู้จัดการแข่งขันโดยในวันแรกเป็นการแข่งขันประเภทถ้วย B มี7ทีมแบ่งเป็น2สายแข่งขันแบบพบกันหมดก่อนคัดทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3ผลปรากฏว่าทีม A 21ชนะรวด3นัดในรอบแบ่งกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับรถไฟกรีนแชมป์เก่า โดยรอบชิงชนะเลิศรถไฟกีนออกนำก่อน2-0คู่แต่ A21 เร่งเครื่องเก็บชัย5คู่รวดพลิกกลับมาเอาชนะ5-2คู่คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทขณะที่รถไฟกรีนรองแชมป์รับ 40,000 บาทส่วนอันดับ3เป็นของ RBST โปโลคลับที่เอาชนะบาหลีไฮบีด้วยสกอร์รวม5-2คู่รับเงินรางวัล 20,000 บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของสนามกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีมาตรฐานสามารถรองรับการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมซึ่งสามารถดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่สร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเตือนนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ที่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และปฏิบัติตามกฎของฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงกฎหมายของประเทศเจ้าภาพอย่างเคร่งครัดซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประสานสมาคมกีฬาต่างๆกำชับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ไม่ให้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทหรือเผยแพร่ภาพวิดีโอและการถ่ายทอดสดที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันรวมถึงเนื้อหาที่ไม่สร้างสรรค์หรือไม่ให้เกียรติประเทศเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่เข้มงวดและขอให้นักกีฬาหลีกเลี่ยงการตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะข้อความเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและมุ่งสมาธิกับการแข่งขันเป็นสำคัญที่สุดปุริมภัสสรการรายงาน
10: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
13: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ย

วินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เรายังติดตามโลกที่อันปั่นป่วนผันผวนอย่างยิ่งขณะเดียวกันจีนกับไทยก็มีประเด็นที่ควรจะคิดว่าเอ๊ะเราจะบริหารความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนอย่างไรบ้างต้องชวนคุณวิกรมมาช่วยวิเคราะห์ให้มันลุ่มลึกให้มันกว้างขวางให้คนไทยเราได้ช่วยกันคิดเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณธวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเอางั้นเรามีมาตั้งแต่สมัยไหนถึงสมัยไหนเนี่ยแล้ววันนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดผมถามแม้กระทั่งคนรัสเซียผมถามแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นผมเนี่ยเคยขับรถไปอยู่ในที่รัสเซียนะคุณวิชัยรู้ไหมว่าในไซบีเรียเนี่ยผมถามนายใครเคยมาประเทศไทยบ้างครึ่งห้องยกมือกันหมดเขาเคยมาเมืองไทยครึ่งห้องประชุมครึ่งห้องประชุมแล้วผมก็ถามเขาบอกนายใครอยากจะไปเมืองไทยบ้างเขายกมือกันทั้งห้องเลย
0: เอ้
1: าคนจีนก็เหมือนกันผมถามคนจีนเนี่ยผมถามเขานะเฮ้ยคนจีนเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าโอ้มาเมืองไทยแล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนบ้านเขา ตอนนี้ผมถามคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยมา 20-30 ปีนะหรือ10ปีหรือ6ปีขึ้นไปนะพวกนี้กลับบ้านไปแล้วเจ็บคอหมดเลย
0: เจ็บคอเป็นยังไง
1: ไอ
0: ด้วยอ
1: ่ะแล้วก็เป็นไข้ไม่สบายเอ้าผมถามว่าเอ้าหรือเป็นคนจีนแท้ๆหรือมาเมืองไทยแล้วหรือกลับไปทำไมหรือเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเขากลับไปประเทศจีนแล้วเนี่ยมลภาวะมลพิษมันเยอะทุกครั้งเขาก็จะเจ็บคอแล้วเวลาเจ็บคอเสร็จเขาก็ต้องรีบเพ่นกลับมานะปรากฏว่าหายโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอ
0: เออเว้ย
1: ประเทศไทยนี่ดีนะตอนสมัยผมอ๋อนี่ผมอยู่ไต้หวันน่ะผมนี่ไปอยู่ไต้หวันแต่เป็นฮ่องกงฟุต
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: ก็เพราะเชื้อในไต้หวันมันเยอะไงแล้วมันชื้นแต่พอกลับมาเมืองไทยนะไอ้ฮ่องกงฟุตนี่หายเป็นไทยฟุตเรียบร้อย
0: ไทยฟุตนี่เป็นยังไงมีโรค
1: ก็เนี่ยเราไม่มีปัญหาเลยไงฉะนั้นผมถึงบอกว่าเออเราเมื่อเรามีพื้นฐานอย่างนี้เราทำไมจะมีไอ้เรื่องไอ้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปทะเลาะกับรปภ.ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่กับไอ้แฟนคลับของไอ้ดารา20-30คนที่วิ่งกรูกันเหมือนกับพึ่งนางพญาไปไหนก็จะต้องมีพึ่งไอ้นั่นตามกันอย่างนั้นทำไมเราเอาไอ้เหล็กเล็กน้อยๆเราทำไมไม่ดูภาพใหญ่เราดูเรื่องเล็กเรื่องน้อยๆนะแน่นอนทั้งฝ่ายของทางทูตจีนเขาที่นี่เขาก็ออกมาบอกว่าเออเขาก็อยากให้คนของเขาเนี่ยปฏิบัติตามนี้นะแต่ขอให้คนของเขาเนี่ยทำไมอ่ะทำตัวดีๆด้วยแล้วก็ขอให้ประเทศไทยให้เกียรติเขาด้วย อะไรอย่างนี้ก็เป็นการพูดแบบตักเตือนใช่ไหมนะคราวนี้การที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วกลายมาเป็นเรื่องที่เรามีประวัติศาสตร์มาตั้ง900ปีแล้วมาขัดแย้งกันจากไอ้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมันอาจจะทำไมวันนั้นมันซดเหมาไถหรือมันทำอะไรมาหรือมันเกิดมีฮอร์โมนสูงมันก็อารมณ์เสียคนเรานี่อารมณ์มันก็ทำไมอ่ะมันขึ้นลงโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยฮอร์โมนมันสูงใช่ไหมฉะนั้นเราไปเอาไอ้พวกนั้นมาแล้วก็จะมาทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างสองสังคมเนี่ยจากไอ้เด็กเพิ่งแค่สิบยี่สิบคนและพวกนี้มันก็เป็นวัยรุ่นมันไม่ได้คิดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของประเทศแต่มันเอาตัวเขาเป็นเกณฑ์เนี่ยไอเด็กที่ไปทะเลาะกับรปภ.ก็อาจจะเป็นคนอารมณ์ร้าย
0: อ
1: ารมณ์ไม่ดีหรือไอเด็กที่วัยรุ่นที่มันไม่ได้มองอะไรมันก็จะเอาแต่ไอแฟนเป็นแฟนคลับของดาราเอาไอพวกเนี้ยใช่ไหมมาเป็นข้อขัดแย้งทำอะไรในเมื่อเราเนี่ยเรามีความลึกซึ้งในแง่ของทำไมวัฒนธรรมชนชาตินะประวัติศาสตร์ อะไรต่ออะไรที่จริงผมมองไปว่าวันนี้ผมเห็นกระแสผมเห็นอะไรต่ออะไรนะคือเราเอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ
2: ่
1: อะเอาง่ายๆใช่หรือไม่ทำไมไม่เอาไอ้เรื่องนะใหญ่ให้มันเป็นเรื่องเล็ก
2: ยัง
1: ผมเนี่ยผมเห็นนะอย่างกับจีนเทาเอ้าคุณพิชัยดูจีนเทาก็ถามว่าไอ้จีนเทาเนี่ยมันเป็นอะไรก็มันเป็นพวกห่วยๆอยู่ในประเทศจีนที่โดนรัฐบาลจีนตื้
2: ม
1: ใช่ไหมไอ้พวกนี้มันอยู่ประเทศจีนไม่ได้เพราะนิสัยมันห่วยคราวนี้เอาคนห่วยๆมาเมืองไทยมันก็ห่วยห่วยถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็มาจัดการเอามาจัดการยังไงทำไมเราไม่ทำหน่วยงานนะที่มาจัดการไอ้คนจีนห่วยห่วยกับรัฐบาลจีนน่ะเราเคยคุยกันมีอยู่สองหน่วยหน่วยหนึ่งก็ที่หน้าประตูที่สนามบินเราเอาซอฟต์แวร์ของไอ้พวกแบ็คลิสของจีนเนี่ยเอ้ยลือมาลือกับอ้วเนี่ยมาทำร่วมมือกันอยู่ที่หน้าบ้านได้ไหมก่อนที่ไอ้พวกจีนนี่จะเข้ามาลือขอรูปหน้าข้อมูลอะไรทุกอย่างที่ลือมีข้อมูลอยู่ในประเทศจีนเนี่ยเอามาให้ศุลกากรที่เข้ามาเนี่ยเปิดหน้าปุ๊บดูม่านตาปั๊บแล้วก็เปิดไอ้พาสปอร์ตปุ๊บไอ้คนนี
2: ้
1: จังซันหลี่ซื่ออะไรก็แล้วแต่เราก็ทำไมเฮ้ยมาหรือมาเข้าไปที่ห้องนู้นไปให้เจ้าหน้าที่จีนใช่ไหมที่เขาแต่งตัวแบบแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องยูนิฟอร์มก็ได้ถามเขาเช็คเขาถ้าเกิดเป็นจีนนะที่มันห่วยจริงก็หรือไม่ต้องเข้ามาหรือทำไมนั่งเครื่องบินกลับไปกับเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ร่วมมือที่หนึ่งเรากันคนห่วยตั้งแต่ที่หน้าประตู
2: mm-hmm. อ
1: ันที่สองเราเนี่ยนะกรมศุล
2: mm-hmm.
1: กองตรวจคนเข้าเมือง
2: mm-hmm.
1: จีนกับไทยนี่จอยกันเป็นยูนิตยูนิตที่จะต้องมาทำไมเช็คลิสต์ไอ้ที่มันอยู่ในเมืองไทยแล้วก็คอยดูว่าไอ้ตรงไหนมันมีไอ้คนจีนเทางี้ไป mm-hmm. หน่วยนี้ปึ๊ดไปร่วมมือกับตำรวจถ้าอย่างนี้เนี่ยไอ้คนห่วยๆในประเทศจีนที่มันมาในเมืองไทยเนี่ยจะน้อยลงไหมอย่าหยุดว่าไง
0: ใช่แล้วสกัดกั้นเพราะว่าข้อมูลจีนมีแล้วนี่ว่าคนไหนในบัญชีดำแบล็คลิสต์ใช่ไหม
1: แล้ววันนี้เรา
0: ข้อมูลเสริมสกัดกั้นก็ไปบล็อกที่สนามบินเนาะ
1: แล้ววันนี้นะถ้าเราจับได้ตรงไหนมีลักษณะเป็นจีนเทานะไอ้หน่วยเนี้ยที่เราจะเป็นจอยเวนเจอร์ระหว่างนะภาครัฐไทยจะเป็นตำรวจจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองกับจีนทำยูนิตนี้มาเป็นอะไรไทยชไนนีสแมเนจเ
2: ม
1: นต์ที
2: ม
1: ไม่ต้องไปดุเดือดไทยชไนนีสแมเนจเ
2: ม
1: นต์ทีมแล้วไอ้แมเนจเ
2: ม
1: นต์ทีมนี้ก็ดูแลทั้งหมดเลยในประเทศไทยเราไปดูที่ว่าเอ๊ะทำไมที่สิงคโปร์ไม่เห็นมีปัญหาอย่างเราเลย
0: ก็ทำยังไง
1: หนึ่งพวกข้าราชการสิงคโปร์นะเขาเข้มงวดสองเนี่ยพวกนี้เขาไม่รับนะพวกเงิน
0: ไม่รับสินบน
1: ซื้อไม่ได้
0: ไม่รับ
1: ซื้อไม่ได้
0: แล้วกำลังคุณวิกรมบอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยรับสินบนอย่างนั้นเหรอ
1: เอ้ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันมั่งคุณชัยลองพูดมาสักที่หนึ่งสิในประเทศไทยทั้งประเทศเอ้าแฟนคลับก็ได้ลองเขียนกฎเข้ามาในนี่ว่าในประเทศไทยที่นี่วัดนี้อาสมนี้ไม่มีคอร์รัปชันลองเขียนมาให้หน่อยที่เดี๋ยวในคอมเมนต์ของเรา
0: ใช่ไหมจะบอกว่าไม่มีหน่วยงานส่วนไหนของสังคมไทยที่ไม่มีคอร์รัปชันเลยนะกล่าวหากันนะนี่กล่าวหากันร้ายแรงนะเนี่ย
1: ก็เนี่ยทำไม GDP เราตอนนี้โตแค่ 1% กว่าล่ะ
0: อะไรคอร์รัปชันล่ะ
1: ใช่สิอันนี้เอ้าทำไมที่อื่นเขาโตเอาเพราะเขาเข้มงวดเขาจับไงคุณวิชัยลองคิดดูสีจิ้งผิงที่เคยบอกว่าไหนข้าราชการไหนที่ไปอยู่ต่างประเทศส่งลูกส่งเมียไปอยู่ต่างประเทศแล้วมีทรัพย์สินอยู่ต่างประเทศต้องมาลงทะเบียนถ้าไม่ลงทะเบียน แล้วเขาจับได้หรือเข้าคุกรู้ชัยรู้ไหมว่าเ
0: งินเงินรั่วไหลออกไปเหรอหรือว่าเงินคอร์รัปชันแล้วก็โอนให้ครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศแล้วเอาเงินโอนนี่ส่งให้ครอบครัวตัวเองเหรอ
1: ใช่ใช่เอ้าคราวที่แล้วเนี่ยเฉพาะงานนี้นะหนึ่งคนที่ตอบไม่ได้ว่าไอ้ที่ตัวเองเนี่ยมีบ้านนะมีอพาร์ตเมนต์ไปลงทุนซื้อหุ้นนะแล้วก็ไปซื้ออะไรต่ออะไรพวกนั้นที่เป็นข้าราชการนะเขาตอบไม่ได้ว่าเงินเนี่ยมาจากไหน
0: ตอบไม่ได้ก็ต้องถือว่าผิดยืมพิสูจน์ได้ก็คือเงินที่อธิบายไม่ได้ที่มาที่ไปไม่ได้คือยูโก
1: มฉะนั้นไอ้พวกนี้หนึ่งช็อตนะเข้าคุก
0: อ
1: ีกช็อตหนึ่งก็คือว่าโอ้เขาก็บอกว่าครับเงินเนี่ยผมได้จากนายกนายข
0: ออ
1: ันนี้ชุดสองพอดีที่ผมเคยคุยกับผมมีเพื่อนไงก็คือชุดสองนี่แหละเขาก็เป็นข้าราชการเหมือนกันแต่เขาต้องการได้งานเขาก็เอาเงินไปให้อีกข้าราชการหนึ่งฉะนั้นคนนี้พอถูกพาดพิงเสร็จปั๊บก็ถูกมาทำไมเอ่ยไหนหรือมาเข้ามาว่าจะต้องมาหาข้อมูลจากหรือปรากฏไว้หมอนี่ก็ยอมรับครับผมได้ให้เงินตรงนี้ไปฉะนั้นไอ้โทษที่จะหนักก็ลดลงมาติดไป6ปีคุณวิชัยคิดว่าเอาสูตรนี้มาทำที่เมืองไทยเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราจะหมดข้าราชการไปสักกี่คน
0: เกินครึ่ง
1: เอางี้หมายความว่าไงนี่ดูถูกคนนี้ด้วย
0: ก็ผมเชื่อคุณวิกรมว่ามีจุดไหนที่ไม่มีกูแต่ผมเคยคุยกับเพื่อนธุรกิจที่คุณวิกรมรู้จักดีนะแกบอกว่าอย่างไรแล้วไหมไอ้คอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นมันช่วยให้ธุรกิจมันเดินไปได้ก็มีนะนักธุรกิจไทยที่คิดอย่างไรก็มีนะมันคอร์รัปชันมันต้องมีเพราะมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นไม่จริงหร
1: อก็เราคิดอย่างนี้ประเทศเราถึงเป็นอย่างนี้ไงคนหนึ่งคุณวิชัยไปคิดไปพูดกับคน
0: กับเพื่อนนักธุรกิจคุณวิกรมนะเรื่องนี้เขามีคน
1: คิดนี่เพื่อนไอ้เพื่อนผมก็บอกไอ้เพื่อนผมคนหนึ่งนะบอกว่าไอ้คนนี้เนี่ยมีนักการเมืองในอดีตนะที่คอร์รัปชันเยอะนะประมาณ2คนรวมกันเนี่ยก็เท่ากับเขาคนหนึ่ง
0: เดี๋ยว
1: คุณชัยผมถามนี่ว่าวันเนี้ยถ้าคุยเรื่องนี้ไปถามว่าเอ๊ะสิงคโปร์หรือที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันบ้างคนสิงคโปร์จะตอบค่อนข้างจะมั่นใจแล้วไปถามคนจีนสิไปถามคนญี่ปุ่นสิไปถามคนเกาหลีสิเขาจะตอบว่าโอ้มีตรงนี้ตรงนี้ยังมียังมียังมีแต่ประเทศไทยผมถามคุณวิชัยว่าที่ไหนมีบ้างเอ้าคุณวิชัยนี่ในฐานะที
0: ่ที่ไหนไม่มี
1: ที่ไหนไม่มีบ้างที่ไหนไม่มีบ้างคุณวิชัยนี่นะคนจีนเขาบอกว่าลื้อกินเกลือมานะมากกว่าบางคนที่กินข้าวนี่หลายสิบเท่าคุณวิชัยนี่ต้องรู้มากกว่าคนอื่นเพราะว่ากินเกลือมามากกว่าคนอื่นแม้กระทั่งผมนะคุณวิชัยนี่กินเกลือมามากกว่าผมอีกนะ
0: ไม่จริงมันเค็มมันกินไม่ได้มาก
1: เฮ้ยก็อย่างน้อยก็ต้องกินแหละทำไมจะไปกินจืดๆได้ไงสะสมมาเอางี้วันนี้เห็นไหมว่าเอาง่าย
0: ๆ
1: ถ้าเราเห็นเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เอาไอ้ตรงนี้มาย้อนสอนกลับไปทำไมไม่เอาไอ้ปัญหาตรงนี้อย่าให้เป็นปัญหาที่ไอ้จีนห่วยมาสร้างปัญหาให้กับสังคมไทยอีกล่ะถ้าเกิดคนจีนเนี่ยมาเมืองไทยนะมีแต่คนดีดีดีเหมือนคนจีนที่อยู่ในประเทศเขาอ่ะใช่ไหมแล้วคนไม่ดีเนี่ยเราให้รัฐบาลเขาเอากลับไปไอ้เรื่องของเขาเขาจะบริหารยังไงมันเรื่องของเขาแต่ถ้าลื้อมาทำเมืองไทยหรือเป็นคนจีนแล้วรัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องมานั่นไอ้นู่นไอ้นี่ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปออกมาแล้วเดี๋ยวมีเสียงควนครางฮะอันนี้ทำให้ทำไมเอ่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับแม่สื่อแล้วสื่อต่างๆในประเทศจีนเนี่ยคราวที่แล้วเขามีไอ้ดาราคนหนึ่งจำได้ไหมที่ไปพม่าถูกหลอกไปพม่าค คนจีนเขาก็ไปลงข่าวเลยนะบอกว่าเนี่ยไอ้ดาราคนนี้มาเมืองไทยแล้วมันเกิดความไม่ปลอดภัยแล้วมันถูกจับไปพม่าเออผมบอกเฮ้ยรู้ไหมว่าไอ้คนดาราคนนี้เนี่ยมันมาเมืองไทยเนี่ยมันมาเพราะใคร
3: มาเพราะใครเออ
1: ใครพามันมาเออนะก็คนจีนหลอกมันแล้วถามว่าที่มันไปพม่าได้เพราะใครก็เพราะไอ้คนจีนพาไปพม่าแล้วไอ้คนที่อยู่ในพม่าตื้มไอ้ดาราคนนี้ถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า
3: ไม่ใช่
1: ก็เป็นคนจีน
3: จีนหลอกจีนเอง
1: เออแต่เวลานักข่าวเขาไปเขียนในประเทศจีนเขาบอกว่าเฮ้ยคนจีนจะมาเที่ยวในเมืองไทยนี่ไม่ปลอดภัยทำไมเราไม่เอาไอ้พวกเนี้ยให้คนที่จีนให้รัฐบาลจีนที่เขามืออาชีพมาร่วมกับเราบริหารงานกันแล้วจัดการทั้งหมดเลยนะไอ้หน้าร้านเป็นอะไรหลังร้านเป็นอะไรไม่มีรูปหน้าปะจมูกปัญหาของเราก็คือว่าพอเราไปจับไอ้พวกนี้เสร็จไอ้พวกนี้ยัดเงิน
3: เป็น
1: จำนวนเป็นเยอะๆที่ข้าราชการไทยซึ่งอาจจะบอกว่าอ้วรับเงินเดือนไม่เยอะอ้วมีโอกาสที่จะ
3: ไม่พอกิน
1: ทำไมอ้วจะมีโอกาสที่จะหยิบฉวยเงินก้อนนี
3: ้
1: เอาอันนี้ก็โครงสร้างของข้าราชการไทยแล้วโครงสร้างของราชการจีนเขาก็จะมาช่วยเราได้เพราะคนจีนเป็นแบบนี้แล้วเมื่อจัดเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะมีปัญหาอะไรอย่างที่นั่นนะให้หน่วยเนี้ยที่เป็นหน่วยของไทยกับจีนเนี่ยเป็นผู้แถลงข่าวพวกเราเนี่ยโอ้โหแถลงกันเยอะเหลือเกินโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเห็นไหมให้หน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือนะของไทยกับจีนเป็นคนแถลงข่าวเอาข้อมูลมาเอาอะไรมาคุณวิชัยคิดว่าอย่างเนี้ยปัญหาความขัดแย้งปัญหาที่เราไม่พอใจซึ่งกันและกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะลดน้อยลงไหม
3: มันสามารถบริหารได้ให้ลดน้อยถอยลง
1: ใช่ถ้าลดน้อยถอยลงแล้วมันก็ดีไหมสำหรับประเทศเราที่คบกันมาตั้ง900ปีแล้ว
3: ใช่ซึ่งท่านคุณวิกรมเคยคุยกับท่านทูตจีนประจำประเทศไทยไหมเรื่องนี้ท่านทูตว่าย
1: ังไม่เคยผมเคยพบท่านทูตนี่มาสัก2ครั้งมั้งก็ไม่ได้เคยผมเนี่ยคิดว่าอันนี้นะรายการของเราเนี่ยเป็นคอนซัลท์นะเป็นรายการคอนซัลท์วันนี้เราก็เอาไอ้เรื่องที่เรากำลังเกิดขึ้นเนี่ยย้อนอดีตแล้วก็มองมาจุดปัจจุบันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมในอดีตเราไม่มีปัญหาแล้วเราทำไมมาจะมีปัญหากับไอ้เด็กเล็กๆเป็นวัยรุ่นใช่ไหมไอ้พวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศจีนทั้งหมด
3: น่าใช
1: ่วันนี้เราจะไปซีเรียสกับตรงนี้เขาเอาแล้วไม่ดูเด็กไทยอ่ะเด็กไทยเนี่ยไปที่ประเทศอื่นๆเนี่ยไปฟอร์มเยอะโสโอหังเยอะยิงเยอะยิงเยอะแยะเลยเด็กไทยอ่ะไปดูชาวบ้านเขาไอ้นี่มันจนกว่าอ้วไอ้นี่มันห่วยกว่าอ้วแล้วดูนะอย่าไปเที่ยวประเทศที่มันยากจนนะคนไทยก็แต่งตัวอย่างกับไปนิวยอร์กอย่างเงี้ยใส่รองเท้าส้นสูงนะแต่งตัวแล้วก็ใส่แว่นตาดำไปพวกอย่างกับตะกะแตนตาตะกะแตนเห็นไหม
3: เออ
1: เราทำเป็นเดียนอย่างนั้นเดียนอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้ไปประเทศยากจนเนี่ยทำไมจะต้องทำตัวแบบนั้นทำไมต้องทำตนเป็นคนดูถูกผมว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยนะจะหาคนรวยๆไม่มีอ่ะน้อยมากแต่ทำไมจะต้องไปข่มเขาด้วยความรู้สึกว่าโอ้ฉันแต่งตัวได้สวยกว่าเขานะอย่างนี้เป็นต้นเราก็เหมือนกันนะใช่ไหมเราปฏิบัติกับทุกคนดีคนจีนก็ปฏิบัติดีแล้วทำหน่วยนี้ขึ้นมาคุณวิชัยคิดว่าหน่วยนี้มีอะไรไม่ดีบ้างถ้าทำได้
3: ถ้าประสานได้เนี่ยทำได้แน่นอนแล้วก็อยู่ที่ว่าการเอาจริงเอาจังนั้นเนี่ยมันจะอยู่กระทรวงไหนทุกวันนี้ประเทศไทยเราปัญหาคือแต่ละกระทรวงมันบริหารแบบไซโลมันต้องวิธีการรัฐบาลไทยจะทำยังไงถึงจะเกิดผลได้อย่างจริงจัง
1: เห็นไหม แล้ววันนี้ถามว่ามันเป็นไปมีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บ้างถ้าเรามีเป้าแล้วเราไปคิดถึงเหตุผลแล้วคิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในตอนหลังเราแล้วก็จัดทีมงานมาแล้วมันมีแค่สองหน่วยได้มั้งสามหน่วยเต็มที
3: ่
1: กรมศุลตำรวจกับทางจีนเขาส่งมาหน่วยหนึ่งเห็นไหมสามกลุ่มสามขาแล้วสามขาเนี่ยทำเรื่องเนี้ยแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเรื่องต่อไปเรื่องแถลงข่าวว่ามีจับที่นั่นได้ทำอะไรที่นี่ได้ให้หน่วยเนี้ยเป็นคนแถลงข่าวอะไรที่เกี่ยวกับจีนจีนทั้งหลายแหล
3: ่
1: เป็นกู๊ดไอเดียนะผมเนี่ยเป็นนั่งเทียนมาตั้งหลายวันนะคุณวิชัยหลังจากที่เห็น
3: วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งว่าหาทางออกเรื่องบริหารความสัมพันธ์ไทยจีนอย่างไรไม่ให้เรื่องเล็กเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ปราบอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังด้วยใช่ไหม
1: ผมว่ามีเรื่องนึงนะเรื่องสุดท้ายคุณวิชัยเราต้องเข้าใจนะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะเขาไม่ได้เป็นแบบเราฉะนั้นคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาถูกฝึกมาให้เป็นคอมมิวนิสต์โดยความคิดฉะนั้นเวลาที่เขาพูดจาหรือเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะจริงจังนะคุณที่เห็นไหมเขาจะไม่ค่อยยิ้มนี่ก็คือสังคมนี่ก็คือระบบของประเทศจีนฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขานะแล้วโดยเฉพาะไอ้จีนรุ่นใหม่นี่ก็เป็นอีกแบบอ่ะเป็นคอมมิวนิสต์รุ่นใหม
3: ่ทำไมเขาเป็นอย่างไรต่างกับคอมมิวนิสต์รุ่นเก่ายังไง
1: พวกนี้ก็จะแอคทีฟไลฟ์ลี่คือพวกนี้มันเป็นเด็กที่อยู่ในสายอ่ะในสายพวกโซเชียลมีเดียฉะนั้นพวกนี้เขาจะไปกันเร็วนะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ดีไม่ถูกเรื่องอะไรปั๊บเนี่ยไอ้พวกนี้เขาก็จะถ่ายวิดีโอแล้วจะส่งกันโอ้โหเร็วกว่าเมืองไทยนี่หลายเท่าเลยแหละฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติกับเขาโดยนี้นะกับเอาคนที่เป็นข้าราชการจีนเจ้าหน้าที่จีนไปปฏิบัติต่อเขาอะมันจะลดความรู้สึกเห็นไหมอย่างกับรปภเราก็ดีอะไรเราก็ดีวันนั้นเห็นไหมเราแค่ไม่ให้เขาเข้าเครื่องบินเขาก็โวยวายแล้วว่าทำไมไม่มีสิทธิ์นั่งเครื่องบินอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรต่อแล้วถ้าจะเป็นเจ้าหน้าที่จีนทำล่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รัฐบาลจีนส่งมาคุณรุชัยคิดว่าพวกนี้เขาจะมาพูดเขียนอะไรที่มันเหมือนกับปัจจุบันว่าเราไปอะไรไปไม่ความเป็นมีไม่มีความเป็นธรรมอะไรอย่างนั้นไหมล่ะ
3: ไม่
1: แล้วการบริหารแบบนี้เป็นเรื่องที่เราทำได้ไม่ยากนะคุณวิชัยใช่ไหม
3: อันนี้จะไปถึงปราบเรื่องจีนเทาเรื่องที่เข้ามาจีนไป
1: สแกมเมอร์
3: รวมไปถึงประเภทเอาเด็กสัญชาติต่างด้าวมา
1: ใช่ทุกอย่างนั่นแหละให้เขาไปดูแลเพราะเขาเป็นคนจีนเขาจะรู้จักนิสัยเขาจะสามารถทำอะไรได้ดีได้เหมาะสมและที่ดีที่สุดก็คือว่าพอเขาเห็นว่าไอ้หมอนี่มีปัญหาเนี่ยเขาก็เชิญกับประเทศเขาพอเชิญกับประเทศเขาก็ไม่เกี่ยวกับไทยแล้วไง
3: ไม่เกี่ยวแล้วนะ
1: ถ้ายังปล่อยให้เข้าคุกไทยอะไรไทยคุยกันกับใบรู้เรื่องแล้วก็แล้วทำไมเราเรื่องอะไรต้องไปบริหารคนจีนด้วยคนไทยใช่ไหมแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลจีนเขาก็ชอบยินดีเขาก็จะได้จับไอ้คนจีนที่มันห่วยๆแล้วมันก็หนีมาจากเมืองจีนน่ะได้คุณวิชัยคิดว่าแบบนี้นี่จีนก็ดีไทยก็ดีประชาชนคนไทยก็จะสบายใจขึ้น
3: ได้แล้วก็จะสามารถสกัดกั้นไอ้สแกมเมอร์ไอ้พวกโจรข้ามชาติซึ่งก็จะทำให้ความสัมพันธ์นี่ราบรื่นใช่ไหมจีนกับไทยไม่มี
1: ถ้าเราบริหารแบบนี้นี่แหละคือการบริหารที่จะนำไปสู่เขาเรียกว่าออวินไง
3: ถูกต้องเลยครับฉะนั้นนี่คือโลกเปลี่ยนสีวันนี้ที่เสนอวิธีการบริหารความสัมพันธ์ไทยจีนที่ได้ผลทางด้านปฏิบัติและ ยั่งยืนด้วยครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ
4: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆแปะเจี๊ย
10: ป้ายโต๊ะ
9: สวย
10: สินน้ำใจ
9: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
10: ค่าหัวคิว
9: เงินผ่อน
10: ค่ารับรองและของขวัญ
9: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
10: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
9: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องแม้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าได้รับรายงานสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและได้หารือกับแม่ทัพภาคที่4เพื่อประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติการนำผู้กระทำผิดกฎหมายมาดำเนินคดีทั้งการตรวจค้นยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรวมถึงปราบปรามยาเสพติดและของเถื่อนในช่วงหลังได้ดำเนินการอย่างเต็มที่จึงทำให้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามและเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ทำให้รัฐบาลท้อถอยหรือเปลี่ยนแนวทางการทำงานแต่ยังคงเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่อไปส่วนข้อสังเกตเกี่ยวกับการข่าวที่ไม่สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้ายืนยันว่าการข่าวมีอยู่ตลอดหากพิจารณาจากรูปแบบเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานเหตุการณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีลักษณะมุ่งหมายต่อชีวิตแต่เป็นการก่อกวนสร้างสถานการณ์และส่งสัญญาณเพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมารัฐบาลยังคงมีความพยายามในการเจรจาอยู่แต่เห็นว่าระหว่างกระบวนการเจรจาไม่ควรมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหากอีกฝ่ายยังก่อเหตุต้องแยกส่วนกันโดยเจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการปกป้องประชาชนบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดเข้ามาสร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแถลงเหตุรุนแรง38เหตุการณ์เร่งดูแลประชาชนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวกรณีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ชั้น4อาคารเฉลิมราษฎร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวแสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภาพรวมเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงรวม38เหตุการณ์4รูปแบบทรัพย์สินเสียหายประกอบด้วยที่ทำการอบต4แห่งรถยนต์ราชการ5คันรถยนต์เอกชน4คันรถบรรทุกรถแบ็คโฮและรถโบสถ์18คันโรงงานรับซื้อไม้ยาง1แห่งและบ้านเรือนประชาชน2หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3รายพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมกันนี้ได้นำนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและแม่ทัพภาคที่4มาสู่การปฏิบัติให้ทั้ง3ฝ่ายในพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ทั้งการปราบปรามยาเสพติดและการคุ้มครองประชาชนผ่านชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.หากประชาชนพบเหตุผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยเฉพาะการสัญจรและการเดินทางด้วยรถไฟย้ำว่าจังหวัดจะเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินโดยเร็วที่สุดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: กระทรวงคมนาคมยืนยันโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเริ่มสร้างปลายปีนี้และจะแล้วเสร็จในปี2572
13: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางถึงเกาะลันตาน้อยระยะทาง 2.527 กิโลเมตรวงเงิน 1,854 ล้านบาทนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวจะลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคมนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี2569พร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดให้โครงการแล้วเสร็จภายในปี2572วาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

เทวาลงมาอีกแต่ตอนนี้ก็คงจะไม่ได้เพราะว่ามันก็คลึมไปทั่วหมดเลยทั้งในภาคกลางนี้ด้วยก็วันนี้ที่บ้านก็ได้มีเวลาตัดต้นไม้ไม่ใช่ตัดต้นไม้ตัดหญ้าก็ก่อนที่ฝนจะตกลงมาก็ต้องเล่นเอาว่าเหงื่อปูดโปนเลยเพราะว่ามันร้อนมากๆมันอ้าวแล้วก็ความรู้สึกเราเป็นฮีทสโตรกหรือเปล่าแล้วก็รีบเร่งตัดหญ้าแล้วก็เก็บกวาดใบไม้เพราะว่ามีเวลาเพียงช่วงบ่ายจนถึงค่ำอันนี้แหละครับแล้วก็พอฝนตกก็เปียกๆแช่ๆอยู่จนกว่าจะอาบน้ำมาช่วงค่ำแล้วก็พาเจ้าตัวเล็ก2ตัวไปหยอดวัคซีนก็โหมีความรู้สึกว่าถ้าเราเปียกๆแล้วก็มีเหงื่อเนี่ยมันกินตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะโสภาเลยอาบน้ำนี่แบบค่อยยันชั่วขึ้นมาเนี่ยก็เลยนึกถึงว่าโอ้โหแล้วคนที่เขาอยู่ในภาคกลางที่มีโคลนน้ำท่วมแล้วก็พัดพาไปกว่าจะได้เข้าไปสู่บ้านเรือนอาศัยแล้วก็กำลังเก็บกวาดล้างบ้านกันอยู่กว่าจะอาบท่าหรือว่าท้องน้ำห้องท่าอาจจะไม่สะดวกที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หลังจากการฟื้นฟูแล้วเนี่ยจะทำยังไงกันวันนี้ก็นายกรัฐมนตรีนายกแล้วก็ทั้งครม.ก็ลงไปในพื้นที่กันก็หวังว่าอย่างว่าต้องให้ระดมให้ช่วยเหลือแต่ว่าเหนืออื่นใดก็คือจะต้องประชนกับน้ำท่วมอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่เราได้เคยได้รับฟังในพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ไว้เมื่อช่วงหลายปีแล้ว30กว่าปีแล้วที่ได้มีครั้งหนึ่งได้เคยได้นะครับมีผู้ว่าได้กราบบังคมทูลถึงจังหวัดน่านมันก็ตรงที่ท่านพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสไว้ว่าน้ำจะต้องเข้ามาในพื้นที่นั้นรุ่มพื้นที่ต่ำก็ถ้าไม่มีเขื่อนหรือสิ่งต่างๆที่จะได้กักหรือว่าชะลอน้ำได้นี่นะครับครับก็ให้ไว้กับกำลังใจแล้วก็คงจะในการช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ระดมการช่วยเหลือกันอยู่ในภาคกลางแล้วก็เก็บรวบรวมข้าวของนะฮะหรือว่าการบริจาคไปแต่จะทำยังไงให้มันสามารถที่จะนะฮะสามารถที่จะดูแลกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติแบบนี้กันขึ้นอีกหรืออีกหลายพื้นที่ที่กลัวว่าจะมีฝนตกมาแล้วก็เส้นทางถูกตัดขาดเพราะว่าเราก็ใช้เรื่องของเทคโนโลยีทางจิสดาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่ที่คาดว่าฝนตกหนักแล้วถ้าหากว่าน้ำนะฮะตัดเส้นทางเข้าไปแล้วตัดเส้นทางการเข้าออกปิดล้อมนะฮะหมู่บ้านต่างๆนั้นออกไม่ได้นี่จะทำยังไงโดยเฉพาะบนพื้นที่ที่อยู่สูงๆกันไปครับเดินทางกันนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เดี๋ยวผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณสุภเลิกทำฤดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับฝนฟ้าก็กระหน่ำลงมาทั้งในภาคกลางแล้วก็ทั้งพื้นที่ทางภาคเหนือก็มอบเพลงของคารวานให้เป็นช่วงต้นของรายการในคืนวันนี้นะครับ0816-346-452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816-346-452แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีที่ส่งเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลช่องทางการได้สื่อสารกันกับในทนดนตรีทางออนไลน์ก็สามารถรับฟังได้และที่ทางด้านก็คงจัดรายการเป็นเรื่องของรายการพิเศษรายการรายงานต่างๆของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แล้วก็การแจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าไปช่วยเหลือการดำเนินการซึ่งก็ทางสื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ทำหน้าที่กันมาตั้งแต่ช่วงต้นของการรายงานการแถลงข่าวการจัดประชาสัมพันธ์การรายการจัดการให้บอกกล่าวเราแจ้งกันว่าจะต้องมีเส้นทางต่างๆที่จะต้องไปช่วยเหลือแล้วก็คนที่จะต้องเข้าไปรับข้าวของที่จะต้องช่วยกันในเบื้องต้นกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะฮะเพราะผู้ว่าน่านท่านก็งานหนักอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางสมาชิกทางรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยต่างๆเข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงต้นกันก็ไปกันอย่างให้รวดเร็วแล้วบ่งไวกันก็เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันท่วงทีฮะส่วนอื่นคงจะต้องหลังจากนี้ครับการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยสำคัญแล้วก็เรื่องของบรรดาการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมากับน้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
ครับก็ต้องช่วยเหลืออย่างไรเราก็พยายามดำเนินการเข้าไปครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เท่าจะทำได้นะไม่ว่าจะในช่องทางใดที่สามารถที่จะสื่อสารหรือมาจะได้ช่วยกันนะครับทางศิลปินเพลงเพื่อชีวิตก็กำลังรวมตัวกันที่อาจจะมีการจัดรูปแบบของคอนเสิร์ตหรือในสิ่งที่ไปช่วยเหลือในพื้นที่กันให้ได้นะฮะข้าวของที่เราจะบริจาคไปในส่วนของที่หน่วยงานเราก็กำลังดำเนินการอยู่นะฮะรัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือกันในเบื้องต้นนะครับการที่จะต้องนำการไปเยียวยาค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงนี้ที่ต้องใช้การไปฟื้นฟูในช่วงที่น้ำลดลงไปก็จริงแต่เหลือไว้แต่ร่องรอยของความเสียหายนะครับขยะเยอะมากเห็นในนะครับในช่องข่าวต่างๆมากันกับน้ำแล้วก็ลดลาฮะมากันแบบพรางพรูมันแรงมากๆครับเห็นภาพและคลิปต่างๆแล้วนี่มันโอ้โหน้ำป่าน้ำที่พัดพาเข้าของเสียบ้านเรือนเข้าของกระจัดกระจายลดลานี่ปลิวเลยนะฮะอย่างกับไปกันแบบใส่น้ำแบบมากันพรางพรูจริงๆนะครับไม่มีอะไรมาจุดยั้งตรงนี้ได้ก็มีแต่สิ่งเดียวที่เราคิดว่าต่อไปในภายภาคหน้าต้องหาวิธีการที่จะต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไปต่อไปกันนะครับเดินทางกันด้วยเพลงก็ฝนกันแล้วกันนะครับฝ่าลมฝนและคนที่เปียกฝนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม27นาทีเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระกิจและการจัดการวัดสำวงสว่างมณิภาเทียมแสงเต็มใจจันทร์เมืองสมกิจท่านมณีบุญประกอบอกิจหัสดินเทพหัสดินนายอุทยาช่างน้อยนักเดินทางและคุณป๋องสุภเลิศทำฤดีคุณอ้อยเอเจบอกลิงก์ฟังรายการถนนดนตรีวันนี้ไม่มีสัญญาณฟังไม่ได้เลยเอาละครับก็โบกี้นัทชัย BK บอกฟังจากชลบุรี FM 99.75 MHz ครับแล้วก็มีลิงก์ต่างๆที่ส่งไปให้ทางแอดมินนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารฝากร้านด้วยหากพี่น้องใจพี่ๆน้องๆสมาชิกท่านใดผ่านมาห้าง M Spear สุขุมวิท22มีบุญเส้นโบราณของคุณตู่คนงามบ้านโป่งเด็กฝังทนหลับไปแล้วอ๋อเมื่อคืนโทษทีอ๋อเมื่อคืนนะฮะแล้วก็เมื่อคืนก็ทนได้ชมถนนดนตรีไลฟ์เป็นเทปบันทึกการแสดงของ70ปีกุหลาบล้านนาพิยาสุนทรีเวชานนท์ไปแล้วบ้างแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปนะฮะเยอะๆกันจะได้มีโอกาสที่จะถ้าทำหน้าที่กันต่อไปก็จะได้ได้มาจัดกันอีกถึงแม้จะเกษียณแล้วแต่ตอนนี้ก็ให้กำลังใจคนที่ดูแลไอ้บ่าป่วยเส้นเลือดในสมองตีบอยู่นะฮะท่านรองของผมเนี่ยนะครับก็พักรักษาตัวเยอะๆนะฮะอย่าเครียดมากแล้วก็เมื่อสักครู่อ่านเรื่องครับที่เป็นจัดพระสำหรับที่เมื่อ30กว่าปีที่แล้ว31ปีในเรื่องของน้ำที่ทางผู้ว่าน่านอดีตนะฮะได้เคยกล่าวประคม

าที่ของผู้บริหารชาติบ้านเมืองกันไปส่วนผู้ที่ประสบเหตุต่างๆหรือมีบ้านเรือนอยู่ตรงนั้นก็ถ้าจะต้องอยู่ในพื้นที่ก็แน่นอนครับว่าต้องเตรียมใจที่จะรับสภาวะแบบนี้ถ้าฝนกระหน่ำลงมาแล้วน้ำลงมาขนาดจำนวนมากแล้วก็มหาศาลขนาดนี้แล้วก็รุนแรงเชี่ยวกรากเราจะทำยังไงต่อไปในการรับมือหรือว่าภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือและรอการบริจาคอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปมากน้อยมากน้อยนานแค่ไหนก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือเหนื่อยนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ก็กำลังเช็คคนที่อยู่ใกล้ตัวกันไม่ว่าจะเป็นน้าจุมพลอภิสุขที่เขาอยู่ที่น่านหรือแม้กระทั่งทราบว่าอาจารย์เดี๋ยวนะดูเดี๋ยวลืมติดผีปากที่ก็อายุมากแล้วเห็นว่าอยู่ที่น่านเหมือนกันนะฮะก็มีศิลปินอยู่หลายท่านเดี๋ยวคงจะต้องค่อยๆเช็คกันดูว่าสภาพต่างๆเป็นอย่างไรกับเรื่องของความเสียหายเมื่อตอนช่วงที่หัดใหญ่ก็เห็นร้านหนังสือที่มีร้านหนึ่งที่หนังสือเสียหายมากๆนะครับไม่หมดเลยแหละครับทั้งหมดเลยก็น่าเสียดายหนังสือที่เก็บสะสมมาเป็นนับพันๆเล่มนะครับก็น้ำก็จะพัดผ่าไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นแม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทองที่เก็บหอมรอมริบเอาไว้ก็ตามทีนะครับกับเพลงเกี่ยวกับฝนสักชุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเจ้าสาวที่กลัวฝนและฝนแรงครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม39นาทีครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับสักครู่นี้ที่นึกไม่ออกก็คืออาจารย์เทพสิริสุขโสภาสักครู่นี้ที่ด่านมะขามเตี้ยสุพรรณบุรีก็บอกว่าอาการฮิสโตรกมันจะเกิดร้อนปวดหัวแล้วก็หลังจากนั้นจะประมาณตอนช่วงที่เรา เกิดเหตุเกิดสถานการณ์ลักษณะอาการนี้นะครับมันก็จะเกิดในช่วงที่อากาศอ้าวๆร้อนๆแล้วทำอะไรต้องระมัดระวังด้วยก็65แล้วสำหรับท่านที่ฟังอยู่ผมก็เลข6แล้วก็ลองตามไปเออมันก็จริงๆนะก็คล้ายๆกันไปทำอะไรแล้วก็ลืมตัวเองทุกทีนะครับที่ปีนป่ายขึ้นไปก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเออเรา60บางทีจะปีนขึ้นต้นไม้ก็ปีนกันเลยนะครับก็ลืมว่าไอ้ตอนลงมันไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนยังโหนตรงนั้นลงนี้ลงอันนี้มันโหนไม่ได้นะแล้วก็บางทีก็ขึ้นที่สูงไม่เคยกล้าขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้นะครับก็กำลังดูเรื่องการฟื้นฟูรัฐมนตรีนะครับช่วยมหาไทยรัฐมนตรีต่างๆได้ลงไปนะในพื้นที่ตั้งแต่แรกเลยนะครับเจเศษไทยเศษนี่ก็ระดมสรรพกำลังทุกอย่างกำลังดูเรื่องปภที่เขาหน่วยงานลดดุดโคลนลดล้อยางสถานีอะไรต่างๆลดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือโรงครัวพระราชทานได้ดูมามันก็เครื่องดูพวกเจ้าสัวเจ้าสัวนี่เขาช่วยอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนเอาเห็นมี CP บ้างเหมือนเห็นที่เซเว่นเหมือนกันเนาะก็ส่งเข้าของกันไปใช่ไหมครับก็ส่งไปเยอะๆนะฮะใครที่เข้าไปทำอะไรที่เป็นเกษตรอะไรอยู่ทางที่สูงเยอะๆก็ช่วยๆส่งกันไปเยอะๆแล้วกันนะเวลาที่เกิดเหตุนี่มันก็เราก็ไม่อยากจะไปโทษนะครับแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรบ้างที่แน่ๆก็คือน้ำมันลงเร็วครับมากมากพื้นที่สูงๆตรงนี้จะเป็นอย่างไรในการกักน้ำให้ได้ในอนาคตเนี่ยจะทำยังไงไม่สามารถที่จะมีเส้นทางที่จะปะทะให้กับน้ำไปแล้วการกำจัดขยะนะครับวันนี้ผมกำลังได้ดู NBT ของผมนี่นะครับเยอะเลยนะครับเรื่องของทางศูนย์ที่อยู่ในเขตในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสำนักประชาพันธ์เขต2แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็พื้นที่ที่เขาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกำลังเก็บกู้กันนะฮะซากต่างๆทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่น้ำพัดเสียหายเนี่ยมันเป็นขยะนะครับก็เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็อยากจะเอาข้าวของไปช่วยเหลือกันเดี๋ยวก็จะดูทางเบอร์โทรที่ติดต่อกันนะฮะว่าจะทำยังไงที่จะสื่อสารแล้วก็ส่งเข้าไปให้ได้เร็วรวดเร็วกันแต่ตอนนี้หน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับสภากาชาดไทยก็มีการเร่งระดมเข้าไปอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะบริจาคที่นั่นก็ได้นะครับสำหรับท่านที่จะบริจาคเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดน่านนะฮะที่ปัวเราก็ยังจำได้ว่าพื้นที่ยังนี่ก็พอดูภาพถ่ายแล้วจะเริ่มคุ้นๆแล้วพอดีกำลังถามก่อนกุยนะกฤษดาสุนทรที่อยู่สวทสุรินทร์ที่เคยอยู่ด้วยกันที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็กำลังดูภาพเก่าๆพอที่ปัวนี่เขามีส่งภาพส่งมาให้มาตอนที่เราไปทำบริจาคผ้าห่มนะฮะทำโครงการไปบริจาคผ้าห่มเครื่องกันหนาวที่นั่นก็พอดูภาพเก่าๆแล้วเอ๊ะจะคุ้นๆหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะถนนแล้วก็เส้นทางที่เราเคยลงมาจากทางบ่อเกลือแล้วก็เส้นทางมาถึงที่ปัวเนี่ยเรามาพักรถจอดกันอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งคณะเราก็จำนวนหลายร้อยคนที่เคยไปทำกิจกรรมก็เลยเอ๊ะบ้านเมืองพอตอนนี้เขาเริ่มฟื้นฟูแล้วก็เห็นสภาพบ้านแล้วก็ชักเริ่มคุ้นว่าตรงนี้คือจุดที่เราก็เคยผ่านไปเช่นเดียวกันนะครับกับเพลงฝนดินครับ

พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

สนี่จะขึ้นสู่จังหวัดน่านนี่ก็ยังมีหลายคันที่ต้องเดินทางกันนะครับก็ไปในพื้นที่ก็ถ้าเดินทางลำบากก็ฝากข้าวของส่งไว้ให้กันผู้ที่เขาหน่วยงานที่เขาได้รับผิดชอบกันแล้วกันจะไม่เป็นภาระแต่วันนี้พื้นที่ก็มีการรับบริจาคเดี๋ยวผมดูเห็นเบอร์โทรแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ได้นะฮะแถลงข่าวแล้วก็ส่งนี่ข้อความไว้ว่ามีข้อมูลไว้มีเบอร์โทรที่อยู่ที่จังหวัดน่านที่สารกลางจังหวัดเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในเพจหลงรักน่านบอกพื้นที่น้ำหลากมันท่วมมานานแล้วตามบันทึกภาพน้ำหนองหลวงพ.ศ.2424จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหลวงวัดศรีมงคลอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านบันทึกความทรงจำของมหาอุทกภัยที่ท่วมเมืองยมเดิมริมแม่น้ำย่างบ้านเรือนและวัดวาเสียหายผู้คนต้องอพยพขึ้นสู่พื้นที่สูงเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เพียงเปลี่ยนที่ตั้งของชุมชนแต่ยังเตือนเราว่าพื้นที่น้ำหลากมีความทรงจำของมันเสมอภาพนี้จึงมีใช้เพียงงานศิลปะหากเป็นบันทึกภัยพิบัติของชุมชนที่ส่งต่อคำเตือนข้ามเวลากว่า140ปีมาถึงคนรุ่นปัจจุบันนี่ก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังน้ำท่วมมาเป็นร้อยปีแล้วปิดท้ายด้วยเพลงน้ำฝนนะครับมาในช่วงหน้าช่วงที่2ของท่านรัฐมนตรีกันครับ

0: ายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิมรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเองร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักประเมินสถานการณ์บริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องหลังพบว่ายังมีฝนสะสมหลายพื้นที่ขณะที่ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังคงต่ำกว่าตลิ่งได้แก่แม่น้ำยมระดับน้ำในสถานีต่างๆยังต่ำกว่าตลิ่งโดยได้บริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และแบ่งน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลอง6บาทเพื่อลดผลกระทบต่อเขตเมืองสุโขทัยแม่น้ำน่านมวลน้ำได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วทำให้สถานการณ์บริเวณเมืองน่านและอำเภอเวียงสามีแนวโน้มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันส่วนแม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเหนือของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังสถานีอำเภอวิเชียรบุรีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงสั่งการให้เฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมและปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขโดมวัดบ้านร้องจังหวัดน่านบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและการฝึกอาชีพเสริม
6: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและประเมินความเสียหายพร้อมกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบอาชีพจึงได้สั่งการให้เร่งนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนกำชับให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อบริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและการฝึกอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดและในวันพรุ่งนี้จะร่วมกับประชาชนทำความสะอาดบริเวณโดมวัดบ้านร้องเพื่อจะได้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคม โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือทั้งหมดขอการสนับสนุนบุคลากรเข้าตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้กลับมาใช้งานได้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครแม่สอดสั่งเร่งระบายน้ำหลังฝนสะสมสูงสุดถึง197มิลลิเมตร
7: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดร่วมกับนายกุลเครือวีระนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเทศบาลนครแม่สอดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงโดยนายอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลนครแม่สอดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดเร่งสำรวจความเสียหายและเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อผ่านน้ำลงสู่ลำห้วยแม่สอดโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติรายงานปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงณเวลา 17:00 นพบว่าสถานีวัดวังตะเคียนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีปริมาณฝนสะสมสูงถึง 197.2 มิลลิเมตรซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดในประเทศไทยในรอบวันดิเรกตินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ต้นชั่วโมงที่สองด้วยเพลงที่สมาชิกของท่อนดนตรีคุณจรัสจากสิงหานครขอไว้ชื่อว่าเพลงว่าไม่มีชื่อตอนที่ท่อนดนตรีหลายเชิญและสู่มาก็มีผู้ที่ได้แต่งเพลงอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ก็มาชมก็ได้แลกเปลี่ยนและสู่ก็ได้แนะนำนะครับให้รู้จักด้วยว่าเป็นคนที่เขียนเพลงในอัลบั้มกังหันลมโบราณเป็นอัลบั้มที่ออกมาเคียงข้างออกมาใกล้ๆเคียงกันกับอัลบั้มไข่มดแดงเป็นอัลบั้มเพลงชาซึ่งในช่วงนั้นได้หลายเรคคอร์ดทำงานอยู่ก็งานคุณภาพอีกงานหนึ่งครับเดินทางในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันที่ถึงพิยศรุ่งสมัยและคุณสุเบศธรรมดีควบคุมเสียงในสืบสารรักษาต่อยอดได้โพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมได้เจอแล้วมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ขอขอบคุณท่านที่ร่วมปันน้ำใจบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับมูลนิธิครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเข้าไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็สามารถที่จะส่งเข้าไปได้นะครับในทางสแกนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนะครับ020-3-04545-1ธนาคารไทยพาณิชย์ครับเลขที่บัญชี020-3-04545-1ก็บริจาคเข้าไปหรือสอบถามข้อมูลได้แอดเฟรนซอฟพาโทร02-054-6546นะครับเดี๋ยวผมจะส่งตรงนี้เข้าไปในไลน์ของทนดนตรีกันด้วยครับจะได้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้สมาชิกได้ช่วยกันไปบริจาคเข้าไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากก็ช่วยกันนะครับในยามนี้ต้องระดมเข้าไปเบื้องต้นหนึ่งก่อนหลังน้ำลดแล้ว เรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เรื่องการแก้ช่วยเหลือเฉพาะหน้ากันตรงนี้นะฮะจะทำยังไงกันต่อไปในภายภาคหน้านี้ก็ต้องเอาปัญหาตรงข้างหน้านี้ให้ได้กันก่อนว่าจะช่วยกันอย่างไรนะฮะระยะที่น้ำลดแล้วก็ฟื้นฟูสภาพบ้านสภาพเมืองสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคต่างๆที่จะต้องช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกเหนือจากทางหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่อาสาสมัครทั้งหลายแล้วด้วยก็ต้องระดมเข้าไปช่วยกันตรงนี้ด้วยนะครับ0816-346-452นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816-346-452กับเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ทางที่คุณทางขอใน Google Form ที่ทำแบบฟอร์มไว้ให้แล้วก็ใน LINE ก็ติดต่อสื่อสารกันมาก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมอบเพลงต่างๆให้ในคืนวันนี้ในชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3ข้างหน้านี้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้และชะตากรรมครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

มีผู้ฟังที่ขอกล่อมลูกก็เลยต่อเนื่องจากนกกล่อมลูกมานกขาวเถื่อนให้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่แล้วก็วันนี้ก็มีความยากลำบากของผู้ฟังที่จะฟังท่อนดนตรีบอกว่าเข้าเว็บในการฟังทำไม่ได้เลยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรฟังท่อนดนตรีมาดามออยบอกคืนนี้ฟังท่อนดนตรีใช้ความพยายามมากค่ะกว่าจะฟังได้ที่ใช้ทางอันเนี้ยนะฮะเข้าทางแบบฟอร์มไอ้เนี่ยลิงก์รายการที่ให้ฟังทางออนแอร์ไอ้เขาเรียกดูดิเนี่ยนะครับทางโซเชียลเนี่ยนะครับทางมือถือเนี่ยก็ลำบากลำบนกันไปตามๆกันดีครับอย่างเงี้ยนะฮะต้องใช้ความพยายามกันหน่อยครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองนะครับวันนี้ผมกำลังดูที่เขาโหเห็นซากปรักหักพังแล้วก็เห็นร่องรอยที่น้ำพัดทำลายแล้วก็พัดพาเอาซากของต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็เศษวัสดุอะไรต่างๆพัดพามากับน้ำเนี่ยลงมาถึงพื้นที่ทางตัวเส้นทางที่น้ำลงมาถึงพัดเข้าไปทางบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วโอ้โหต้องใช้เวลากันมากๆเลยนะเหนื่อยกันเยอะนะครับแล้วก็ยังมีดราม่ากันเรื่องภูเขาหัวโล้นเรื่องอะไรต่างๆตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมครับเราอย่าไปโทษกันเลยครับตอนนี้มันไม่มีใครที่จะอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับก็ธรรมชาตินะฮะเราใครไม่เกิดขึ้นตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเหน็ดเหนื่อยลำบากแค่ไหนทุกๆคนก็อยากจะเข้าไปในสถานที่ที่มีความสวยงามไปทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งน้องเอกพงศ์ผู้พิการสายตานี่ก็ขนาดว่าเขามองไม่เห็นแต่เขาก็จะสัมผัสได้ถึงความงดงามร้านกาแฟที่เขาไปที่บ่อเกลือขึ้นไปบนภูเขาสูงนั่นมันก็ได้ฟังจากความงามที่คนที่เขาเล่าให้ฟังแม้กระทั่งผู้พิการสายตาจะมองไม่เห็นแต่ก็สัมผัสได้ว่ามันมีความงามอย่างไรนะฮะเรื่องของธรรมชาติที่เวลาขึ้นไปบนที่สูงนั้นน้าหงาเรื่องหนังใช่ไหมฮะอรุณการแหละครับวันที่3กันยายนเป็นยังไงบ้างเนี่ยเรื่องเป็นยังไงอะไรผมไม่ได้ตามเลยเห็นเขาไปดูวันก่อนที่หนังกลางแปลงเลยครับก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวต้องขอตามนิดนึงในหนังอะไรอรุณการใครมีข้อมูลก็ส่งกันมาบ้างนะครับคนที่มุมน่ารักก็มีบอกว่าไม่เป็นไรในเวลาที่เหมาะสมมันเยียวยาจิตใจได้มากน้อยก็ไม่มากก็น้อยเป็นพลังบวกเห็นกองทรายเต็มบ้านไม่เป็นไรหมู่บ้านนี้ช่างก่อสร้างเยอะได้ทรายก่อฉาบฟรีกำไรแน่นอนเห็นกองไม้เต็มบ้านไม่เป็นไรหน้าหนาวมีฟืนก่อไฟไม่หนาวแล้วเห็นท่อนไม้สูงไม่เป็นไรมีอาชีพใหม่แล้วอบทานขายแถมได้หมายซ่อมบ้านเห็นโคลนเต็มบ้านไม่เป็นไรเอาไว้ปลูกผักสวนครัวผักต้องสวยแน่ๆเห็นคนมากมายมาให้กำลังใจไม่เป็นไรเราเข้มแข็งกำลังใจดีเพราะได้กำลังใจดีๆจากทุกคนสุดท้ายไม่เป็นไรตราบใดยังมีลมหายใจชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคนปัวสู้ๆครับโอ้นี่มองแง่บวกมากเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรยังไงก็สู้กันต่อไปเหมือนทนดนตรีครับเราก็สู้กันมานานแล้วกว่าจะจัดรายการเพลงเพื่อชีวิตได้จนมาถึงวันนี้31ปีไม่เป็นไรเรายังเดินทางกันต่อไปครับ

บั้มที่ศิลปินคัดค้านการสร้างกระเช้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาวให้ธรรมชาติเป็นตามธรรมชาติทั้งหมดที่ทุกดอยดงดอยทั้งหลายที่ขึ้นไปที่สูงก็มันจะมีสิ่งที่เราได้ไปพบได้ไปเจอเห็นในเรื่องของทั้งความงดงามทั้งธรรมชาติทั้งป่าเขาแล้วก็อากาศถ้าว่าเราไปพื้นที่ในอากาศที่เย็นหนาวเราไปสัมผัสบรรยากาศเท่านั้นแต่ในช่วงนี้ก็ต้องสัมผัสบรรยากาศของฝนที่ตกลงมากันอย่างมากๆในหลายบนดอยทั้งหลายด้วยโดยเฉพาะคุณครูที่ไปสอนเด็กๆที่ต้องฝ่าโคลนฝ่าน้ำเข้าไปกว่าจะไปถึงได้เส้นทางไม่ไกลแต่ใช้เวลาเดินทางนานต้องเข้าฝ่าไปในเส้นทางที่ยากลำบากนะฮะก็ต้องมุ่งมั่นจริงๆนะฮะถึงจะอยู่ได้ครับเพลงเดือนเต็มดวงนะครับน้องปฏิญญาเป็นคนร้องไว้ก็มีผู้ฟังที่ขอเพลงจากทุ่งหญ้าถึงดวงดาวของณต้อมกิติพงศ์ขันธการณต้อมสองวัยจากคุณจิมที่อยู่พัทยาดีให้คุณซุปเปอร์เลอร์ดูแล้วเอ๊ะมีเพลงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับได้ฟังแล้วนานแล้วก็คงจะปิดท้ายกันในชั่วโมงที่สองตรงนี้นะครับกับบทเพลงของณต้อมกิติพงศ์ขันธการณต้อมสองวัยจากทุ่งหญ้าถึงดวงดาวแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านลดระดับลงทุกพื้นที่แล้วขณะที่การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านลดระดับลงทุกพื้นที่แล้วขณะที่การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเน้นย้ำประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนเท่านั้น
1: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าระดับน้ำได้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบทั้งหมดแล้วตั้งแต่เวลา 17:00 น.วันนี้เว้นแต่พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจะเร่งระบายออกโดยเร็วส่วนการฟื้นฟูจะเน้นพื้นที่อำเภอปัวเป็นลำดับแรกฟื้นฟูได้แล้ว 83% ของพื้นที่แต่จะต้องล้างซ้ำหลายรอบเพื่อให้สะอาดและเรียบร้อยส่วนพื้นที่อื่นจะทยอยฟื้นฟูเช่นในเขตเทศบาลเมืองน่านทำความสะอาดไปแล้ว24สายทางและจะเก็บตกขยะรอบที่2ทุกชุมชนส่วนตลาดสดกลับมาเปิดจำหน่ายสินค้าแล้วและจะทยอยเปิดโรงเรียนตามความพร้อมตั้งแต่วันพรุ่งนี้ทั้งนี้ประชาชนทยอยเดินทางออกจากศูนย์พักพิงกลับบ้านเนื่องจากระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเหลือเพียง44คนจาก109คนส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจะเร่งดำเนินการโดยเร็วทุกอบต.และเทศบาลจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทันทีโดยจะได้รับเงินก้อนแรก 6,700 บาทเริ่มจ่ายตั้งแต่30สิงหาคมเป็นต้นไปยกเว้นผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวที่จะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องและการถ่ายเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดนันทิกากิตาโลรายงาน
0: ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านยืนยันจ่ายน้ำให้ประชาชนในจังหวัดน่านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดแล้ว
2: นายณรงค์ฤทธิ์คงปานผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านเปิดเผยถึงสถานการณ์การจ่ายน้ำในพื้นที่ประสบภัยว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านดูแลการจ่ายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปัวเชียงกลางท่าวังผาเวียงสาและนาน้อยโดยปัจจุบันสามารถจ่ายน้ำได้แล้ว 100% มีเฉพาะบางพื้นที่ในอำเภอปัวที่มีปัญหาเรื่องท่อหลุดซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ50ครัวเรือนคาดว่าพรุ่งนี้จะสามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้สำหรับสถานการณ์การใช้น้ำในอำเภอปัวโดยปกติมีการใช้น้ำอยู่ที่ 3,000 ลูกบาทเมตรแต่ปัจจุบันมีการใช้น้ำวันละกว่า 5,000 ลูกบาทเมตรคาดว่าหลายคนจะใช้เพื่อล้างบ้านเรือนยืนยันมีการจ่ายน้ำเพียงพอต่อความต้องการสำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านการใช้น้ำสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1662ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังได้สนับสนุนน้ำสะอาดไปยังหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว 435,000 ลิตรและจะจ่ายน้ำได้ต่อเนื่องจนถึงภาวะปกติส่วนคุณภาพน้ำยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพความขุ่นไม่ให้เกินค่ามาตรฐานก่อนจ่ายไปสู่ประชาชนพาณิชย์คาดนาครายงาน
0: ทางการคูเวตประนามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียซึ่งทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการประนามกองทัพอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่หมู่บ้านเบตจินทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งกองทัพอิสราเอลให้เหตุผลว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายในซีเรียที่เป็นภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลกระทรวงการต่างประเทศคูเวตยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติร่วมกันดำเนินมาตรการกดดันให้อิสราเอลยุติการรุกรานดินแดนของซีเรียที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
3: ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

างครั้งก็ต้องอดทนว่าอยู่ในพื้นที่ดงดอยห่างไกลความเจริญแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ต้องมาแก่งแย่งไม่ต้องมานั่งเบียดเสียดยัดเยียดต้องมาแข่งขันหรือว่าเราเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางการจราจรที่วันหนึ่งต้อง 2-3 ชั่วโมงในภาคเมืองคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในชนบทอยู่ในบ้านกลางไพรอยู่ในดงดอยต่างๆจะมีความสุขอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่มาเนิ่นนานแล้วก็อยู่กับญาติพี่น้องมีชุมชนมีครอบครัวมีความสุขอาจจะทางไกลหรือช่วงหน้าแล้งต้องขาดแทนน้ำช่วงหน้าฝนต้องผจญกับภาวะน้ำท่วมแต่มันก็มีความสุขที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งมันก็หาอะไรที่มาทดแทนชดเชยไม่ได้บางทีไม่ต้องไปซื้อข้าวของอะไรที่มีราคาหรูหราแพงๆแต่ก็อยู่ได้ด้วยความสุขใจอย่างเช่นที่เพลงซึ่งคุณผู้ฟังได้ขอมาจากกาญจนบุรีก็มอบให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกันบ้านเฮาอยู่นานไม่มีนะฮะเอ๊ะเพิ่งให้ใส่ไปผมก็ไม่รู้ศิลปินเหมือนกันนะว่าวงอะไรพอดีได้ให้คุณบุญประกอบได้ใส่ให้เมื่อช่วงที่แล้วก็อยากฟังนะแต่ว่าพอดีไม่แน่ใจว่าใส่ไว้ให้หรือเปล่าก็คือเพลงของบ้านเฮาอยู่นานไม่รู้ว่าศิลปินชื่ออะไรอันนั้นอะไรนั่นนะอะไรสักอย่างช่วงนี้กำลังดูศิลปินใหม่ๆที่ทำงานอยู่ใน เพลงศิลปินอิสระก็กำลังดูอยู่แล้วก็ปีหน้าก็กำลังตั้งใจว่าจะพยายามหาเพลงของศิลปินที่ได้สร้างสรรค์ทำงานในแง่มุมมองใหม่ๆกันฮะอ๋อบ้านฮาวอยู่นานเจอไหมบ้านฮาอยู่นานหรือบ้านฮาวอยู่นานสายเพียนพิมพ์ไปผิดอ๋อใช่มันเห่าคือเป็นบ้านหาแล้วฮะโอเคเริ่มหลายตา60แล้วเองมาถือสาขาไอ้ผมครับก็เริ่มหลายตาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหาหมอแต่เช้ามืดเลยนะฮะไปโรงพยาบาลมาหมอนัดตรวจ9โมงนะครับโดนหมอดุมา2ครั้งแล้วเพราะว่าเลื่อนเนื่องจากจัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วตรงกับที่คุณหมอนัดก็เลยต้องเลื่อนมา2ครั้งแล้วคุณหมอโทรมาเองเลยนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เอาใจใส่คนไข้ดื้อๆคนนี้ต้องตรวจเช็คทั้งเรื่องหัวใจคลื่นหัวใจนะครับความดันโลหิตนะฮะเรามีความดันสูงแล้วก็อะไรกันหมอยุรกรรมอ๋อฉีดคราวนี้ก็บอกตั้งแต่ฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วจะให้ฉีดงูสวัสด้วยเพราะเคยเป็นเมื่อคราวที่ผ่านมาอู้ทรมานอุสวัตแล้วมันเป็นตรงขาตรงกล้ามเนื้อด้านหลังด้วยตรงน่องโหตอนที่มันปวดที่มันช่วงระหว่างกำลังเริ่มจะหายลดไข้ไปแล้วแต่มันคันนี่นะครับโอ้โหคุณเนอะทั้งคันทั้งปวดทั้งไอ้ตรงที่มันทำลายเข้าไปในประสาทตรงกล้ามเนื้อเนี่ยโอ้โหมันอย่าให้พูดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับคุณหมอบอกว่าต้องฉีดป้องกันงูสวัดได้แล้วรู้สึกจะเข็มอะไรตังค์เหมือนกันนะต้องออกตังค์เองด้วยเราเบิกไม่ได้หรอกนะครับคำเพลงที่ขอในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับก็เจอแล้วนะฮะคุณป๋องได้ครับแล้วก็เพลงของดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับนะฮะเพลงบ้านเฮาอยู่นั่นนะฮะแล้วก็เพลงจะได้จากดวงดาวเดียวดายครับ

ป็นชื่อเพลงที่สั้นที่สุดในงานของดวงดาวเดียวดายเป็นศิลปินที่รวมตัวกันมาแสดงให้กับทนดนตรีไลฟ์ในครั้งที่นางาคารวานจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางาคารวานแล้วก็มาร่วมกับคารวานน้อยนะฮะก็ที่คงได้ฟังได้ชมกันในทนดนตรีไลฟ์เป็นภาคของรายการโทรทัศน์ทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มก็ลืมอย่าลืมติดตามหลังจากจบเทปของพี่อาร์สินทรีเวชนนท์70ปีกุหลาบล้านนาแล้วก็จะเป็นเทปของการแสดงที่บันทึกไว้กับอินบุโดกันกบไมโครแล้วก็ไทยธนาวุฒินะฮะก็ติดตามกันได้ในทางช่องNBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเราก็อยู่กันทางวิทยุที่ทำหน้าที่กัน31ปีแล้วนะครับยังมีคำถามว่าถ้าเป็นป่าที่น่านทางเหนือเห็นสมบูรณ์แล้วเนี่ยน้ำถ้าฝนตกขนาดนี้จะมีเรื่องน้ำท่วมไหมท่วมแน่ๆหรอกครับไม่ต้องห่วงเพราะตก400 3-400นี่มันยังไงก็ไม่อยู่ต้องให้เป็นป่าอุ้มน้ำซับน้ำไว้แค่ไหนก็ตามทีตอนนี้ก็ช่วยกันได้ก็พยายามช่วยพี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังลำบากอยู่ในขณะนี้นะครับทุกหน่วยงานที่ระดมกำลังเข้าไปทุกสรรพกำลังผู้คนที่เข้าไปแล้วก็สิ่งที่จะฟื้นฟูต่อไปข้างหน้าด้วยแล้วเรื่องของกำลังใจให้ต่อกันและกันในยามที่เขาท้อแท้ในยามที่เขาเหนื่อยยากก็อย่าไปถามว่าอะไรกันเลยฮะโจมตีต่อว่าอะไรก็คนไทยทั้งของเราทั้งนั้นเราไม่มีใครคงจะไม่ว่าจะพื้นที่หัดใหญ่ที่ผ่านมาที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าในกรุงเทพเองที่เคยน้ำท่วมก็เราก็เคยเจอสภาพแบบที่เราเจอกันมาทั้งที่เราหนีตายหัวซุกหัวซุนกันไปเมื่อปี54ก็เคยมาแล้วฮะกลับต้องกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายอุตริตพาลูกหอบเสื้อผ้าข้าวของกันไปหนีตายไปหนีน้ำท่วมฮะก็จะกลับมาสู่กรุงเทพในการทำงานได้ก็เล่นเอาเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์ขับรถอ้อมไปถึงนู้นนะครับกว่าจะไปถึงอุตริตได้ในสภาพเมื่อปีที่เราน้ำท่วม

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: พระทุ่งสี่เดือนที่เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงท้ายของถนนดนตรีครับรู้สึกใหม่สัญญาณกลับมาหรือยังโอเคครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับนี่คืนวันอาทิตย์กับถนนดนตรีผมพิจารณ์รุ่งสมัยนะครับก็เพลงที่ขอมาจากเชียงใหม่แล้วคุณเจ้าคุณรับส่งภาพแม่พระจันทร์เต็มดวงตอนวันมาฆบูชามาให้ชมแล้วอิจฉาคนที่อยู่บนดงดอยสูงแต่ตอนนี้ก็คนที่อยู่บนดอยสูงที่จังหวัดน่านก็กำลังลำบากนะฮะก็ที่ปัวแล้วก็ที่อีกหลายๆที่นะครับที่น้ำกำลังจะเข้าไปในพื้นที่ก็ต้องคอยระมัดระวังดูแลกันในเพจที่ผมอ่านๆอยู่มีคุณอีกท่านหนึ่งนะคือเราบอกว่าแพลนกันไว้เป็นเดือนว่าจะมาเที่ยวน่าน2คืนมา21กับ23จองที่พักทุกอย่างไว้หมดแต่อยู่ๆแผนท่องเที่ยวก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นช่วยผู้ประสบภัยแทน2ถึง3วันนี้ได้มีส่วนช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนมากมายจากเหตุน้ำท่วมในจังหวัดน่านทำอะไรกันมากมายย้ายคนโรงครัวถุงยางชีพโชคดีตรงที่เรามีประสบการณ์กันมาก่อนและการทำงานของปภ.ที่เข้ามาประสานกับกู้ภัยมันดูเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบขึ้นมาหน่อยทุกอย่างเลยไวไปหมดสู้ๆนำเมืองน่านเดี๋ยวมีโอกาสคนจะวางแผนมาเที่ยวน่านอีกทีนะครับก็ในสิ่งที่เราคิดว่าสร้างสรรค์นะช่วยกันนะฮะอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการต่อว่าต่อขานกันหรือโจมตีอะไรกันมันต้องเลิกคุยกันเรื่องนี้ต้องคุยกันเรื่องต้องแก้ปัญหานะครับถึงมันจะแก้ยากแก้เย็นกันบ้านเมืองของเรานี่ก็ต้องแก้กันต่อไปครับมีกำลังใจกันนะฮะบรรยากาศทั้งเหนือนะหนาวนะฮะก็ทุกคนก็จะไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ไปชื่นชมทั้งวิวทิวทัศน์ทั้งความงดงามทั้งเรื่องของธรรมชาติขุนเขาที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศกันอยู่กันประจำทุกๆปีนะปีละครั้งสองครั้งก็ว่ากันไปตามเส้นทางที่เดินทางนะฮะแต่พอหลังที่เกิดเหตุเกิดอุทกภัยน้ำท่วมก็ต้องไปฟื้นฟูต้องไปช่วยกันนะครับอย่าปล่อยให้ทอดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยเขาโดดเดี่ยวกันในการสู้เพียงลำพังไม่ได้นะครับก็อีกสัมผัสหนึ่งในบรรยากาศหน้าหนาวที่ขาดไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องของกาแฟคาเฟ่โพเอทรีเอกพจนาพิทักษ์ครับ

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราจึงคลามองมนมันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเราเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
1: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เลยทิ้งมึงจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์พี่แอด
0: ใช
1: ่แล้วก็ทำเพลงไปหูก็แง่วได้ยินแววได้ยินพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงสุดท้ายกับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุภเลิกทำฤดีก็กลมเสียงเห็นร้านรวงร้านกาแฟที่มีความงดงามมีความตั้งใจมีเสน่ห์มีเรื่องราวดีๆที่เป็นสิ่งที่อยู่บนตรงดอยที่กว่าจะสร้างขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อน้ำพักต้องแรงของแต่ละร้านแต่ละคนแต่ละท่านก็ต้องมาลายหายสิ้นไปกับสายน้ำและก็ความเสียหายจากบรรดาเศษซากปรักหักพังกว่าจะฟื้นกว่าจะได้ขึ้นมาเกิดเป็นร้านตวงได้อีกนี่คงต้องใช้เวลากันมากพอสมควรทุนรอนที่หายไปจากการทุ่มเทที่ผมทำงานมาก็คงต้องหมดไปกับการที่จะต้องฟื้นคืนสภาพในพื้นที่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็คิดว่าสิ่งที่จะทำได้ช่วยกันได้แบบนี้ก็คงจะต้องช่วยเหลือเจือจานกันไปสำหรับการบริจาคข้าวของเครื่องใช้ในภายภาคหน้าจะมีการทำโครงการอะไรที่สามารถที่จะให้เอาชนะธรรมชาติได้ก็คงจะเราต้องดูกันไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าแน่ๆก็คือเราก็คงจะต้องอยู่กับธรรมชาติวิธีของธรรมชาติเหล่านี้ต่อไปนะครับคือวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิชญ์ทุ่งสมัยนะครับทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการเจริญประสันมงสว่างสมเกียรติธนบดีวุฒิประกอบโอกินมอมิภาเทียมแสงเตือนใจจำนันเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณสุภเลิศธรรมดีควบคุมเสียงนะครับเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้า3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสัปดาห์หน้าติดตามกันใหม่นะครับลาไปก่อนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจักรานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
1: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากเท่าไหร่เป็นไปตามกระแสของโลกมากเท่าไหร่ความทุกข์ของเรามันจะมากเลยตามกระแสของโลกนั้นคือตัณหาไงมีตัณหามากความทุกข์ก็มากแทนที่จะมีความสุขมากตามกฎเกณฑ์ที่มีมากโน no. ความทุกข์ยิ่งมากแต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตน้อยคือไม่ต้องไปตามกระแสของตัณหาเท่าไหร่เออมีกฎเกณฑ์ความสุขน้อยความสุขกลับมากแฮนั่นไงความทุกข์น้อยความสุขจึงมีมากยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อนำความเป็นมงคลนำความดีความงามความก้าวหน้าการพัฒนาการให้เกิดในชีวิตของเราให้เป็นสิ่งแรกๆเลยท่านผู้ฟังถ้าเราต้องการความดีเอาความดีเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่ข้าพเจ้าจะนำเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตที่มันเป็นปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเรื่องปัจจัย4ปัจจัยเรื่องคนเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมการงานความรักสังคมประเด็นต่างๆที่จะทำให้เรามีความสุขหรือความทุกข์เหล่านี้มาพูดคุยดูสิว่าเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยมันมาแบบว่าผูกกันเป็นปมแล้วมันก็จะมีความทุกข์ความเศร้าหมองโอ้ชีวิตมันเหมือนกับไม่ลงตัวถ้ามันไม่ลงตัวแสดงว่าเงื่อนนั้นมันเป็นปมละปัจจัยนั้นทำให้มันไม่ลงตัวสมการมันไม่ลงตัวมันก็เลยปวดหัวเราจะเอาธรรมะเข้ามาปรับใช้ได้อย่างไรให้เงื่อนต่างๆนั้นมันคลี่คลายให้ปัจจัยต่างๆเหล่านั้นสมการนั้นลงตัวจิตใจของเรานี่แหละทุกฝั่งจึงมีความสำคัญการฟังธรรมนี่แหละทุกฝั่งจึงมีความสำคัญเพราะพอฟังแล้วเข้าสู่หัวสมองเข้าสู่จิตใจปรับตรงจิตใจของเราพอปรับที่จิตใจของเราแล้วสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่ามันเกิดความลงล็อกลงตัวขึ้นในจิตใจของเราในทุกวันจันทร์จึงได้จะนำประเด็นเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละทุกฝั่งมาพูดคุยกันโดยในช่วงต้นของรายการก็จะเป็นเคสหรือว่าตัวอย่างของการดำเนินชีวิตที่ทุกผู้ฟังได้แบ่งปันกันมาหรืออาจจะเป็นเคสที่เราเห็นได้อยู่ในปัจจุบันข้าพเจ้าจะยกเป็นเคสขึ้นมาพูดคุยแบ่งปันแล้วในช่วงที่2ของรายการก็จะนำประเด็นปัญหาซึ่งวันนี้จะนำเรื่องกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมาพูดคุยว่าในลักษณะเนื้อหาธรรมะนั้นจะมีการปรับใช้หรือมีลักษณะอย่างไรให้เกิดความเข้าใจในช่วงต้นฝั่งช่วงของไต่ตามทางเคสของท่านผู้ฟังวันนี้ก็แบ่งปันให้ทราบว่าในชีวิตช่วงประมาณสักก่อนโควิดได้ 4-5 ปีในช่วงไม่ถึง10ปีของท่านผู้ฟังท่านนี้ท่านผู้ฟังก็มีความทุกข์มากแบบเจอข้อสอบชนิดที่หนักมากไหลมาตั้งแต่เรื่องเงินทองละมีปัญหาเรื่องที่ทำงานเงินเดือนลดลงเรื่องเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยว่าธนาคารเขาจะมายึดไปเรามีสินทรัพย์อย่างนี้จะขายได้ไหมหรือจะยังไงเราจะเอาเงินหมุนไปที่ไหนโอ้ปวดหัวมากเครียดมากเครียดเนี่ยจนกระทั่งว่าร่างกายเนี่ยเขามีปัญหาตามมาปวดเมื่อยแล้วก็หนึ่งเรื่องโรคกระเพาะแล้วก็สองมันยังขึ้นถึงศีรษะปวดหัวยิ่งงานก็ไม่ดีละยังมีผลต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพในการงาน
นี่ปีแรกเนี่ยเจอเรื่องนี้เรื่องการเงินการทองพอแก้ปัญหาไปได้ผ่านมาปีที่สองญาติพี่น้องนี่เสียชีวิตอีกคือคุณแม่มันเสียไปคุณแม่เสียไปหนูก็โอ้โหก็เสียใจมากแม่เราเนาะปีต่อมาอีกพี่สาวเสียพี่สาวแท้ๆนี่แหละคลอดคลานตามกันมาอุบัติเหตุด้วยโอ้มึนเลยคราวนี้ข้อสอบนี้ทำไมมันหนักแท้ปีถัดมาต่อไปอีกพี่ชายเสียพี่ชายนี่เป็นโรคแบบหัวใจวายอยู่ๆก็อึ๊กๆล้มไปเอ้าแบบว่าปัจจุบันทันด่วนต่อมาอีกเจอปัญหาเรื่องโควิดเรื่องที่ว่าทำงานไปยังไงติดต่อผู้คนโอ้เรื่องสุขภาพตัวเราเองอีกโอ้เจอแต่เรื่องข้อทดสอบมาหลายข้อหลายอย่างเจอข้อสอบแบบนี้เธอเล่าให้ฟังว่าโอ้บางทีนี่แบบมึนไปเลยนะมึนนี่คือแบบไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังนะหยิบอันนี้หรือจะทำอันนั้นหรือจะเดินไปห้องน้ำหรือจะไปกินข้าวหรือจะไปเก็บของคือมันมึนจนแบบบางทีทำอะไรไม่ถูกเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะนี่นะคือเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคือบางคนถึงขนาดว่าแม้จะมีธรรมะก็ยังเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคือลักษณะที่ว่ามันไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะจะมีแบบว่าอยู่นิ่งๆแล้วก็จนมีความคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายหรือไม่อยากจะทำอะไรเลยนี่ก็ขายเกณฑ์เป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมแต่ท่านผู้ฟังท่านนี้ก็ยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นจะเป็นลักษณะที่ว่าแบบอึ้งไปเลยแบบไม่รู้จะทำอะไรเลยบางทีเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีสติมาช่วยดึงเอาไว้นะให้ระลึกถึงได้ว่าโอ้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราก็ตายได้ในความคิดเนี้ยความระลึกถึงได้ข้อเนี้ยความคิดได้ความระลึกได้เนี้ยคือสติไงยังมีสติมาคอยดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ไม่ให้จิตเนี่ยไปตามความอึ้งความตกใจความไม่รู้จะทำอะไรถ้าไปตามทางนั้นต่อไปนี่สงสัยได้เป็นโรคซึมเศร้าแน่ๆแต่มีสติมาคอยดึงเอาไว้พอมีสติมาคอยดึงเอาไว้ไม่ไปทำเรื่องที่ไม่ดีก่อนละไม่ไปทำเรื่องที่ไม่ดีนี่ก็คือไม่ไปผิดศีลไม่ไปทำสิ่งที่จะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายสตินั้นพอมีกำลังที่จะดึงจิตไม่ให้ไปมีพฤติกรรมชนิดที่ว่าให้เกิดความหดหู่ต่อไปขยายเป็นโรคซึมเศร้าไม่ไปหดหู่แบบนั้นแต่ดึงไว้คือเหมือนมีเชือกเนี่ยมาผูกเอาไว้จิตที่มันจะเคลื่อนคล้อยไปในทางพฤติกรรมที่ไม่ดีมันไปปุ๊บถูกดึงเอาไว้ไปไม่ได้เออยังพอระลึกถึงธรรมะได้บ้างในที่นี้ความระลึกได้คือสติธรรมะที่เจอนึกถึงนั่นคือความไม่เที่ยงเห็นได้ว่าโอ้โหแม้เรานี่ก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยเราควรที่จะต้องรีบทำความดีในขณะที่บางคนนะทุกฟังพอเจอเรื่องแบบกระทบกระเทือนใจมากขนาดเนี้ยเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตหายหรือสูญเสียไปคนที่รักญาติที่รักตายจากไปเขาไม่มีเครื่องมือที่จะตั้งจิตรักษาจิตหรือมีจุดที่จะนึกถึงระลึกถึงคือไม่มีอาวุธที่จะมาใช้ต่อสู้เลยไม่มีอาวุธที่จะควักออกมาฟันจุดนี้แล้วไอ้ความคิดนี้มันจะหายไปคือไม่มีคิดนึกไม่ได้หรือไม่มีสติที่จะมาเป็นเครื่องมือดึงไว้ไม่ให้จิตมันคล้อยไปตามทางนั้นมันก็ถึงคล้อยไปในลักษณะที่แบบให้ตกใจบ้างร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อหรือไม่ก็กระฟรัดกระฟรีกระตั้งกระเตืองทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏต่อไปอีกก็เบียดเบียนคนนั้นด่าว่าคนนี้ต่อไปอีกก็ทำผิดศีลจมปลักอยู่ในกองทุกข์แต่เธอผู้นี้ทั้งฝั่งยังมีสติที่จะดึงเอาไว้บางทีมันก็มีร้องไห้บ้างเสียใจบ้างนะแต่ก็พอมีสติสัมปชัญญะอด
กลั้นเวทนานั้นไว้ได้ในการสูญเสียคุณแม่สูญเสียพี่ชายพี่สาวจนทุกวันนี้ทุกฝั่งอยู่ตัวคนเดียวคู่ครองก็ไม่มีลูกไม่ต้องพูดถึงอยู่ตัวคนเดียวพอมีสินทรัพย์อยู่บ้างเนี่ยแล้วถามว่าเฮ้ยมันจะมีความคิดต่อไปไหมว่าโอ้ฉันอยู่คนเดียวแล้วก็จะอยู่ยังไงเวลาฉันเจ็บป่วยแค่ไหนก็จะทำยังไงแล้วก็เวลาที่ฉันจะตายแล้วใครจะดูแลให้จิตใจนี้ถ้ามันไม่ได้รับการรักษามันจะคิดต่อไปอีกนะมันก็จะปรุงแต่งกังวลในสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่เธอผู้นี้ก็ยังพอมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตไม่ให้คิดไปทางนั้นทำความดีไปทุกวันทุกวันรักษาจิตที่มีความสงบหาความสุขในปัจจุบันนี่แหละเห็นถึงความไม่เที่ยงแล้วมีเพื่อนดีมีกัลยาณมิตรในการที่จะดูแลรักษาช่วยเหลือกันมันก็พอไปได้ไงจิตใจก็ไม่ตระเวนเปิดเปิงแล้วก็มีสติสัมปชัญญะพอรักษาได้แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งบางคราวความกังวลในข้อนี้มันก็อาจจะมาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแล้วชีวิตฉันจะดำเนินต่อไปยังไงบางทีมันมีคิดแวบๆมาเอาก็มีความคิดระลึกได้ว่าเอาก็อยู่ไปอย่างเงี้ยอยู่ด้วยธรรมะรักษาตัวไปมีเพื่อนดีไปฟังธรรมะไปมันก็ไปตามทางสายกลางก็รักษาดึงๆผลักๆกันอยู่อย่างนี้ยังรักษาให้อยู่ในกรอบขอบเส้นทางของมรรคได้อันนี้ก็ว่าไต่ตามทางจริงๆแล้วล่ะไต่มาตามทางมรรคสตินี่แหละทุกฝั่งจึงเป็นจุดที่ว่าเราฝึกเราทำเพราะฉะนั้นอย่างคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมรักษาจิตด้วยสติจังหวะที่สติมีกำลังเนี่ยมันเอามาใช้งานได้จริงๆเลยนะในชีวิตประจำวันก็ต้องเปรียบเทียบดูสำหรับคนที่ว่าถ้าไม่เคยฝึกสติมาก่อนไม่ได้เคยมีการเตรียมการรับมือพอมีเรื่องกระทบปึ้งปุ๊บนี่บางทีมันเราเลิกไม่ได้เลยมึนไปเลยอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นพอเราได้มีการฝึกสติมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเรื่องทดสอบมาแน่นอนฟังสิ่งที่จะมาทดสอบจิตใจของเราคือท่านเปรียบไว้เหมือนกับเมืองที่จะมีข้าศึกมาบุกแน่นอนกายใจของเราเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งเมืองกายเมืองใจข้าศึกที่จะบุกมานี่คือความแก่ความตายแน่นอนนะมันมาแล้วเราจะรักษาเมืองใจของเราได้ไหมให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความคงที่ตั้งมั่นไว้ไม่หวั่นไหวไปตามความตายที่จะมาถึงความสูญเสียที่มาถึงนี่แหละจึงต้องมีสติเป็นตัวตั้งเอาไว้เป็นหนึ่งในเครื่องมือต่างๆข้าพเจ้าคิดว่าก็จะมีท่านผู้ฟังอีกหลายท่านที่จะมีเคสมีลักษณะเป็นเหมือนกับท่านผู้ฟังท่านนี้ว่าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจพบกับความสูญเสียไม่ว่าจะเงินทองญาติมิตรมันไม่ใช่ว่าเราจะแบบคอยภาวนาว่าสิ่งเหล่านี้อย่าเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยให้คนอื่นเนี่ยตายจากเราไปทีหลังเราไปก่อนดีกว่าหรือมันก็ไม่ได้ไงมันก็เป็นไปตามจังหวะชีวิตของแต่ละคนพอมีเกิดขึ้นแล้วเราเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าเราจะเอาธรรมะไปเปลี่ยนแปลงให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามเรื่องที่เราต้องการตามความปรารถนามันไม่ได้บางครั้งมันไม่ได้มันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยแต่สิ่งที่ธรรมะสติมรรคแปดจะช่วยได้ก็คือปรับแต่งจิตใจของเราให้มีความเห็นที่ถูกต้องพอเรามีความเชื่อความเห็นความเข้าใจ mindset ที่ถูกต้องแล้วดูฟังเราจะไม่ถูกซึ่งเรื่องนี้ท่านฟังจะเป็นประเด็นที่ข้าพเจ้าพูดในวันนี้ว่า mindset หรือว่าความเห็นหรือว่าทิฏฐิความเชื่อแบบไหนที่บางทีมันก็ทำให้เราทุกข์บ้างบางทีก็ทำให้เราไม่ทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนี่กฎเกณฑ์ในชีวิตเพื่อที่จะให้เรามีความสุขหรือความทุกข์ของแต่ละคนบางทีมันตั้งไม่เหมือนกันถ้ากฎเกณฑ์เราต่างกันกับโลกมากเราก็จะมีความทุกข์มากถ้ากฎเกณฑ์เราเข้ากันกับได้โลกมากเราก็จะมีความทุกข์น้อยเอ๊ะยังไง
เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องเพศที่ชื่อว่าพุทธะมาในคุตตกนิกายสัพพิยสูตรกัปปานิวิจเจยะเกวลานิสังสารังทุพยังจุตูปะปาตังวิขตระชมะนังขนังวิสุทธังปตังชาติกยังตะมาหุพุทธังแปลว่าบุคคลผู้พิจารณาสังสารวัฏทั้งสองส่วนคือจุติและอุบัติตลอดกับทั้งสิ้นแล้วปราศจากทุลีไม่มีกิเลสพอกพูนเป็นผู้หมดจดบรรลุภาวะที่สิ้นสุดการเกิดบัณฑิตเรียกว่าพุทธะความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้สัพพิยปริภาชกเรียนปัญหา20ข้อจากเทวดาผู้เคยเป็นญาติแล้วเข้าเฝ้าทูลถามหนึ่งในปัญหาว่าบุคคลรู้อะไรบัณฑิตจึงเรียกว่าพุทธะพระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตนี้ตอบคือการพิจารณาสังสารวัฏตลอดกับแล้วเห็นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเห็นสังสารวัฏทั้งสองส่วนคือจุตูปปาตญาณปราศจากทุลีคืออาสวัคคายานเกิดขึ้นรวมเป็นบรรลุวิชชาสามจึงเป็นพุทธะคนเราเนี่ยมันไม่ควรทุกข์โดยไม่จำเป็นท่านผู้ฟังคือถ้ามันมีความจำเป็นว่าคุณจะต้องทุกข์บ้างโดนบ้างก็ค่อยทุกข์อยู่แต่จริงๆแล้วความจำเป็นในข้อนั้นมันไม่มีเลยท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะต้องมาทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่ากฎเกณฑ์ที่เราตั้งไงว่าถ้าเราตั้งกฎเกณฑ์ว่าความสุขฉันต้องเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่ได้ก็จึงจะต้องมาทุกข์ก็ถ้ากฎเกณฑ์ที่เราตั้งแล้วมันทำให้เราเกิดทุกข์แล้วทำไมเราไม่เปลี่ยนกฎล่ะก็นั่นแหละสิว่ากฎเกณฑ์บางที่มันไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ทำให้เราทุกข์โดยไม่จำเป็นนี่ว่าเราจึงจำเป็นจริงๆหรือว่าต้องทุกข์ไม่เลยเราทุกข์โดยไม่จำเป็นถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่เราตั้งใหม่เราทำใหม่เราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์ไงทุกฝั่งนี่คือช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการสมการชีวิตที่จะนำเงื่อนไขปัจจัยต่างๆในชีวิตของเรามาปรับดูสิว่าเราจะคลายทุกข์เราจะได้ไม่เกิดถึงสุขได้อย่างไรทุกคนในโลกนี้ก็ไม่ใช่แค่คนสัตว์ด้วยไม่ใช่แค่คนแค่สัตว์เทวดาด้วยทุกตัวสิ่งมีชีวิตทุกประเภทจะถูกผลักดันถูกขับดันด้วยเวทนาทุกคนทุกฝั่งรักสุขเกลียดทุกข์ทั้งนั้นแหละทุกข์ขับดันด้วยเวทนาอยู่อะไรที่มันจะทุกข์ฉันจะไปทำทำไมโอ้ยก็ไม่เอาแล้วแล้วอะไรที่เป็นสุขเอาก็เอาสิได้ก็ดีเอาเลยความสุขนี่คือถูกผลักดันด้วยเวทนาทุกคนเลยนะเอาต่อให้ว่าพวกที่รักความแบบชอบเจ็บๆรักความรุนแรงหมายถึงว่าไม่ใช่ไปทำคนอื่นนะแต่ว่าตัวเองชอบเจ็บๆอย่างพวกทรมานตนเองนะก็ถูกขับดันด้วยเวทนาเหมือนกันก็เขาก็ชอบลักษณะภาษาแบบนี้ภาษาที่ทำให้เจ็บๆเนี่ยมันกลายเป็นสุขเวทนาของเขาภายในใจใจยุ่งทุกเวทนาทางกายแต่มันเป็นสุขเวทนาทางใจเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นได้เพราะเงื่อนไขที่เขาตั้งขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ในชีวิตของเขาเหมือนเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราดูจากคนอื่นก่อนนะสมัยโบราณโอ้ไม่ได้เอาโบราณเอาสมัยเนี่ยที่ประเทศอินเดียเขายังมีอยู่นักบวชชนิดที่ว่าเปลือยกายหรือว่าต้องทำข้อปฏิบัติชนิดที่แบบเจ็บๆข้อปฏิบัติที่เราเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญตบะเป็นทุกขกิริยาเอาทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเขาก็มีความเชื่อว่าอันนี้มันจะดีไงดีนี่คือสุขเวทนาใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่ามันจะมีทุกข์อยู่ตอนนี้แหมไม่เป็นไรความเชื่อตรงเนี้ยคือทิฏฐิคือความเห็นคือความเชื่อคือความเข้าใจ mindset belief ของเขา belief เนี่ยคือความเชื่อ
ซึ่งนี้ไม่เหมือนกันกับศรัทธานะศรัทธานี้ที่นี่คือความมั่นใจแต่ว่ามันคล้ายๆกันอยู่แต่มันไม่เหมือนกันไปเอาว่าคนที่เขามีความเชื่อมีความเห็นมีความเข้าใจไปอันใดอันหนึ่งเขาก็ทำไปตามความเห็นความเชื่อความเข้าใจของเขาอันนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะให้พ้นทุกข์ไงเพื่อจะให้มีสุขไงให้เกิดสุขให้พ้นทุกข์ซึ่งไอ้กฎเกณฑ์ความสุขของชีวิตของแต่ละคนตรงนี้แหละที่ว่าเราตั้งขึ้นถูกล้อล้อมขึ้นมาเป็นทิฏฐิในชีวิตของเราเนี่ยมันแตกต่างกันความไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีทองนี่กฎเกณฑ์ความสุขก็เป็นแบบหนึ่งก็กินอะไรก็ได้ไม่ยากซื้อข้าวผัดกะเพราไม่ต้องมีไข่ดาวก็ได้30บาทโอเคกินอิ่มละแต่พอบอกว่ามีเงินทองขึ้นมาหน่อยใช่ไหมต้องกินชาบูหม้อละ 3,000 นะโอมากาเสะด้วยนี่ยิ่งจะดีโอ้ยทำไมจองคิวไม่ได้สักทีโอ้ยทุกเนาะทุกเนาะอย่างเงี้ยทุกโดยไม่จำเป็นนะเนี่ยระวังเอ้าก็ก่อนหน้านี้กินอะไรก็ได้ป่ะโอเคแต่พอมีเงินทองเสร็จปุ๊บโอมากาเสะไม่ได้แล้วแหมมันทุกข์เหลือเกินทำไมจองคิวไม่ได้สักทีรอเป็นปีเป็นเดือนไม่ดีมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจมึงดีไปบ่นให้เพื่อนฟังบ่นให้คู่ครองฟังบ่นให้บุตรธิดาฟังไอ้จิตใจเราสมัยมันวุ่นวายนะเมื่อก่อนก็กินอะไรก็ได้ไม่ยากนี่นะเออทำไมเราถึงมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือมันถูกหล่อล้อมไงคนเราถูกหล่อล้อมด้วยสถานการณ์ถูกหล่อล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมมาละเอ้มันมาได้ไงนะภาษาไงมีภาษามากเป็นเงินทองเงินทองนี่เป็นภาษาแบบหนึ่งนะเห็นด้วยตาสัมผัสได้ด้วยกายมีภาษามาแล้วมันก็จึงหล่อหลอมลักษณะจิตใจของเราให้เป็นแบบใหม่นี้ขึ้นมาหรือเมื่อก่อนนี่ก่อนที่จะมีระบบสมาร์ทโฟนนี่คุณก็ใช้โทรศัพท์ธรรมดาใช่ไหมล่ะเป็นแบบปุ่มกดมันก็มีแป้นตัวเลข9ตัว10ตัวแต่ว่าพอมีสมาร์ทโฟนมี 4G 3G เออซื้อโทรศัพท์ใหม่มาดูสิโอ้โหค่า 4G 5G มันราคาเท่านี้เฮ้ยใช้ไวไฟสิโอ้ที่นี่ไม่มี Wi-Fi เลยเนี่ยโธ่บนนั่นนี่ทำไมจิตใจเรามันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนทั้งฝั่งทุกคนน่ะจิตใจเนี่ยพอมีภาษาอะไรมาเปลี่ยนแปลงมากระทบก็ทำให้ทิฏฐิความเห็นความเชื่อความเข้าใจไม่ใช่ก่อนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามซึ่งผัสสะมันมีตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาช่วงชีวิตของแต่ละคนก็มีความสุขความทุกข์ไม่เหมือนกันอย่างตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ที่ยังอายุไม่มากช่วง 20-30 ไปอย่างนี้ช่วงนี้ก็จะมีความสุขแบบหนึ่งในการที่ว่าทำงานบ้างเดินทางบ้างแต่พอชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมีคู่ครองมีลูกอายุมากขึ้นพ่อแม่เราก็แก่เท่าไปใช่ป่ะเงื่อนไขความสุขของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะจากที่เมื่อก่อนมีงานทำมีเงินเดือนใช้เดินทางท่องเที่ยวบ้างก็มีความสุขแต่พอมีลูกปุ๊บเงื่อนไขความสุขเปลี่ยนแปลงไปทันทีเฮ้ยลูกเราต้องเป็นอย่างนี้เลี้ยงก่อนเลยนี่ต้องเลี้ยงแบบนี้บางคนนี่เลี้ยงแบบระบบ2ภาษาพ่อพูดภาษาหนึ่งแม่พูดภาษาหนึ่งบางทีทั้งสองภาษาไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนะเออนั่นสิเงินมันยังไงนะก่อนอย่างนั้นแหละเอ้าต้องการให้ลูกมาเป็นอย่างนี้เงื่อนไขความสุขก็ไปอยู่ที่ลูกหาเงินหาทองรีบหาเลยเพื่อที่จะส่งให้ลูกเตรียมเข้าโรงเรียนนี้เมื่อที่นับแพลนกันตั้งแต่อยู่ในท้องยังไม่คลอดออกมาเลยเนี่ยว่าเออจะให้มันไปเรียนที่นั่นนี่เรียนโรงเรียนนี่ต้องใช้ค่าเติมตรงนี้เอาเงินรีบหาเงินก่อนเก็บเงินก่อนละเงื่อนไขความสุขเปลี่ยนแปลงไปละทันทีใช่ป่ะทีนี้พอถ้าลูกโตขึ้นไปอีกเอาเรื่องลูกก่อนเนี่ยลูกโตขึ้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีไอ้คิดว่าลูกนี่จะต้องแบบคุยกับเราสารเลี้ยงลูกมาให้มันไปเรียนโรงเรียนนั้นมันเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นม.2 ม.3ขึ้นไปนี่เนาะอยู่แต่กับโทรศัพท์มือถือไม่ค่อยคุยกับพ่อแม่จนบางทีพ่อแม่เอาเงื่อนไขความสุขของตัวเองไปอยู่กับลูกลูกไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองหวังตัวเองก็เศร้าใจทุกข์ใจตัวเองทุกข์เนี่ยเพ
ราะลูกนะเมื่อก่อนไม่มีลูกไม่ถูกชำระเอาก็เงื่อนไขมันคนละอย่างใช่ไงเงื่อนไขคุณเปลี่ยนแปลงไปทุ่มเทเพื่อลูกแต่ลูกไม่สนใจตัวเองก็จึงแบบว่าซึมเศร้าเลยมีปัญหากับในครอบครัวเรื่องลูกแล้วก็ยังมีปัญหากับคู่ครองอีกว่าเอาทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้เอาก็เธอเนี่ยทำอย่างนี้ก็แล้วเธอทำไมไม่ทำอย่างนั้นก็เธอแหละทำอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมามีปัญหาละเฮ้ยเราตกมาตรงจุดนี้ได้ไงนะนี่ไงกฎเกณฑ์ความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยมันคืออะไรเอายังบวกเข้าไปอีกถ้าเรื่องพ่อแม่เอาคุณเอาเติบโตมาตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่ก็ยังไม่แก่ไม่เท่าใช่ไหมแต่พอเราเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นพ่อแม่แก่เท่ามากขึ้นแก่เท่ามากขึ้นแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามมาโอ้ยแม่ฉันป่วยเป็นโรคนี้โรคนี้มันจะทำไงดีถึงจะหายนี่เธอรู้จักหมอที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยเออฉันรู้จักหมอที่นั่นเดี๋ยวติดต่อให้โอ้เตียงไม่ว่างเลยทำยังไงดีนั่นน่ะสิทำยังไงดีกลุ้มใจไปอีกเงื่อนไขของชีวิตนะหวังนี่มันเป็นเรื่องครอบครัวเพราะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาบางคนนี่ก็อยากจะให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราเดี๋ยวนี้คือเขามีศูนย์บ้านพักคนชราแบบใหม่ที่ว่าเป็นศูนย์แบบอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นลักษณะที่ให้ผู้สูงอายุมาอยู่แล้วก็เหมือนกับมีกิจกรรมมีอะไรทำเฮ้ก็น่าจะดีนะเฮ้พ่อแม่จะไปไหมเออนั่นน่ะสิคุยกันรอบสองรอบไม่เข้าใจเฮ้ก็มีปัญหาในครอบครัวอีกความสุขก็ลดลงความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นบางครั้งบางอย่างบางเรื่องท่านผู้ฟังเราทุกข์โดยไม่จำเป็นไงเพราะกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นเองในชีวิตกฎเกณฑ์หมายถึงอะไรกฎนี่คือกฎไงกฎนี่คือสิ่งที่แบบเปลี่ยนไม่ได้กฎในที่นี่หมายถึงความจริงความเข้าใจหรือลักษณะที่เราคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นี่คือกฎเฉพาะของเราเองเนี่ยซึ่งกฎเฉพาะของเราเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนกับของคนอื่นเขาไม่จะเป็นว่าจะต้องเหมือนกันเช่นคนอื่นที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาก็ไม่ได้จะมีความทุกข์เขาก็มีใครอ่ะไหลไปเลยตั้งแต่พระมักกะลิพระอนุรุทธะก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันอ่ะแต่ท่านก็ไม่ได้ทุกข์อะไรหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนี่มันเอ็กซ์ตรีมเกินไปท่านจะมายกเอาพระมาล่ะดูตามวอร์ดโรงพยาบาลไหนก็ได้ท่านฟังคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหนักๆอ่ะอัดคีโมกันมาแล้วเต็มที่เนี่ยบางทีมีกำลังใจมากกว่าหมอมากกว่าพยาบาลอีกนะมีคนประเภทนี้มีบางทีมาเขียนหนังสือแต่งหนังสือให้เป็นกำลังใจให้คนอื่นมีเอ้าทำไมเท่านั้นที่เขาโดนหนักปานนี้เขายังมีกำลังใจสูงได้ไม่เป็นทุกข์ได้เพราะกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตของเขามันแตกต่างกันกับคนอื่นไงคนอื่นคิดว่าจะต้องไม่เจ็บแค่ได้ป่วยถึงจะมีความสุขคุณไม่สามารถจะรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราหวังทั้งหมดนะชีวิตเราถึงจะค่อยมีความสุขได้คุณรอจนกระทั่งวัวควายมันกลับมาบ้านเองนั่นนะก็มีสำนวนฝรั่งดังว่า wait until cow come home คือมันไม่มาง่ายๆหรอกวัวควายเนี่ยมันก็ไปตามเรื่องของมันแต่มันก็หลงฝูงไปบางตัวมันจะรู้แต่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติของเขาแบบนั้นเราจะมารอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราจึงจะค่อยมีความสุขเราจะทุกข์โดยไม่จำเป็นทุกฝั่งเพราะกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นนั้นมันไม่เกิดประโยชน์กฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาทุกอย่างต้องเรียบร้อยนะต้องมีสุขเวทนาต้องราบรื่นงานต้องดีทุกคนต้องพูดดีกับเราเจ้านายต้องไม่มีปัญหาทุกคนหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วนางพยาบาลเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังคนป่วยนี่ก็อย่าบ่นมากเจ้านายก็อย่าจิกหลายทุกอย่างต้องราบรื่นนะไม่มีปัญหาอะไรเลยฉันถึงจะมีความสุขแต่คุณเป็นลูกต้องแบบพ่อแม่อย่าขี้บ่นเพื่อนที่โรงเรียนก็ต้องต้อนรับคุณครูนี่ก็อย่าให้การบ้านมากทุกอย่างราบรื่นชีวิตฉันจึงต้องมีความสุขหรือถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเนี่ยมันจะต้องเชื่อฟังลูกจะต้องเลี้ยงง่ายบอกสั่งอะไรมันก็ต้องตามคู่ครองของฉันจะต้องไม่มีปัญหาต้องทำทุกอย่างตามที่ฉันบอกถ้าเราจะรอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วชีวิตฉันถึงจะได้กับว่า
มีความสุขได้นี่นะรอไปจากท่านผู้ฟังรอไปรอจนผมงอกนะจนไม่มีผมด้วยเอาเราจะทุกข์โดยไม่จำเป็นหรือเราไม่ต้องเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ได้คุณเป็นหมอคุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพยาบาลไม่ต้องเกี่ยวข้องกับหัวหน้าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคนไข้คุณเป็นพ่อแม่คุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคู่ครองถ้าคุณเป็นลูกคุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเพื่อนไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการหรือเอาตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์บางอย่างอยู่ในจิตใจของเราที่ว่าทำให้เราแบบว่าสุขหรือทุกข์ในเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนก็ได้เอาเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่การทำงานบ้านเนาะเวลาเราทำงานอันใดอันหนึ่งเรียนงานที่ทำงานงานนั่งโต๊ะงานขายของหรืองานบ้านบางทีด้วยความเชื่อหรือกฎเกณฑ์หรือทิฏฐิบางอย่างบางประการทำให้งานนั้นเนี่ยโอ้ฉันไม่ชอบทำงานนี้เลยงานนี้น่าเบื่อทำไมฉันต้องมาทำงานนี้เสร็จแล้วทำไงเดี๋ยวดูโทรศัพท์ซะหน่อยดีกว่านะดูโซเชียลบ้างดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ้างต็อกติ๊กหรือทูบยูไม่ก็บุ๊กเฟสเสร็จแล้วก็ดูไปเอ้าเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงหนึ่งโอ้ยนี่มันเป็นลักษณะนิสัยที่หาความสุขเฉพาะหน้าในงานที่มันแบบไม่ค่อยมีความสุขคือจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถูกผลักดันด้วยเวทนาพอเจออะไรที่เป็นทุกขเวทนาในที่นี้คืองานที่มันน่าเบื่อวิชาที่มันไม่น่าสนใจจะเรียนงานการอะไรที่มันบอกว่าเป็นเรื่องรูทีนเป็นงานที่ไม่น่าสนใจงานที่ไม่ชอบทำเราก็เลยจะมาหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการรูดโทรศัพท์มือถือบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้มันมาทุกรูปแบบทั้งฝั่งเกมออนไลน์มารูปแบบของการพนันออนไลน์หรือไม่ก็ช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ต่างกันโซเชียลมีเดียช้อปปิ้งออนไลน์พนันออนไลน์หรือเสพสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยรูดขึ้นรูดลงเสร็จปุ๊บมันก็มีความสุขเดียวนั้นทันทีแล้วเวลาเราก็เสียไปใช่ป่ะการงานก็ประสิทธิภาพลดลงถ้าเป็นนักเรียนผลการเรียนก็ลดลงขยายผลต่อไปมีปัญหากับผู้ปกครองพ่อแม่อีกถ้าเป็นพ่อแม่ก็มีปัญหากับคู่ครองของตนเองมีปัญหากับลูกแต่เป็นเพื่อนร่วมงานก็จะมีปัญหากันเองขยายผลต่อไปนะเพราะว่าถูกขับดันด้วยเวทนาที่อยู่ในจิตใจของเราตามเงื่อนไขอะไรต่างๆที่มันสั่งสมสร้างขึ้นในจิตใจของเราแบบอัตโนมัติเป็นมาอย่างนี้เราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะอย่างที่ว่าเมื่อก่อนไม่มี Wi-Fi ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวนี้พอไม่มี Wi-Fi เครียดละเมื่อก่อนไม่มีนาฬิกาเรือนละ2-3ล้านไม่มีปัญหาหรอกแต่ตอนนี้พอมีเงินทองมากขึ้นอยากจะซื้อนาฬิกาก็ให้ซื้อไม่ได้หรือว่าเพราะเงื่อนไขของเราไม่เป็นไปตามกฎที่เขาตั้งขึ้นเราก็ซื้อไม่ได้ของแพงๆบางทีหรือบางทีนะจะไปหาความสุขทางตาทางหูดูหนังรูละครอย่างเงี้ยจำว่าเปิดไปดูละครไทยซีรีส์ละครไทยเสร็จปุ๊บโอ้ยมีแต่เรื่องตบกันมีแต่เรื่องด่ากันดราม่าแบบนี้ทำไม20-30ปีแล้วก็ไม่เปลี่ยนก็ไปทุกข์ใจเรื่องของคนอื่นคนนั้นอีกเอาไปดูซีรีส์เกาหลีดีกว่าดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์จีนเพื่อบางทีมีเรื่องราวที่น่าสนใจจิตใจก็ไปพอใจตรงนั้นหลีกหนีความทุกข์ไงทุกฝั่งหลีกหนีความทุกข์ไปหาความสุขไม่ว่าจะใครก็ตามเป็นอย่างนี้หมดเงื่อนไขที่จะให้เกิดสุขหรือเงื่อนไขที่จะให้เกิดทุกข์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันแต่เป็นอย่างนี้แหละในความที่จะหาสุขหลีกเลี่ยงจากทุกข์จุดนี้ไงคือจุดที่สำคัญว่าเราตั้งกฎเกณฑ์อะไรไว้เราตั้งเงื่อนไขอะไรไว้หรือบางทีมันสะสมมาเป็นอัตโนมัติเงื่อนไขเนี้ยถูกหล่อล้อมมาโดยสังคมแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นว่าคุณต้องมีคู่ครองนะต้องมีลูกนะคนลูกเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะลูกคนอื่นก็เป็นอย่างนี้บ้างลูกเราก็ต้องน่าจะเป็นอย่างนี้บ้างถูกหล่อล้อมโดยไม่รู้ตัวความที่ว่าไม่รู้ตัวหล่อล้อมเนี่ยเพราะภาษามันมากระทบตลอดกระทบตลอดเรื่องที่เราอ่านหนังสือที่เราศึกษาบุคคลที่เราพูดคุยเหล่านี้เป็นภาษาที่ทำให้เกิดการหล่อล้อมขึ้นในจิตใจของเราสิ่งนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิท่านผู้ฟัง

ทำไปทำไปไอ้ความเชื่อแบบนี้มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันไอ้ความเชื่อที่มีประโยชน์บางทีมันก็นำโทษมาว่าเฮ้ยฉันอุตส่าห์ทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันยังไม่ได้มีเงินเลยเนี่ยนะโอ้ยเครียดละหรือในกระบวนการการทำความเพียรนั้นคุณต้องได้ทำผิดศีลต้องได้แบบว่าผิดศีลข้อ 3 บ้างผิดศีลข้อ 4 บ้างผิดศีลข้อ 1 บ้างผิดศีลข้อ 5 บ้างโทษนี่มันตามมาทันทีเลยนะ อย่างคนที่แบบทำการงานไปแล้วตัวเองก็มีคู่ครองแม้แต่แบบว่าเจอคนนั้นไปหาคนนี้จิตใจมันผันเปลี่ยนแปลไปแล้วไปล่วงละเมิดคู่ครองของคนอื่นผิดศีลไปชีวิตนี้พังเลยนะมีปัญหาได้ทำไมคุณถึงทำจุดนี้นะก็พยายามหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไงเอาแล้วทำไมถึงไปผิดศีลข้อ 3ได้นะนี่ไงมันป่าไปหรือทำไมต้องผิดศีลข้อ 5นะ ดื่มเหล้าไงมันต้องเข้าสังคมแล้วไงต่อแล้วก็ไปมีความประมาทอื่นๆเช่นต้องเลี้ยงการพนันต้องเลี้ยงเจ้าชู้นี่หาความสุขไม่ใช่ว่าจะมีความสุขด้วยการหาเงินมากแล้วก็ทำความเปลี่ยนป่ะมันพาสิ่งอื่นที่ไม่ดีมาด้วยไงกฎเกณฑ์บางกฎเกณฑ์ไม่ดีใช้ได้ในสถานการณ์หนึ่งแต่ไม่ได้ใช้ได้ตลอดในทุกสถานการณ์กฎเกณฑ์แบบนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิที่เรามีขึ้นตั้งขึ้นเอง ในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าจึงมีเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ใหม่ที่จะให้ความทุกข์เนี่ยมันลดลงให้ความสุขชนิดที่เหนือกว่าสุขเวทนามันมากขึ้นถูกลดลงเพราะอะไรอย่างน้อยไม่ได้มีเปลี่ยนไกลไม่เบียดเบียนไกลนี่ก็คือมีสัมมากัมมันตะละกฎเกณฑ์ใหม่ที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นในการที่ว่าอย่างน้อยรักษาชีวิตให้มีทุกข์น้อย มีสุขที่เพิ่มขึ้นมากได้นั่นคือกฎเกณฑ์เรื่องขององค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างตรงนี้เขาเรียกว่าทางทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐคือมรรค8ได้เป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะยกขึ้นมากันตั้งขึ้นมากันทีนี้เรามาดูต่ออีกว่ากฎเกณฑ์ทิฏฐิความเห็นความเชื่อบางอย่างที่เรามีในชีวิตนั้นที่บางอย่างก็มีประโยชน์บางอย่างก็ไม่มีประโยชน์ ดูยังไงว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็คือให้คลายทุกข์ได้น้อยมีความทุกข์มากมีสุขน้อยต้องพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นว่าสุขภาพฉันต้องดีก็สุขภาพดีแล้วคุณถึงจะมีความสุขมันก็ฟังดูมีเหตุผลป่ะแต่ว่าบางทีสุขภาพเราก็ไม่ดีไงท่านผู้ฟังทุกวันนี้ใครจะเป็นมะเร็งเนี่ยจับสลากเอา ไม่ได้ว่าคุณจะออกกําลังกายเป็นประจำกินอาหารมังสวิรัตแล้วคุณจะไม่เป็นมะเร็งมีความเสี่ยงน้อยมีความเสี่ยงน้อยมันก็มีความเสี่ยงอะไรบางทีเราก็เห็นว่าเป็นได้คนที่มันสูบบุหรี่คนที่มันกินเหล้าคนที่มันกินแต่เนื้อสัตว์ทำไมบางทีมันไม่เป็นอายุ90 80ก็มันเป็นอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่เป็นเงื่อนไขปัจจัยมันมีหลายอย่างระหว่างซึ่งเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างตรงเนี้ย มันหล่อล้อมรวมกันมาใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราแบบมีสรุปความเห็นตรงนี้ขึ้นมาว่าต้องอย่างนี้นะฉันถึงจะมีความสุขซึ่งไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ใช้เหตุผลนะใช่อยู่เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแต่พอเรื่องนี้เกิดกับเรานี่ช็อกซินีมาเลยช็อกซินีมาแล้วทําไงเป๋อะไรทําอะไรไม่ถูกบางทีฉันจะไปห้องน้ำหรือฉันจะไปกินข้าวเนี่ยลืมไปละหรือฉันกินหรือยังหรือฉันยังไม่ได้กินมึนไปเลยใช่ปะก็เพราะว่า กฎเกณฑ์เราถูกบิดเบือนละพอมันไม่เป็นไปตามความจริงอย่างที่เราเข้าใจอย่างที่เราคาดหวังอย่างที่เราหวังให้มันเป็นไปมันคือทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิเนี่ยจะเป็นความจริงของเราว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะดีมันถึงจะได้ทุกคนต้องทําตามกฎจราจรกฎจราจรมีกฎหมายดีทุกคนต้องทําตามกฎระเบียบแต่พอมีคนไม่ทําตามกฎจราจรเป็นยังไงหัวร้อนเลยดิเขากลับรถปาดหน้าบ้าง การจราจรติดขัดบ้างไปไม่ทันเวลาเฮ้ยทุกอย่างต้องราบรื่นนะก็แต่มันไม่ราบรื่นแล้วคุณจะไม่สุขหรอเราจึงทุกข์โดยไม่จําเป็นนะทุกวันนี้ทุกข์โดยไม่จําเป็นเพราะเราตั้งกฎเกณฑ์หรือว่ากฎเกณฑ์บางอย่างมันถูกหล่อล้อมมาในตัวเราแล้วเราก็เลยทุกข์โดยไม่จําเป็นในบางเรื่องบางอย่างคือจริงๆนะทุกฝั่งทุกเรื่องทุกอย่างที่เราทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ย คุณไม่จําเป็นต้องทุกข์เอาไม่ต้องเอาเรื่องใหญ่ไม่ต้องเรื่องถึงแบบเจ็บไข้ได้ป่วย

เจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเอาทุกเล็กๆน้อยๆจีปาถะบ่นกันด่ากันเครียดให้กันโพสโซเชียลแล้วก็แบบว่าตึงๆมึนๆเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องทุกข์เลยมันเรื่องเล็กน้อยจีปาถะแท้ๆแต่เราเอาดันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาโดยยิ่งคนที่รู้จักกันใกล้ชิดกันเช่นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกนี่เพื่อนฝูงที่รักกันใกล้ชิดกันบางทีใกล้ๆ กันชิดๆกันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเธอเอาน้ำจิ้มมาใส่ตรงนี้ทำอาหารอันนี้มากินทำไมไม่สั่งอันนี้แต่สั่งอันนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เนี่ยมันทดสอบกันใช่ปะพอรู้จุดที่ว่ามันจะกดปุ่มไหนมันจะจี้นี่มันมักจะถูกกดอยู่เรื่อยคนที่รู้ปุ่มที่มันจะต้องกดเราก็จึงทุกข์แล้วก็มีปัญหากันตัวข้าพเจ้าที่มาฟังก่อนมาบวชเนี่ยก็มีแพทเทิร์นมีกฎเกณฑ์ความสุขกฎเกณฑ์ของความทุกข์แบบนี้เหมือนกันงานบางอย่างเรื่องการทำงานนี่ว่าเออฉันไม่ชอบทำงานนี้เลยงานนี้เป็นงานที่แบบว่าไม่ท้าทายความสามารถเลยเป็นงานแบบว่ารูทีนงานน่าเบื่อก็เลยไม่อยากทำแบบผลัดประกันพรุ่งจนมันจ้อๆเนี่ยใกล้จะถึงเดดไลน์แล้วจึงก็ออกมาทำแล้วเป็นไงเครียดดิโอ้งานไม่เสร็จตัวเองเครียดว่าจะต้องทำงานนี้โอ้ไม่อยากทำเลยแล้วก็ไปเสียเวลากับการทำอย่างอื่นที่จะมาหาความสุขเฉพาะหน้าเช่นเล่นโซเชียลบ้างทำงานอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานประจำของเราบ้างเสร็จแล้วพอถึงเวลาใกล้ๆจะส่งเครียดหนักว่างานไม่เสร็จก็บ่นนั่นบ่นนี่ทุกโดยไม่จำเป็นนี่ถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ตั้งแต่ตอนแรกนะว่าเอองานอะไรฉันก็ทำได้ถ้างานที่มันไม่สำคัญมันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะงานนี้ถึงแม้จะน่าเบื่อก็จริงแต่มันมีความสำคัญถ้าเราจะมาทำตอนหลังเราก็จะต้องมาเจอสถานการณ์เครียดกว่าหนักกว่าเก่าอยู่ดีอ่ะตัดใจมาทำตอนนี้ซะพอเราเปลี่ยนความเข้าใจตรงนี้ใหม่เปลี่ยนกฎเกณฑ์ตรงนี้ใหม่ทำก็ได้มีอยู่นะพอทำก็ได้ไม่มีปัญหาถึงแม้ว่ามันจะมีทุกขเวทนาอยู่นะตอนแรกแต่ว่าเราก็เอาด้วยสติสัมปชัญญะคุณตั้งเอาไว้คุณพิจารณาให้ถูกบูมเลยคุณแก้กฎเกณฑ์ที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยได้แต่เดี๋ยวนะด้วยความที่มันเป็นทิฏฐิใช่ไหมเราก็จึงคิดว่ามันเข้าท่าไงเพราะมันเป็นกฎความจริงของตัวเราพอมันเป็นความจริงของตัวเราอะในศัพท์ศาสนาเรียกว่าปัจเจกสัจจะคือสัจจะความจริงของตัวเราคนเดียวว่างานนี้มันไม่น่าทำนะมันน่าเบื่อนะคุณหนึ่งก็อาจจะไม่คิดอย่างนี้ก็ได้โอเคแต่พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยจึงคิดว่ามันเนี้ยเป็นงานความจริงเราก็จะเอาความจริงข้อนี้มาอ้างเสมออ้างเพื่ออะไรอ้างเพื่อจะไม่ทำไงอ้างเพื่อจะหาความสุขอ้างเพื่อจะหนีจากความทุกข์เอาความที่มันไม่ได้เป็นอริยสัจแต่เป็นแค่ปัจเจกสัจจะคือทิฏฐิมาอ้างว่านี้จะต้องเป็นความจริงพอเราอ้างปุ๊บกิเลสได้ช่องทันทีกิเลสแทรกทันทีเพราะมันไม่ได้เป็นอริยสัจไม่ใช่ความจริงอันประเสริฐแต่เป็นทิฏฐิของเราเองเป็นปัจเจกสัจจะเป็นความจริงของตัวเราเองเราจึงเอามาอ้างเองทำเองเราก็เป็นยังไงทุกเองทุกโดยไม่จำเป็นข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าท่านฟังจะเข้าใจประเด็นข้อนี้หรือเปล่าเพราะวันนี้มันไปเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของทิฏฐิ62ประการที่เป็นเครือข่ายของความทุกข์ให้เราทุกข์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยทิฏฐิความเห็นความเข้าใจความเชื่อหรือกฎในชีวิตของเราบางอย่างบางประการมันทำให้เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ความสุขของเราได้ให้มีเงื่อนไขที่น้อยลงหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของอริยสัจเป็นไปตามสัจจะความจริงที่เป็นระบบของโลกเราจะมีความทุกข์ลดลงมากความสุขชนิดที่เหนือกว่าความสุขเวทนาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากปัญหาในชีวิตประจำวันของเราจะลดลงเป็นทวีคูณท่านเปรียบเทียบไว้กับภูเขาหิมาลัยกับเอานิ้วมือที่ตัดเล็บสั้นๆแล้วเนี่ยไปเกี่ยเศษดินขึ้นมามีเศษฝุ่นติดอยู่ที่ปลายเล็บเท่าไหร่นั่นแหละเปรียบเทียบกันโอ้โหปริมาณดินที่อยู่ในขุนเขาหิมาลัยกับปริมาณดินที่ติดอยู่ที่ปลายเล็บเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลยกับอะไร
กับถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของเราให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของระบบโลกเป็นอริยสัจเปลี่ยนปัจเจกสัจจะของเราคือความเข้าใจความเห็นว่าเนี่ยโลกมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคือคนไข้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นหมอเศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นนักการเมืองการจราจรต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นผู้โดยสารอยู่ขับรถในการจราจรลูกต้องเป็นอย่างนี้คู่ครองต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือกฎเกณฑ์ในชีวิตของเราไงนั่นคือปัจเจกสัจจะของแต่ละคนละคนถ้าเราปรับได้ปรับให้มันเป็นตามระบบโลกได้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเข้าใจแค่เนี้ยทุกฝังคนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มาตามกระแสที่จะพ้นทุกข์นะผู้มาตามกระแสเนี่ยมาจากคำว่าโสตะเขาจึงเรียกผู้ตามกระแสนี้ว่าโสดาบันท่านว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ว่าโอ้วันแดดร่มลมตกไม่ต้องเอาทุกวันก็ได้เอาบางวันวันนี้อากาศดีฉันตื่นเช้าขึ้นมาแล้วจะมีความรู้สึกอย่างนี้มีความเชื่ออย่างนี้มีความเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันไม่ค่อยเที่ยงนะนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ค่อยเที่ยงนะนี่นะมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นอย่างนี้ล่ะมีความเข้าใจแวบหนึ่งแม้แค่นี้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวนั่นชื่อว่าเป็นผู้ยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องยังลงสู่ภูมิของสัตว์บุรุษล่วงพ้นปุถุชนภูมิยังลงสู่ภูมิของอริยะบุคคลคืออริยภูมิเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะท่านว่าเป็นผู้มาตามทางที่จะไปสู่กระแสของการพ้นทุกข์มาตามทางที่จะไปสู่กระแสแบบนี้แล้วอย่านะอย่าพึ่งตายหรือว่าอย่าพึ่งแบบว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตจนกระทั่งตายไปแล้วคุณไม่ได้ไปถึงความเป็นโสดาปัตติผลนะโสดาปัตติผลหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ลักษณะความเห็นความเข้าใจเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นยังไงนะเพราะไอ้โมเมนต์แวบเดียวที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนะความเข้าใจเนี่ยบางทีมันมาแวบเดียวมาแวบเดียวที่คุณเป็นโสดาปัตติมรรคใช่ป่ะแต่พอเจอคู่ครองเจอลูกเจอเจ้านายเจอเพื่อนบ้านเจอลูกค้าเจอเพื่อนร่วมงานไอ้พวกนี้มันหายไปแล้วนะการจราจรต้องไม่ติดขัดรัฐบาลต้องดีเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้เพื่อโรงงานต้องเป็นอย่างนี้เพื่อบ้านต้องเป็นอย่างนี้ไอ้พวกนี้มันมาทันทีบุ้มบับมาละทิฏฐิความเห็นที่แบบมันไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐินะมันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันกลับมาแล้วเอ๊ะตะกี้หายไปไหนนะมันไปแล้วโอ้โธ่หายไปละมาแวบเดียวบางทีมันกลับกำเริบไงไอ้สิ่งที่ไม่ดีเอาใหม่จะทำไงให้ทิฏฐินั้นมันไม่หายไปเนี่ยตรงนี้เราจะมีกระบวนการการแก้ยังไงว่าทิฏฐิความเห็นความเชื่อความเข้าใจ mindset belief ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ที่มันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันมีอยู่เราทุกข์โดยไม่จำเป็นนี่ก็แรกเราจะแก้ได้ให้เรามีสติก่อนท่านผู้ฟังว่าอะไรที่เราทุกข์อยู่ตอนนี้คุณทุกข์เรื่องอะไรโธ่ทุกข์เรื่องว่าจะจองร้านอาหารนี่มันจองไม่ได้สักทีเป็นปีละอยากจะกินร้านนี้โอมากาเซสำหรับผู้ฟังที่ไม่รู้ว่าโอมากาเซคืออะไรก็ไม่รู้หรอกว่าโอมากาเซมันคืออะไรเพราะคนกินเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กินอะไรเอาไม่รู้แล้วทำไมไม่มีความสุขพอไม่รู้ทำไมถึงมีความสุขเอาก็ว่ามันเป็นเอลิเมนต์ของเซอร์ไพรส์ไงไม่รู้ว่าจะได้กินอะไรมันถึงกลับมีความสุขแฮะมันประหลาดปะล่ะเอาพอเรามีความเชื่อมีความเข้าใจอย่างนี้เรื่องนี้เราทุกข์โดยไม่จำเป็นอันนี้นะเรื่องไม่มี Wi-Fi ใช้ซื้อของราคาแพงๆไม่ได้ความทุกข์พวกนี้มันเล็กน้อยเอาทุกข์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเช่นเรื่องคู่ครองทำไมคู่ครองฉันผิดศีลเรื่องลูกทำไมลูกฉันเป็นอย่างนี้เรื่องที่ทำงานทำไมที่ทำงานเจ้านายหัวหน้าลูกน้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ป่ะหรือใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาเรื่องสุขภาพทำไมสุขภาพฉันเป็นอย่างนี้ทำไมญาติพี่น้องฉันตายจากไปพวกนี้ทั้งหมดอ่ะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจากการตั้งกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ข้อแรกเราให้มีสติสัมปชัญญะก่อนท่านผู้ฟังว่าเราทุกข์เรื่องอะไรพอเราทุกข์เรื่องอะไรเรารู้แล้วใช่ป่ะ
ให้เราเอากฎเกณฑ์นั้นเนี่ยมาตั้งขึ้นท้าทายมาเลยท้าทายกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นในชีวิตเช่นเรื่องงานนี้มันน่าเบื่อท้าทายมันน่าเบื่อตรงไหนคนอื่นที่เขาไม่เบื่อมีไหมเออมีโอเคงั้นคุณจะบ่นอะไรกฎเกณฑ์นี้จะอยู่ไม่ได้เพราะเราท้าทายมันความจริงของมันจะปรากฏขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกโรคภัยไข้เจ็บอ่ะคุณเอามาดูเออเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเงี้ยทำไมฉันเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ท้าทายมาดูแล้วคุณก็ไม่เป็นหรอกคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกอ่ะเออนี่มันหนึ่งใน25 ล้านนะที่เป็นโรคแบบเนี้ยแล้วไอ้คนที่2ในอีก50 ล้านนั่นน่ะเขาไม่เป็นหรอกเขาก็เป็นปะเพราะเราท้าทายกฎเกณฑ์อะไรอย่างหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้แล้วทำให้เราเป็นความทุกข์เรากำหนดสติสัมปชัญญะได้ท้าทายมันด้วยความจริงว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมเอาดูนี่จริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นไหมคนที่เขาไม่มีเงินทอนแล้วเขาจะไม่มีความสุขหรอคุณจะต้องมีเงินทอนแล้วคุณถึงมีความสุขอะคนที่ไม่มีเงินทอนแล้วมีความสุขก็มีปะกฎเกณฑ์นั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้กฎเกณฑ์ที่ว่าต้องมีเงินถึงจะมีความสุขต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขต้องมีของดีๆต้องได้กินอะไรอร่อยๆถึงจะมีความสุขแล้วคนที่เขาไม่ได้มีของดีๆไม่ได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็ไม่มีความสุขหรอท้าทายมันเลยบ้างกูช้าๆนะบางทีเราต้องแบบว่าค่อยใคร่ครวญทำความเข้าใจไปพอเราเอาความจริงที่มันเป็นของเรานะมาท้าทาย challenge มันดูท้าทายมันดูมันใช่ปะความจริงของมันจะปรากฏออกมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนี่นะอย่างอื่นก็มีมันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยทำไมเราไปโง่เข้าใจไปงั้นความไม่รู้ไงคืออวิชชามันทำให้เราเข้าใจไปงั้นที่ที่ความเห็นมันจึงหล่อหลอมขึ้นมาได้พอมันไม่ใช่ความจริงแล้วเนี่ยแต่ลักษณะนี้มันเป็นทิฏฐินะหวังว่ามันฝังรากลึกบางทีมันกลับมาอีกเราก็ต้องท้าทายมันเราต้องตั้งสติสัมปชัญญะไว้อย่างมากเลยในการที่ว่าจะแบบระงับมันยังไงมันกลับมาอีกเราต้องแบบว่ามีสติสัมปชัญญะให้เราตั้งอยู่ในความจริงให้ได้ความจริงในที่นี้คืออริยสัจให้ได้ความสามารถในการที่จะใช้ปัญญาเห็นตามความจริงตรงนี้แหละทุกฝั่งจึงเป็นเรื่องของทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิทุกฝั่งสัมมาทิฏฐิถ้ามีแล้วจะกำจัดมิจฉาทิฏฐิได้มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นความเชื่ออะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ทำให้เรามีความทุกข์ทำให้ความสุขเราลดลงนั่นคือมิจฉาทิฏฐิมันแฝงมาเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาหล่อหลอมได้สร้างได้เปลี่ยนแปลงได้ตามประสาทที่เรามีมิจฉาทิฏฐิมี1,800,000อย่าไปว่าแค่62มีมากกว่านั้นเพราะกิเลสเวลามันล็อกเราเนี่ยมันล็อกคู่เสมอหน้าหลังคู่เนี่ยมันทุกองศาทุกมุมที่0กว่า180ที่90กว่า270ที่30กว่า210ที่60กว่า240ที่150กว่า330มันล็อกเราเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่หมดทุกด้านหมดมันมากกว่า62ท่านผู้ฟังที่ตีความเห็นที่ไม่ถูกต้องนี่นะแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนั้นมีอันเดียวมีแบบเดียวแบบเดียวนั้นเอาสูงสุดเลยเอานั่นคือความเป็นความไม่เที่ยงให้เรา challenge คือท้าทายความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะว่ามันจริงไหมอ่ะมันจริงไหมไอ้ที่เราเชื่อเราว่าต้องตั้งกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตอย่างเงี้ยว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะต้องแบบว่าสุขภาพดีไม่มีปัญหาแล้วพ่อแม่คนอื่นก็ไม่มีสุขภาพที่แย่หรอเขาก็มีเหมือนกันความจริงข้อนี้จะถูกล้มเลิกไปทันทีแต่เราจะมองไม่เห็นนะเราจะมองไม่เห็นถ้าเราตั้งสติไม่ได้การมองเห็นนั้นคือปัญญาถ้าเราไม่มีสติปัญญามันจะไปเกิดได้ไงสติก่อนถึงต้องเคยมีปัญญาใช้สติปัญญาทำฝังในชีวิตของเราอย่าไปตั้งกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากเท่าไหร่เป็นไปตามกระแสของโลกมากเท่าไหร่ความทุกข์ของเรามันจะมากเลยตามกระแสของโลกนั้นคือตัณหาไงมีตัณหามากความทุกข์ก็มากแทนที่จะมีความสุขมากตามกฎเกณฑ์ที่มีมากโน่ความทุกข์ยิ่งมากแต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตน้อยคือไม่ต้องไปตามกระแสของตัณหาเท่าไหร่เออมีกฎเกณฑ์ความสุขน้อยความสุขกลับมากแฮะนั่นไงความทุกข์น้อยความสุขจึงมีมาก
ความสุขแบบผาสุขนะไม่ใช่สุขแบบสุขเวทนาตามแต่ภาษาของกระแสโลกที่ก็จะว่าไปแต่เป็นความสุขชนิดที่เหนือกว่าสุขเวทนาจึงมีมากขึ้นได้จิตใจเราจึงไม่ผูกเป็นปมไม่เป็นเงื่อนไม่เป็นแบบไม่ลงตัวกินอะไรก็ได้ทุกฟังมันก็มีความสุขได้อยู่ที่ไหนก็ได้ทุกฟังมันก็มีความสุขได้ทำอะไรก็ได้ทุกฟังมีความสุขได้หมดเพราะความสุขเกิดขึ้นจากในภายในไม่ได้เป็นตามเงื่อนไขของสิ่งภายนอกเราไม่จำเป็นต้องรอสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยที่เราคาดหวังเราถึงจะมีความสุขไม่จำเป็นทุกฟังเรามีความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ได้ทันทีด้วยการตั้งจิตของเราใหม่ให้มาตามทางมรรค8มาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอยู่ที่ไหนกับใครทำอะไรงานประเภทไหนสุขหรือทุกข์อย่างไรความผาสุกมีในชีวิตของเราได้ฝากเอาไว้ทั้งฝั่งในเรื่องกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตของเราหลวงมาท่านฟังจะปรับกฎเกณฑ์ของเราใหม่กฎเกณฑ์ของเราเนี่ยมันเป็นทิฏฐิอันหนึ่งให้กฎเกณฑ์ของเราเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของโลกเป็นกฎของอริยสัจความจริงอันประเสริฐถ้าเราปรับไปตามนี้แล้วชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขได้ทันทีท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังช่วงของสมการชีวิตได้ในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากล
7: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยการเจรจาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นรวม4วันระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับซึ่งขณะนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า60%ในรอบนี้จะเป็นแบบพบปะหน้ากันซึ่งจะสร้างความคืบหน้าได้ชัดเจนกว่าการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานมาอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐบาลแจ้งประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวภายในวันที่31สิงหาคมนี้
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่อลดภาระการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานทั้งนี้ประชาชนสามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการภายในวันที่31สิงหาคมภายหลังการยืนยันแล้วสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนก่อนประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายน2569และผู้ผ่านการพิจารณาจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกาจิปาโลรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านจนถึงสิ้นเดือนนี
9: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือเสือไฟเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านอย่างเร่งด่วนโดยกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ระดมกำลังทีมเสือไฟเข้าช่วยเหลือประชาชนเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางการทำความสะอาดบ้านเรือนหรือการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดภารกิจสำคัญคือทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดด้านนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้ระดมชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือเสือไฟจาก5ศูนย์ปฏิบัติการได้แก่ตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่และพิษณุโลกรวม75นายพร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านจนถึงวันที่31สิงหาคมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ขึ้น11ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะขออนุญาตไมค์หลุดนะคะสวัสดีสำหรับเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้กลับมาทำหน้าที่เพราะว่าเราจะอยู่กับน้องพลอยน้องพลอยเนี่ยจะอยู่กับเราอีก1วัน
0: ใช่พรุ่งนี้อีก1วัน
1: ค่ะแต่ว่ารายการอื่นยังอยู่ถึงวันไหน
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันก็จะอยู่แค่ถึงจันทร์อังคารมีเช้าข่าวยามเช้าแล้วก็บ่ายเย็นก็คือหมุนตามวัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็เรียกได้ว่าแบบซ้อมใหญ่แล้วกันนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่น้องพลอยจะมาทำหน้าที่ข่าวยามเช้ากับเราด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้อยู่กับคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะคุณป๋องนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยค่ะขอบคุณ New Media ด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะเรามี2ช่องทางด้วยกันค่ะทางระบบหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็สามารถไปติดตามรับฟังได้ค่ะที่คลื่น AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะอีกสักครู่ค่ะคุณปูบุญมาจะมาตีของร้องข่าวนะคะแล้วก็มีวิทยุชุมชนแล้วก็เครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะวันนี้รู้สึกจะเป็นคุณพฤกษ์แก้วพิบูล
1: อ๋อค่ะ
0: มีการสลับสับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะคะก็ติดตามกันได้เดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะเริ่มต้นสัปดาห์เรามาเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้กันหน่อยนะคะคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายหลายจุดหลายจังหวัดเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยไปดูที่ยะลากันหน่อยนะคะความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่หลายจุดของจังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อจังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อกลางดึกวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบการก่อเหตุในหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งลอบวางเพลิงยางรถยนต์มีการเผาสัญญาณโทรศัพท์เผารถยนต์ของทางราชการด้วยมีการทำลายกล้องวงจรปิดค่ะโปรยตะปูเรือใบนะแล้วก็พ่นข้อความบนพื้นถนนรวมไปถึงลอบวางเพลิงโรงงานไม้ก็ส่งผลทำให้ทรัพย์สินนั้นมีความได้รับความเสียหายแล้วก็กระทบต่อการสัญจรในบางเส้นทางด้วยค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ยังคงระดมกำลังเข้าตรวจสอบและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ23สิงหาคมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็คือสรุปเหตุการณ์ของวันที่22สิงหาคมที่เกิดขึ้นพบเหตุในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหลายแห่งเลยค่ะหลายแห่งมากๆเลยนะคะมาเริ่มที่สภ.ยะลาค่ะสภ.ยะลาพบเหตุรวม4จุดด้วยกัน4จุดเนี่ยคนร้ายไปเผาบริเวณด้านหลังป้ายโฆษณานะคะบนเส้นทาง418ขาเข้าถนนสายยะลาปัตตานีก็พ่นมีการพ่นข้อความผิวถนนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีการเผายางรถยนต์บริเวณหน้าสุสานจีนค่ะส่วนที่สภ.ลำใหม่ค่ะพบเหตุรวม3จุดด้วยกันได้แก่คนร้ายแนะนำท่อนไม้หรือว่าสิ่งของลักษณะสี่เหลี่ยมมาวางกีดขวางถนนจุดบริเวณทำให้ถนนใหม่ใกล้ทางโค้งบ้านยะลาตำบลยะลานะคะก่อนขี่รถจักรยานยนต์หนีไปแล้วก็มีการเผายางรถยนต์ด้วยบริเวณบ้านต้นยี่นะต้นยีนะคะเผาสัญญาณโทรศัพท์ด้วยค่ะส่วนที่สภ.ทานโตค่ะเราพบเหตุนะคะก็คือรวม3จุดด้วยกันจุดนี้ก็มีการลอบวางเพลิงบริเวณโรงรถสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลามีการเผาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็บริเวณที่จอดรถสถานที่ทำการอบต.นะคะแล้วก็ส่งผลให้รถเนี่ยถูกเพลิงไหม้ไปด้วยกัน2คันด้วยกันค่ะพี่กบและมีการเผาสัญญาณโทรศัพท์ที่บริเวณบ้านสีท่าน้ำด้วยนะคะ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะที่สภ.รามันค่ะก็พบเหตุ1จุดนะคะโดยคนร้ายนั้นลอบวางเพลิงยางรถยนต์บริเวณหมู่ที่2ตำบลกายูบอเกาะนะคะอำเภอรามันด้วยค่ะส่วนบันนังสตานะคะสภ.บันนังสตาพบเหตุหลายจุดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผาสัญญาณโทรศัพท์ที่หมู่ที่5ตำบ้านทํานบตำบลตาเนาะตะปูเตะนะคะมีการเผายางรถยนต์บนเส้นทางหมายเลข410ยะลาเบตงค่ะบริเวณโรงเรียนตาปูนแยกบาเจาะนะคะแล้วก็บริเวณ3แยกเงาะกาโปบริเวณหน้ากุโบข้างโรงเรียนบ้านตาเนาะ ปูเตะนะคะแล้วก็บริเวณโรงงานไม้บ้านป่าหวังหมู่ที่1ตำบลป่าหวังค่ะยังมีในส่วนของหน้าโรงเรียนบ้านจาบาเจาะด้วยนะคะที่หมู่ที่2ตำบลบาเจาะมีการทำลายแล้วก็เผากล้องวงจรปิดบริเวณ3แยกตันหยงตำบลบาเจาะนะคะแล้วก็มีการเผายางรถยนต์บนถนน410ค่ะบริเวณหน้าที่ทำการอบต.บาเจาะด้วยค่ะส่วนที่สพจักวะนะคะก็มีการพบเหตุเหมือนกันค่ะ4จุดด้วยกันค่ะมีการเผาสัญญาณเสาสัญญาณโทรศัพท์บริเวณข้างโรงเรียนบ้านจักวะหมู่ที่1นะคะแล้วก็เผายางรถยนต์บนถนนหมู่ที่6ตำบลจักวะจำนวน2จุดด้วยกันค่ะแล้วก็มีเผาสัญญาณเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์นะคะบริเวณหมู่ที่1ตำบลจักวะอำเภอรามันค่ะส่วนที่สพโกตาบารูนะคะพบเหตุ1จุดด้วยกันค่ะคนร้ายพ่นข้อความบนพื้นผิวถนนบริเวณหมู่ที่2ตำบลเนินงามอำเภอรามันค่ะไปดูที่ส่วนของสพท่าธงค่ะพบเหตุ1จุดค่ะคนร้ายทำลายกล้องวงจรปิดบริเวณหมู่ที่2บ้านโต๊ะปาเกะตำบลวังพญาอำเภอรามันค่ะนอกจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดของยะลาแล้วนะคะยังพบเหตุลอบวางเพลิงโรงงานเซาเทิร์นนะคะบริเวณขอพาค่ะโรงงานเซาเทิร์นเทควูดนะคะจำกัดเลขที่168/1หมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นเขตพื้นที่เขตรอยต่อกับตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานั่นเองค่ะเบื้องต้นพบว่าสิ่งที่ได้รับความเสียหายภายในโรงงานส่วนใหญ่นั้นเป็นไม้ขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็มีการประเมินปริมาณความเสียหายอย่างละเอียดค่ะส่วนโครงสร้างอาคารก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพื่อที่จะประเมินความเสียหายแล้วก็กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปค่ะสำหรับภาพรวมนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละจุดด้วยค่ะเพื่อหาความเชื่อมโยงแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะพร้อมกับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักจุดราชการจุดเสี่ยงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำแล้วก็สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้รับรายงานแล้วก็มีการสั่งให้ทางด้านสอบต.นั้นตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมเรพิดนะคะลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะแล้วก็มีการเปิดสายด่วน1880ให้ติดตามทุกเคสไม่ให้ตกหล่นนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.เร่งเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีค่ะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวหรือว่ากลุ่มเปราะบางรวมไปถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วยนะคะล่าสุดค่ะสอบต.เขาก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยเขามีการนำระบบเคส management มาใช้ตลอดกระบวนการค่ะมีเคส manager นะคะทั้งภาพรวมแล้วก็รายกรณีก็ทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดนะคะแต่ตั้งแต่เรื่องของการลงพื้นที่ไปค้นหารับฟังข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะขณะที่ทีม Rapid Response นะคะระดับจังหวัด3ทีมก็ลงพื้นที่ไปด้วยค่ะครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อลงไปดูข้อมูลสถานการณ์แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ประสานกับผู้รับผิดชอบหน่วยงานนะคะให้เยียวยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดท่านนายกบอกเน้นเลยให้ทำงานแบบเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปหาผู้ที่ได้รับผลกระทบแทนที่จะรอให้ประชาชนเนี่ยเป็นฝ่ายเดินทางติดต่อมาขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็นอกจากนี้สอบต.เองค่ะมีการเปิดสายด่วนนะคะ1880เปิดขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็ตอบข้อสักถามเกี่ยวกับสิทธิ์แล้วก็การช่วยเหลือเยียวยากับประชาชนโดยตรงสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวก็สามารถโทรถามได้ย้ำสายด่วนนะคะ1880ของสอบต.นะคะก็จะเป็นการถ้าใครโทรไปสอบถามก็ได้หรือว่าจะขอประสานการช่วยเหลือก็พร้อมช่วยเหลือทันที และนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาหน่วยงานภาครัฐแต่เป็นหน่วยงานรัฐนี่แหละจะต้องเข้าไปหาประชาชนการช่วยเหลือต้องรู้ให้ชัดว่าแต่ละครอบครัวนั้นได้รับผลกระทบอะไรบ้างมีสิทธิ์ที่ได้รับการเยียวยาอะไรบ้างเรื่องอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วติดขัดปัญหาตรงไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบก็จะต้องสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้เมื่อไหร่นะต้องกำหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนจริงแล้วก็เร็วที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะการดูแลนะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็การดูแลครอบครัวสภาพจิตใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กสตรีแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยค่ะตลอดจนความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าแล้วก็การประกอบอาชีพค่ะ
1: ค่ะในขณะทางด้านของท่านแม่ทัพภาค4นะคะก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะแม่ทัพภาคที่4ท่านก็บอกว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าจากรูปแบบของเหตุการณ์ในภาพรวมนะคะประเมินเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจจะไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตของประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่เป็นหลักแต่มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของภาครัฐแล้วก็สร้างความหวาดระแวงในพื้นที่อีกประเด็นที่ถูกจับตาก็คือการปราบปรามเครือข่ายผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดค่ะหลังจากมีการเปิดปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดได้นะคะรวมไปถึงการตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากท่านแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่านะคะการกดดันแล้วก็ตัดเส้นทางรายได้จากธุรกิจผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดของเถื่อนการเรียกเก็บค่าคุ้มครองก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะประเด็นดังกล่าวนี้ยังต้องอาศัยการสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเพื่อยืนยันความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ท่านเองก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่ถอยจากการปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายนะคะโดยเฉพาะกระบวนการค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนแล้วก็จะเดินหน้าตัดวงจรการเงินผลประโยชน์ที่อาจจะถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุในพื้นที่ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงของแต่ละเหตุด้วยค่ะเพื่อคลี่คลายว่าเป็นการก่อเหตุจากกลุ่มไหนแล้วก็มีแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับการตอบโต้การบังคับใช้กฎหมายในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะช่วงนี้มาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะพี่กบก็ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวท่านนายกเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะคะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราค่ะบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้หน่อยค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะแน่นอนตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะ 2-3 เมตรด้วยกันคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนค่ะวันนี้ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกนะคะเรือเล็กช่วงนี้นะคะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนคนที่เฝ้าระวังว่าเอ๊ะพายุโซนร้อนนาราเนี่ยบริเวณอ่าวตังเกียจะมีแนวโน้มนะคะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้แต่ว่าพายุนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยอันนี้เราก็อุ่นใจไปเปราะหนึ่งแต่ว่าต้องติดตามอยู่นะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางอย่างใครที่จะไปที่จีน ที่โดยเฉพาะมณฑลกวางซีเนี่ยนะคะคือตรวจสอบสภาพอากาศก่
1: อ
0: นก่อนออกเดินทางเช็คให้ดีว่ามีพายุมีการเดินทางยังไงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปนะคะ
1: ในภาพรวมนะคะคุณพลอยวันนี้ฝนก็ยังคงมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะยกเว้นทั่วทุกภาคเนี่ยจะอยู่ที่ 60% นะคะยกเว้นภาคอีสาน 40% เท่านั้นค่ะแล้วก็ภาคใต้อันดามัน 30% ค่ะมาดูปฏิบัติการของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะภารกิจของท่านเนี่ยก็ไปหลายที่เหมือนกันนะคะหลังจากที่มีอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะท่านนายกก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งภาคเหนือแล้วก็อีสานด้วยค่ะกำชับจังหวัดนั้นเร่งเฝ้าระวังพื้นที่น้ำเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะพื้นที่น้ำลดเร่งฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้เร็วตามปกติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับการเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สารกลางจังหวัดน่านค่ะแล้วก็มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์จังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยท่านนายกมองว่าในเรื่องของการติดตามสถานการณ์เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะก็ได้มอบนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งไปดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งท่านบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมเนี่ยถือว่าคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถวางใจได้เพราะว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากฝนตกหนักด้วยปรากฏการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีน้ำลดแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแต่ก็ต้องตรึงสภากำลังแล้วก็ทรัพยากรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับสั่งการไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาการฟื้นฟูในพื้นที่ขอให้ปภ.เนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งสูบน้ำท่วมขังให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะแล้วก็จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนต่อไปนะคะตามลำดับขั้นตอนถนนต่างๆระบบไฟฟ้าน้ำประปาสถานพยาบาลพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้วยรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายของการช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นไปได้เร็วที่สุดค่ะซึ่งก็มีมาตรการให้การช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะคะก็ขอให้มีการบูรณาการร่วมมือกันนะคะกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ตามค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสถาบันสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิศาสตร์แล้วก็ประเทศภูมิศาสตร์ของประเทศนะคะติดตามคาดการณ์สภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำอย่างต่อเนื่องวิเคราะห์ชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักแล้วก็หนักมากทำแผนที่น้ำท่วมแล้วก็คาดการรวมถึงหน่วยงานพื้นที่เสี่ยงนะคะเตรียมความพร้อมกับการรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังขอให้มีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโดยมอบหมายให้ทางสทนช.ค่ะกรมชลประทานแล้วก็สถาบันสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำร่วมกันประเมินสถานการณ์น้ำแล้วก็ทำข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำเอามาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะเพื่อประเมินปริมาณน้ำในช่วงเวลาที่น้ำเนี่ยจะเคลื่อนเข้าสู่สถานที่สำคัญโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจในอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอใหญ่ๆนะ
1: คะ
0: ให้มีการแจ้งจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะแจ้งเตือนประชาชนเน้นย้ำนะคะหากทราบว่าปริมาณน้ำจะไหลไปยังพื้นที่ไหนขอให้มีการแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันทีให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวย้ายของย้ายรถแล้วก็ที่สำคัญคือการย้ายผู้ป่วยอย่างผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงท่านนายกบอกว่าถ้าหากสถานการณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะส่วนเรื่องของการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานนั้นเนี่ยก็มอบหมายให้ทางกระทรวงคมนาคมค่ะเร่งลงไปสำรวจเส้นทางคมนาคมที่ประสบภัยแล้วก็ตรวจสอบสะพานโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็กรณีดินโคลนถล่มหรือว่าสิ่งกีดขวางนะคะโดยให้ระ ดมเครื่องจักรเครื่องมือจัดการเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นสามารถสัญจรได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเพื่อให้การสัญจรไม่ได้รับผลกระทบค่ะท่านนายกบอกก็เชื่อว่าอุปกรณ์และก็ทรัพยากรต่างๆจากทุกหน่วยงานเนี่ยตอนนี้มีความพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการดำเนินการก็จะต้องรวดเร็วแล้วก็ลงไปช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะก็อันนี้นะท่านก็มีการมอบหมายไว
1: ้
0: ส่วนนอกจากนี้นะคะท่านก็บอกว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังค่ะบูรณาการร่วมกันอย่างมีเอกภาพให้คิดถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญให้ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูให้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายนะคะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะสำหรับพื้นที่น้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะท่านนายกก็บอกให้เตรียมรับมือหากเรื่องไหนติดขัดเกินกำลังของพื้นที่ก็รายงานขึ้นมาเป็นระดับขั้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือทางด้านของคุณยศชนันเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอวเนี่ยคือมีอำนาจในการสั่งการอยู่แล้วในการอนุมัติงบประมาณต่างๆสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงท่านนายกเองก็พร้อมสนับสนุนนะคะแค่ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันนำข้อปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ 6:29 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวคุณพีพฤษรออยู่ค่ะ
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ดุจังนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤษแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครับนายกอนุทินลงพื้นที่จังหวัดน่านสั่งเร่งช่วยฟื้นฟูกำชับเตือนมวลน้ำล่วงหน้าย้ำอย่ารอให้น้ำมาถึง ตรียมพื้นที่ท้ายน้ำรับมวลน้ำทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัยณรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับในการเข้าร่วมณศาลากลางจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านครับซึ่งมีการประชุมนะครับนอกจากประชุมออนไลน์แล้วก็มีการประชุมพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ครับ1เลยคือการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดนั้นเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยต้องเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนดูการซ่อมถนนสะพานระบบไฟฟ้าประปาและพื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำนั้นลดแล้วครับ2ครับคือการติดตามและคาดการสภาพอากาศโดยให้กรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามครับปริมาณฝนวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและแจ้งข้อมูลให้จังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเตรียมรับมือครับ3เลยครับคือการติดตามและคาดการสถานการณ์น้ำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินปริมาณและทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องครับหากทราบว่ามวลน้ำกำลังจะไปถึงพื้นที่ไหนนั้นให้แจ้งเตือนทันทีครับไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับมีเวลาในการเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวและเคลื่อนย้ายรวมไปถึงครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรเตรียมเรือเตรียมเครื่องสูบน้ำและเส้นทางในการอพยพครับเพื่อจะอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยให้พร้อมครับทั้งนี้ครับเพื่อให้สามารถจะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีหากสถานการณ์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงครับ4ครับคือการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มให้กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานเครือข่ายในพื้นที่ครับเพื่อแจ้งเตือนและเตรียมอพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงที5กันเลยครับการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้กระทรวงคมนาคมนั้นเร่งสำรวจเส้นทาง

ทางมวลน้ำโดยเฉพาะครับพื้นที่ริมแม่น้ำยมพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากครับให้เตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆและนายกครับยังเน้นย้ำเรื่องการเยียวยาว่าขอให้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่โดยระบบการลงทะเบียนนั้นต้องรวดเร็วไม่ล่าช้าและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับเพื่อจะลดปัญหาด้านเอกสารนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนขอให้การจัดหาอาหารนั้นเน้นคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมและจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับให้เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไปครับจากเรื่องของภาคเหนือครับมาดูกันที่พื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินสั่งสอบตตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลผู้ได้รับผลกระทบใกล้ชิดพร้อมเปิดสายด่วน1880พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมีการกำชับเพิ่มเติมครับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยครับมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อที่เราคุ้นเคยครับว่าสอบตครับให้สอบตนั้นเร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีในทุกมิติครับซึ่งประชาชนนั้นต้องเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ครับล่าสุดสอบตนั้นได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายมีการนำระบบcase management หรือระบบการจัดการรายกรณีครับมาใช้ในการทำงานมีผู้นำคอยกำกับทั้งในภาพรวมและก็ในรายกรณีไปครับทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับกับจังหวัดในพื้นที่ทั้งการค้นหาการรับข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบการตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือตลอดจนการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จครับซึ่งขณะนี้ครับทีม Rapid Response หรือระบบตอบโต้ตอบสนองรวดเร็วนั้นระดับจังหวัด3ทีมครับได้ลงพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วครับเพื่อจะรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับสอบต.นั้นยังได้เปิดสายด่วน1880ย้ำนะครับ1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงครับเบอร์1880นะครับพร้อมครับเชื่อมข้อมูลเข้าสู่ระบบ Case Management เพื่อติดตามรับเรื่องจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับความช่วยเหลือในที่สุดซึ่งก็จะมีการจัดทำข้อมูลเพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีครับโดยจะแบ่งเป็น4ระดับนะครับได้แก่สีเขียวครับได้รับความช่วยเหลือแล้วครับสีเหลืองอยู่ระหว่างการดำเนินการครับสีส้มข้อมูลหรือเอกสารนั้นยังไม่ครบและสีแดงครับยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือครับทำให้สามารถจะตรวจสอบสถานะการทำงานของแต่ละเคสได้ในทันทีนั่นเองล่ะครับทีนี้ครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของอุทกภัยและภัยแล้งครับรัฐมนตรีสุรศักดิ์ควงรัฐมนตรีภาราดอนลุยเข้มนั่งหัวโต๊ะ6ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบูรณาการ8จังหวัดกรุงเทพมหานครงัด6ข้อสั่งการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1ทับ2569ครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่12อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับซึ่งเป็นการประชุมควบคู่ระบบซูมมิทติ้งโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภราดรปริศนานันทกุลในฐานะที่ปรึกษา
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้แทนจาก

จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครในการเข้าร่วมประชุมซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อจะลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมมอบ6ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนดังต่อไปนี้ครับ1เลยครับจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหรือว่า Risk Map และระบบเตือนภัย2ครับจัดทำเช็คลิสต์และแผนเผชิญเหตุสำหรับผู้ว่า3จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด4ครับความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมง5วางแผนการเกษตรและการบริหารน้ำ6เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาช่วยนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสธนช.แนวทางสนับสนุนทรัพยากรจากปภ.ตลอดจนการนำเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทนของ8จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับเพื่อจะขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการฟื้นฟูและการท่องเที่ยวกันบ้างครับช่วงนี้ครับเข้าใกล้ช่วงปลายปีที่อากาศหนาวแล้วนะครับมท.3ก็เชื่อว่าปลายฝนต้นหนาวนี้จังหวัดน่านก็พร้อมจะรับนักท่องเที่ยว 100% หลังจากนี้จะเดินหน้าฟื้นฟูอย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมเคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะครับว่าการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านคือ1ครับน้ำประปามี2ส่วนคือการประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนในการเข้ามาซ่อมแซมครับส่วนที่2ครับในเรื่องของไฟฟ้าเรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้แก้ไขซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะครับคงเหลือแต่การระดมกำลังไปให้บริการที่บ้านเรือนประชาชน3ครับคือในเรื่องของการฟื้นฟูเทศบาลนั้นต้องล้างอีกรอบถ้ายังมีฝุ่นอยู่ไม่นับว่าเรียบร้อยครับต้องฝากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้วยครับกำกับการทำความสะอาด4ครับเซลล์บรอดแคสต์ในการเตือนภัยขอให้ในอำเภอทุกอำเภอครับทำความเข้าใจสภาพภูมิประเทศและสภาวะอากาศรวมไปถึงมีการประเมินสถานการณ์ภัยถ้ามีข้อสงสัยครับขอให้ประสานปรึกษากับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อจะคลายข้อสงสัยครับ5ครับขณะนี้พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีความเครียดสูงจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาและจากการได้รับข้อมูลจากสถานการณ์ความรุนแรงของภัยจึงขอฝากครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับพี่น้องประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ที่รุนแรงย้ำๆนะครับเตือนกันซ้ำๆมันจะทำให้เกิดการเสพข่าวและสภาวะจิตใจที่จะท้อถอยได้นั่นเองนะครับ6ครับเรื่องการเยียวยาก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนครับในส่วนบ้านเรือนที่เสียหาย 100% ครับเชื่อว่าจะมีเงินในส่วนอื่นๆมาช่วยสนับสนุน7ครับอาหารของผู้ประสบภัยมีการเน้นย้ำพิเศษนะครับว่าเบิ้ลได้ตลอดครับ1กล่องไม่พอ2กล่องเบิ้ลได้ตลอดครับพร้อมทั้งมีการควบคุมในเรื่องคุณภาพของอาหารครับและปริมาณ8ครับการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตะลิ่งในส่วนของตัวเมืองน่านพบการชำรุดของแนวเขื่อนป้องกันตะลิ่งบางจุดครับโดยเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นจะรับผิดชอบเรื่องงบประมาณการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดครับ9ครับในเรื่องของพื้นที่สำหรับพักเศษต้นไม้ที่ไหลมากับน้ำที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะนี้ครับท่านมท.3นั้นได้เจรจากับเอกชนในการนำขอนไม้ขนาดใหญ่ไปพักไว้ที่เอกชนก่อนเพื่อให้ทางราชการจะได้เร่งซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่ของชุมชนและพื้นที่สาธารณะครับโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนแต่งานนั้นยังไม่จบครับขณะนี้เป็นงานที่หนักที่สุดคือการฟื้นฟูครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านครับได้ทำแผนโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพราะว่าเมืองน่านครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอยู่เสมอและเชื่อว่าปลายปีปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับ
จังหวัดน่านนั้นจะพร้อมรับนักท่องเที่ยว 100% อากาศครับยังดีมากเหมือนเดิมทิวทัศน์ก็ยังสวยงามครับและถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับก็ขอน้อมรับแล้วนำไปปรับปรุงนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่การเยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่มีผลบังคับแล้วนะครับหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ปรับเพิ่มเงินชดเชยสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569เพื่อจะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี64ครับโดยมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับเพื่อจะเร่งในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ใหม่นี้ครับพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดครับไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิมครับ 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมนะครับจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ครับส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นครับและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่ครับนอกจากนี้ครับหลักเกณฑ์ใหม่นี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ว่ายังสามารถจะฟื้นฟูได้ครับในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่ครับจากเดิมจ่ายไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มขึ้นเลยครับเป็น 16,000 บาทต่อไร่ครับกว่า2เท่าครับซึ่งในการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับว่าเกษตรกรนั้นต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนจะเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ครับและพื้นที่ความเสียหายนั้นต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดและสำหรับต่อมาครับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธิ์นั้นเมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบกศ01ณสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีธกส.ของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของพี่น้องเกษตรกรไปดูกันต่อที่สวัสดิการแห่งรัฐครับรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกเตือนประชาชนรีบยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวย้ำนะครับทบทวนสิทธิ์ด่วนก่อนสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมาครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569บูรณาการความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถจะดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวครับซึ่งศูนย์ OSS นั้นจะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องให้คำแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกขั้นตอนครับและหากมีความจำเป็นต้องจะส่งเอกสารเพิ่มเติมศูนย์ OSS ก็จะรวบรวมและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะลดภาระในการเดินทาง
และการติดต่อหลายหน่วยงานของพี่น้องประชาชนครับและในกรณีที่ประชาชนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแอบอ้างให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานครับโดยศูนย์ OSS จะประสานสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารและส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปครับสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์นะครับจะต้องยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางครับได้แก่1ครับแอปพลิเคชันเป๋าตัง2แอปพลิเคชันทางรัฐ3เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ4ครับธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ5แห่งครับได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับภายในสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมทั้งนี้ครับภายหลังการยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์แล้วประชาชนก็สามารถจะแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนปีนี้ครับก่อนจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายนครับและผู้ที่ผ่านการพิจารณาก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครและในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับคือโอกาสสำคัญเลยครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงความพร้อมในหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการอีกหนึ่งสิ่งครับที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพก็คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้มาเยือนที่มาจากทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ช่วยสร้างความประทับใจและเป็นภาพจำที่ดีครับยกตัวอย่างครับคือการนำผ้าพื้นถิ่น37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดทั่วประเทศครับ26ชุมชนมาใช้ตกแต่งและบุผนังห้องประชุมเพื่อช่วยดูดซับเสียงซึ่งแนวคิดนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนและผู้ผลิตท้องถิ่นจากทั่วประเทศครับได้มีส่วนร่วมบนเวทีระดับโลกพร้อมครับบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ผ่านงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งทุกองค์ประกอบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยเรากำลังจะสร้างให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี่จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวนั่นเองล่ะครับและสำหรับวันนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ชชน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะ
2: คะ
1: สวัสดีทุกท่านขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีป้าวันดีนะแล้วก็พี่สมยศมาแล้วค่ะน้องชาตรีนะคะพี่เสวียนพี่บังออนนะคะพี่อเนกคุณพงศักดิ์คุณสมภารนะคะพี่ติมคองเตยคุณออนวิภานะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวมาแล้วคุณประภาสค่ะคุณมะปรึงนะพี่สุวรรณนะคะมาส่งสติกเกอร์แล้วก็คอมเมนต์คุณคมสันสวัสดีนะคะคุณสุภิตด้วยค่ะพี่พัทรพรนะคะ
2: คุณชาตรีด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ยังมีช่องบ้านดำนะคะที่ติดตามกบด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะมาดูข่าวกันหน่อยนะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มีการประกาศนะคะหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2569ค่ะเพื่อที่จะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี64โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ21สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็นอกจากนี้นะคะการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่นะคะคือและก็พื้นที่ความเสียหายจะต้องเป็นพื้นที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองค่ะ
2: ค่ะก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะก็ปรับใหม่ค่ะ6:59 นนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่ประเทศมาเลเซียปิ่นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์รวมทั้งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาล
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตร